0: ถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เลยครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีชื่นชมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยสร้างความสุขให้คนไทยหลังเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์เอเชีย2026ทำให้ได้สิทธิ์ลงแข่งขันโอลิมปิกเกม LA 2028คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นางสาพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมในการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ LA 2028ชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจของทีมนักตบลูกยางสาวไทยซึ่งถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยสร้างชื่อเสียงสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยสามารถคว้าโควต้าเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยรัฐบาลขอขอบคุณนักกีฬาผู้ฝึกสอนและทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญขอขอบคุณคนไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์มาตลอดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์ลีกยูไนเต็ดเสมอเบรนฟอร์ด 1-1 เชลซีชนะไบรตัน 4-3 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะอิสวิชทาวน์ 5-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจลาคอรุญญาที่เหลือ10คนชนะบาเลนเซีย 3-1 เซตาบิโก้แพ้แอตเลติกบิลบาว 0-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีไฟบวกชนะเวเดอร์เบรเมน 4-1 อัลส์บวกชนะชอลเก้ 0-4 ทีละ10คน 3-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาริอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจลาซิโอชนะเจนัว 1-0 และกาญารีแพ้อินเตอร์มิลาน 0-1ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Chinese 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบลูกยางสาวไทยในฐานะแชมป์เก่าเอาชนะทีมเจ้าภาพสาวจีน 3-2 เซตสกอร์25-20 11-25 23-25 25-18และ15-10คะแนนทำให้ทีมสาวไทยป้องกันแชมป์เอเชียไว้ได้อีกหนึ่งสมัยพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์เข้าไปร่วมกันแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกได้สำเร็จสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: ขณะที่3นักวอลเลย์บอลสาวชาทีมชาติไทยนะคะสามารถคว้ารางวัลส่วนบุคคลหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026ได้สำเร็จโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชาติไทยคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าพร้อมพ่วงตำแหน่งตัวเซตยอดเยี่ยมไปครองขณะที่ทัดดาวนึกแจ้งได้รับรางวัลบล็อกเร็วยอดเยี่ยมส่วนออมสินสสิภาพรจันทรวิสูตรคว้ารางวัลบอลหัวเสายอดเยี่ยมหลังทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยในนัดชิงชนะเลิศได้ถึง28แต้มด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรองประธานกรรมการบริหารกองทุนสั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยนักกีฬา14คนจะได้รับคนละ 600,000 บาทรวมเป็น 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาได้รับ 2,520,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,760,000 บาททั้งนี้การจ่ายเงินรางวัลจะดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์และข้อตกลงและขั้นตอนที่กำหนดภายหลังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
5: การรักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองจะทำให้คุณมั่นใจและกล้าทำในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:13 นะคะในช่วงนี้ค่ะกลับมาติดตามเรื่องของการจราจรในเช้านี้กันต่อนะคะที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณดงพรเนี่ยแจ้งมาว่าตรงสัญญาณไฟจราจรนะคะที่ตรงแยกอังรีดูนังนะคะดับทั้ง4ด้านเลยค่ะนะคะทำให้รถก็ค่อนข้างชะลอตัวกันคือต้องดูให้ดีกว่าก่อนจะออกไปเพราะว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มาอำนวยการจราจรให้นะคะซึ่งจสร้อยเนี่ยแจ้งไปทางศูนย์บพิษของกรุงเทพมหานครแล้วนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเพราะว่าระบบไฟฟ้าขัดข้องค่ะทางศูนย์เนี่ยทราบแล้วนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขให้นะคะก็เลยทำให้เช้านี้เนี่ยการจราจรชะลอตัวนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นแยกใหญ่ทีเดียวนะคะสำหรับตรงแยกอังรีดูนังคุณสุภลักษณ์ค่ะใช้ถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของคลองพระอุดมค่ะมุ่งหน้ามาที่สะพานพระราม4ค่ะแจ้งว่าในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะบอกว่ารถเนี่ยเยอะติดผิดปกตินะคะไม่ทราบว่ามีสาเหตุอะไรหรือเปล่านะคะทำไมรถถึงติดผิดปกติขนาดนี้นะคะสำหรับทางด้านของสะพานถนนชัยพฤกษ์เข้ามานะคะที่จะขึ้นสะพานพระราม4นะคะยังก็ลองไล่ดูนะคะจากทางกล้องวงจรปิดนะคะคือตั้งแต่ช่วงของวัดสาลีโขเข้ามาเลยค่ะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องมาทางด้านของ5แยกปักเกร็ดนะคะมาทางด้านของตัดกับประชาชื่นค่ะเรียกว่ารถนั้นเยอะเต็มพื้นที่เลยนะคะก็เลยทำให้ท้ายนี่ออกไปบนสะพานพระราม4แล้วก็ถอยออกไปบนถนนชัยพฤกษ์ตรงช่วงของตั้งแต่วัดสาลีโขเข้ามาเลยนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนกรณีของอุบัติเหตุนะคะที่คุณนกแจ้งมาผลยุทธ์ในฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามแยกเสนานิคมนะคะที่มีเป็นรถจักรยานยนต์แต่ว่าไม่เห็นคู่กรณีนะคะแล้วก็เสียไปในช่องไหลทางกับเกือบจะเข้ามาช่องทางซ้ายอะค่ะนะคะก็ทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะจุดนี้ประสานเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะคะสำหรับบนสะพานข้ามแยกเสนานิคมนี้นะคะมาดูกันนะคะในพื้นที่ของทางสน.วิภาวดีค่ะกับร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองศาสตราจารย์ของสน.วิภาวดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะเชิญรองสารวัตรเลยค่ะ
1: ครับสภาพจราจรเช้านี้วันจันทร์นะครับเริ่มจะมีหนาแน่นนะครับตั้งแต่อนุสรณ์สถานเข้ามาจะหนาแน่นหน้าฐานทัพนะครับท
0: ้
1: ายแถวสุดเขตนครบาลเต็มทุกช่องทางทั้งด่วนและขนานนะครับจากหน้าฐานทัพมุ่งหน้าหน้าท่านี่ก็เต็มตลอดนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับจากหน้าท่ามุ่งหน้าหลัก4ก็เริ่มยืดยาวได้เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับหลัก4มุ่งหน้าบางเขนช่วงนี้ในช่องทางด่วนนะครับท้ายแถวมาที่แยกบางเขนแยกหลัก4นะครับสาเหตุก็มาจากบริเวณสะพานกลับรถยาคูแล้วก็สะพานจอดรถสโมสรตำรวจนะครับยังท้ายแถวมาที่แยกหลัก4เคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดแต่ก็ไม่หยุดนิ่งนะครับจากวงเวียนบางเขนเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดียังไม่มีท้ายแถวนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับบางเขนมุ่งหน้าลาดพร้าวในช่องทางด่วนนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดแต่ก็เต็มทุกช่องทางนะครับท
0: ้
1: ายแถวก็ตรีเพชรอิสุสุช่องทางขนานก็ทางลงยกระดับลาดพร้าวนะครับข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิสารเคลื่อนตัวได้ดีนะครับตามกันไม่ทันเนื่องจากแย่งกันขึ้นสะพานลอยข้ามแยกลาดพร้าวนะครับแล้วก็จากสุทธิสารมุ่งหน้าลอดใต้ด่วนดินแดงในช่องทางด่วนเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะครับท้ายแถวก็ทางลงสะพานลอยข้ามแยกสุทธิสารนะครับช่องทางขนานเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิท้ายแถวช่วงนี้ก็มิตรไมตรีนะครับส่วนวิภาวดีขาออกยังใช้การได้ดีนะครับบนทางยกระดับอุตราพิมุกด่านดอนเมืองด่านแจ้งวัฒนะช่วงนี้ก็ยังไม่มีสะสมนะครับโดยรวมแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับรถว18ว40ก็มีอยู่หนึ่งรายที่รับแจ้งมาก็คือรถบัสจอดบริเวณหน้าสนามบินนะครับตอนนี้จอกำลังตรวจสอบดำเนินการอยู่นะครับถ้าเคลื่อนย้ายยังไงหรือพบสาเหตุอะไรจะรายงานให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับคุณวินาครับ
0: ค่ะตกลงว่าเป็นรถเสียเหรอคะรองที่ตรงหน้าสนามบิน
1: ยังไม่แจ้งเข้ามานะครับได้รับแจ้งแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับ
0: ค่ะ
1: รอครับผม
0: ขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนทางด้านของราชภัฏพระนครนะคะวันนี้เนี่ยมีการซ้อมใหญ่พิธีพระธรรมปริญญาบัตรนะคะที่วันนี้เป็นการซ้อมใหญ่นะคะที่ราชภัฏพระนครตรงจังหวัดชนาที่เลยช่วงของเวียนบางเขนมานะคะรถก็คงจะเริ่มเยอะกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะอันนั้นในช่วงของสายวันนี้อีกหน่อยนะคะอาจจะมีจำนวนรถที่ใช้เส้นทางกันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะใช้เส้นทางไหนก็ตามนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันในเช้าวันจันทร์นี้ได้เลยนะคะวันจันทร์สิ้นเดือนด้วยนะคะสภาพการจราจรผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหรือว่าจะรายงานกันเข้ามานะคะในช่องทางของ S ค่ะ JS ร้อยเรดิโอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะว่าจุดไหนที่มีปัญหาการจราจรที่รถเยอะกันแล้วนะคะคุณพรศรีนะคะอันนี้โพสต์มาใน S ของ JS ร้อยเรดิโอนะคะบอกว่าใช้ถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะจากทางพัฒนาการจากทางคลองตันเข้ามาเลยนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้านะคะมุ่งหน้าเข้าทางอโศกเพชรบุรีค่ะสะสมเคลื่อนตัวได้ช้านะคะที่คุณพรศรีได้แจ้งเข้ามาใน S ของ JS ร้อยเรดิโอนะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะนะคะสภาพการจราจรโดยรวมนะคะของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะที่ในตอนนี้การจราจรนะคะจากทางด้านของถนนพัฒนาการเข้ามาเลยค่ะนะคะการจราจรนั้นรถนั้นเริ่มหนาแน่นนะคะเต็มพื้นที่กันเลยนะคะท้ายแถวนั้นออกมาทางพัฒนาการแล้วนะคะตั้งแต่ทางด้านของพัฒนาการนะคะจากตรงแยกตัดกับศรีนครินทร์เข้ามาเลยค่ะนะคะที่การจราจรนั้นเริ่มหนาแน่นต่อเนื่องเลยนะคะผ่านทางซอย42ซอย30เข้ามาขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆนะคะผ่านทางเอกมัยก็ยังคงช้าอยู่ค่ะนะคะเรียกว่ายาวตลอดเส้นเลยนะคะจนกว่าจะผ่านทางด้านของอโศกเพชรไปเนี่ยการจราจรถึงจะใช้การได้ดีสำหรับทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะที่ท้ายออกไปนู่นเลยค่ะทางพัฒนาการนะคะแล้วก็มาดูสภาพการจราจรบนทางด่วนกันนะคะกับศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวีนาและฟังจอสารพัดครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ครับมาเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถหน้าตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าด่านครับปริมาณรถหน้าเคลื่อนตัวได้ช้าครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงพื้นจิตเหนือครับผ่านมดทางลงพื้นจิตเหนือก็ยังรถหน้าครับแล้วก็มาเคลื่อนตัวได้ดีจนตรงช่วงบริเวณเนินพื้นจิตครับต่อเนื่องมันจะถึงทางออกบางนาเลยครับทางด้านฝั่งกับกันครับจากบางนาหน้าด่านบางนาตอนนี้ปริมาณรถมากครับท้ายต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับก่อนเข้าด่านครับผ่านพ้นด่านแล้วก็ยังรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณทางลงท่าเรือครับผ่านพ้นทางลงท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงยังเคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านฝั่งกับกันจากดาวคณอมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้หน้าด่านดาวคณอปริมาณรถมากครับท้ายต่อเนื่องจนถึงบริเวณถนนพระราม2ครับผ่านพ้นด่านดาวคณองแล้วจะลอยกลางช่วงบริเวณทางขึ้นสุขสวัสดิ์ต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานพระรามเก้าครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ผ่านพ้นสะพานพระรามเก้ามุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือเคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกับการออกพระรามสองอย่างคล่องตัวมาทางด้านด่วนศรีรัตน์ครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้ท้ายสะสมบริเวณทางขึ้นงามวงวานครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงประตาครับรถหน้าเคลื่อนตัวได้ช้าครับแล้วก็ฝั่งกับการออกแจ้งวัฒนะก็ยังคล่องตัวทางด้านต่างระดับบางโคมุ่งหน้าเข้าพญาไทตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับกันจากต่างระดับพญาไทรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือรพ.รามาครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงหัวลำโพงครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านมุ่งทางลงหัวลำโพงแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับทางลงสีลมไม่เป็นปัญหาครับลงถนนจันทร์ยังคล่องตัวมุ่งหน้าเข้าต่างระดับบางโคยังใช้การได้ดีครับ
0: ค่ะ
3: ทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือเดนายครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงพระราม9ครับปิยเวสรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านบนปิยเวสแล้วเคลื่อนตัวได้ครับแต่ต้องมาฉลาดครั้งช่วงบริเวณหน้าด่านอโศกครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับมักกะสันครับผ่า ันพ้นทางดับมักกะสันแล้วเคลื่อนได้ดีครับแล้วก็ชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นพหลโยธินต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับไพแคทต่างระดับพญาไทที่มุ่งหน้าบางโคครับทางด้านฝั่งกับการครับออกมอเตอร์เวย์อย่างคล่องตัวมาทางด้านสายฉลองรัฐครับจตุโชตมุ่งหน้าอ่านนรงตอนนี้หน้าดับจตุโชตปริมาณรถมากครับท้ายต่อเนื่องต่างระดับดำนุกตาครับเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นด่านจตุโชตและฉลองครั้งช่วงบริเวณเหนือรามินทราครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณทางลงลาดพร้าวครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นลงลาดพร้าวแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็มุ่งหน้าอ่านนรงอย่างคล่องตัวฝั่งกับกันก็ยังใช้กันได้ดีครับมาทางด้านด่วนบุรพาวิถีครับขาออกชลบุรีตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือบางทีครับต่อเนื่องจนถึงด่านเมืองใหม่บางทีครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับผ่านพ้นเมืองใหม่บางทีมุ่งหน้าออกชลบุรีตอนนี้ถ้าเดี๋ยวจากพื้นที่ล่างต่อเนื่องเข้ามาในเขตด่านชลบุรีประมาณ500เมตรครับต่อเนื่องเข้ามาในเขตนาครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกับกันมุ่งหน้าเข้าบางนาชะลอแค่ช่วงบริเวณหน้าด่านบางนากม6ครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นมุ่งหน้าเข้าบางนาก็ยังคล่องตัวทางด้านสายกาญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนยังคล่องตัวครับฝั่งกับการจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าเข้าปู่เจ้าลงปากน้ำลงบางเมืองมุ่งหน้าเข้าบางแก้วก็ยังคล่องตัวครับทางด้านสายประจิมรัชยาจากด้านฉิมพีมุ่งหน้าเข้าบางซื่อตอนนี้รถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือบรมด่านบรมครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณด่านบางซื่อครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับฝั่งกับการออกสิมพีก็ยังคล่องตัวครับส่วนสายทางพิเศษอุดรรัตยายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
3: ครับการทางพิเศษขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอดสลอยได้ก่อน24ชั่วโมงเลยครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิชากรสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณสุภลักษณ์เนี่ยแจ้งเข้ามาว่าใช้ถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะคือตอนนี้รถติดมากผิดปกติเลยนะคะจากทางด้านของคลองพระอุดมนะคะที่จะขึ้นสะพานพระราม4เข้ามาบอกว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะก็ลองตรวจสอบให้นะคะว่าในตอนนี้อุบัติเหตุยังไม่มีนะคะเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นว่าจำนวนรถที่ใช้เส้นทางนะคะต่อเนื่องมาจากทาง5แยกปากเกร็ดจากทาง5แยกปากเกร็ดมาที่ทางด้านของเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะคือหลักๆเนี่ยรู้สึกว่าจะมาชะลอกันค่ะตรงทางร่วมทางแยกก่อนที่จะถึงตรงสถานีรถไฟฟ้าแจ้งวัฒนะ14ค่ะที่เป็นทางร่วมที่จากคู่ขนานนั้นมาเข้าช่องทางด่วนค่ะนะคะจุดนี้ทำให้รถชะลอตัวพอเลยมาแล้วค่ะนะคะมุ่งหน้ามาที่แจ้งวัฒนะ14นะคะการจราจรนั้นก็ใช้การกันได้นะคะการจราจรนั้นใช้การกันได้น่าจะเป็นจากสาเหตุนี้ที่รถใช้เส้นทางกันค่อนข้างเยอะนะคะตรงก่อนถึงซอยแจ้งวัฒนะ14ตรงสถานีรถไฟฟ้านะคะแล้วก็มีแจ้งอุบัติเหตุมานะคะถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะน้องแคมุ่งหน้ามาที่วังน้อยจุดเกิดเหตุนั้นอยู่กม74ตรงวังน้อยนะคะเป็นเหตุช่วงก่อน 6:00 นค่ะมีรถทัวร์เสียหลักตกร่องกลางในระหว่างฝั่งขาเข้ากับฝั่งขาออกสาเหตุมาจากฝนตกทำให้ถนนลื่นนะคะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะแต่ว่าการจราจรชะลอตัวทั้ง2ฝั่งเพราะว่าคือรถเนี่ยไม่ขวางการจราจรเพราะอยู่ในร่องกลางแต่ว่าที่รถติดเพราะว่าคนชะลอดูกันทั้ง2ฝั่งนะคะตอนนี้ตำรวจทางหลวงวังน้อยบอกว่าก็เดี๋ยวให้พลชั่วโมงเร่งด่วนก่อนนะคะถึงจะดำเนินการเคลื่อนย้ายกันนะครับแล้วก็ทางด้านของมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกนะคะช่วงกิโลเมตรที่52+100นะคะที่เป็นช่วงของจุดพักรถไปทางพนัสนิคมค่ะการจราจรนั้นชะลอตัวเพราะมีอุบัติเหตุกม52+100นะคะเป็นรถเก๋งเสียหลักพลิกตะแคงขวางอยู่2ช่องทางขวาค่ะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะในขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายค่ะก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุที่แจ้งเข้ามานะคะส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของ ฝนตกถนนลื่นกันนะคะยังไงท่านที่ใช้เส้นทางก็ฝากระมัดระวังกันด้วยค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะก็เพิ่มเติมการจราจรกันได้นะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของจสร้อยนะคะก็ทั้งจราจรทั้งอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องราวอะไรต่างๆที่ไปเจอมานะคะหรือว่าจะประสานแจ้งขอความช่วยเหลือกันนะคะก็ใช้หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะในวันนี้มีการซ้อมใหญ่นะคะของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะที่ราชภัฏพระนครนะคะก็อาจจะทำให้บนเส้นทางของถนนแจ้งวัฒนะนะคะรวมทั้งเส้นทางของรามอินทราด้วยนะคะที่รถก็จะหนาแน่นมากกว่าปกตินะคะก็เป็นข้อมูลที่ของในวันนี้นะคะในช่วงของตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงสายกันไปค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันนะคะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงบุษปามนิตค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
5: ้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569จะหมดเดือนแล้ววันสุดท้ายของสิงหาแล้ว
0: รวดเร็ว
5: นะคะรวดเร็วจริงๆนะคะเอาละค่ะมาดูต้องบอกว่ามาช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้ค่ะมันเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งโอ้มวลน้ำที่ไหลท่วมเนี่ยเข้ามาในแคมป์แล้วก็ที่พักของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลชะอมอย่างรวดเร็วทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายรถยนต์ของนักท่องเที่ยวบางส่วนที่จอดอยู่ในพื้นที่ประสบภัยนะคะจนกระทั่งเที่ยงคืนนะคะก็เป็นรายต่อของช่วงเช้าวันนี้ค่ะระดับน้ำก็เริ่มลดลงสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางออกจากพื้นที่ได้ตั้งแต่ช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนนะ
0: คะ
5: สิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือร่องรอยความเสียหายทั้งบ้านเรือนประชาชนแคมป์ที่พักนักท่องเที่ยวและรถยนต์รวมไปถึงทรัพย์สินต่างๆที่ต้องเร่งฟื้นฟูต่อไปนะคะซึ่งประชาชนในพื้นที่และผู้ประกอบการยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะถ้าเกิดฝนตกหนักซ้ำอีกเนี่ยในพื้นที่ต้นน้ำก็ยิ่งต้องระมัดระวังนะคะ
0: ค่ะ
5: นักท่องเที่ยวที่พักที่ในรีสอร์ทนะคะก็บอกว่ามวลน้ำเนี่ยมันไหลผ่านที่พักอย่างรุนแรงจนไม่สามารถเดินออกจากพื้นที่ได
0: ้
5: เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปให้การช่วยเหลืออพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยให้มาพักคอยที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเพื่อรอให้สถานการณ์คลี่คลายนะคะถ
0: ึ
5: งจะเดินทางออกจากพื้นที่ได้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ต้องติดตามสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะก็คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เลยค่ะ
0: ค่ะ
5: ส่วนทางด้านของการของเพลิงไหม้ของถมเซ็นเตอร์นะคะเมื่อวันที่29สิงหาคมนะคะก็ทำให้เสียหายอาคารทั้งหลังเลยนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรุงเทพมหานครมีการออกแถลงการบอกว่าต้องมีการปรับโดยจนถึงขนาดนี้ผอ.ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้เลยเพราะว่ามีจุดความร้อนที่ประทุขึ้นมานะคะทำให้ต้องมีการปรับแผนรื้อถอนเป็นขั้นเป็นตอนเน้นความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักโดยใช้โดรนเนี่ยตรวจจับความร้อนก็รองจุดความร้อนที่ยังเข้าไปไม่ถึงพื้นที่แล้วก็มันก็มีโอกาสที่โครงสร้างเนี่ยมันจะถล่มลงมานะคะโครงสร้างจะถล่มลงมาได้จนถึงขนาดนี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบไปลงทะเบียนแล้วนะคะประมาณ200รายคือเฉพาะเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยเขาให้ไปลงที่วัดพี่เรนที่อยู่ตรงข้ามแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะให้ไปลงทะเบียนที่เขตบ้องป่าสตูพ่ายนะคะ
0: แ
5: ล้วก็ต้องมีการส่งหน่วยงานดูแลด้านสภาพจิตใจด้านสุขภาพเพราะว่ามันมีทั้งควันทั้งฝุ่นนะคะแล้วก็ต้องแจกหน้ากากเพิ่มเติมด้วยส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด11รายกลับบ้านแล้ว10รายเลย1รายยังอยู่ในการรักษานะคะแล้วก็ทางด้านของกทมก็บอกว่าต้องทบทวนแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยของเนี่ยตลาดแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันเหตุในระยะยาวด้วยนะคะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่าน่าจะเป็นชั้น1ของอาคารนะคะแล้วก็ลุกลามขึ้นไปนะคะนอกจากตัวอาคารเองแล้วก็ยังลุกลามไปตึกแถวข้างๆอีก2คูหานะคะก็เสียหายทั้งหมดพื้นที่ประมาณ1ไร่หรือว่า400ตารางวานะคะก็ต้อง ใช้เวลาในการคือต้องฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้เป็นระยะระยะเลยเมื่อวานนี้ก็ฉีดน้ำเลี้ยงทั้งวันนะคะมีฝนตกลงมาตรงนั้นก็ไม่เยอะนะมาตกทางด้านตะวันฝั่งตะวันออกเยอะนะคะก็เลยต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้เป็นตลอดเวลายังคงต้องติดตามสถานการณ์ต่อด้วยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขณะเดียวกันค่ะเมื่อสุดสัปดาห์นี้ก็เกิดความสูญเสียของนอร์เวย์นะคะเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5นะคะสวรรคตค่ะโดยเมื่อคืนนี้สมเด็จพระราชาธิบดีขุนที่8แห่งนอร์เวย์ได้ออกแถลงการผ่านทางสถานีโทรทัศน์นะคะโดยขอบพระคุณที่เป็นพระราชบิดาที่ดีมาตลอดนะคะก็ในภาพที่เป็นแถลงการก็ตามภาพนี้แหละค่ะนั่งประทับที่โต๊ะทำงานภายในพระราชวังนอร์เวย์นะคะด้านข้างมีพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์ผู้ล่วงลับมีเทียนที่จุดสว่าง2เล่มประกอบดอกกุหลาบสีขาวนะคะ โดยยกย่องกษัตริย์ฮาราลด์ซึ่งมีพระชนมายุ89พรรษานะคะผู้ได้รับการยกย่องเป็นกษัตริย์นักปฏิรูปยุคใหม่และกษัตริย์ของประชาชนตลอดการครองราชยาวนาน35ปีสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมหลังจากเข้ารับการรักษาด้วยอาการประชวนด้วยโรคเลือดหายากนะคะ
0: ค่ะ
5: ค่ะโดยกษัตริย์ฮกุนย้ำถึงความสมัครสามัคคีของคนในชาติบอกว่าราชวงศ์เชื่อมั่นในสังคมที่ก่อร่างขึ้นบนหลักกฎหมายและความยุติธรรมที่ทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็บอกว่าทรงเป็นพระอัยการที่อบอุ่นในอารมณ์ขันของพระนักดาทั้ง6คนนะคะทรงเป็นพระราชบิดาที่ดีของพระองค์และพระของพี่ของพระเชษฐภคินีหรือว่าพี่สาวนะคะและยังทรงเป็นพระสวามีที่เปี่ยมด้วยความรักและความอาทรของพระราชินีจันย่าพระชายาของกษัตริย์ฮาราลด์ด้วยนะคะโดยประสงค์นิกรชาวนอร์เวย์ก็มาร่วมกันวางดอกไม้ที่บริเวณหน้าพระราชวังในกรุงออสโลเมืองหลวงนะคะมาตั้งแต่เสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์นะคะโดยรัฐบาลนอร์เวย์ได้ประกาศไว้อะไรทั่วประเทศแต่ยังไม่มีกำหนดวันสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพนะคะโดยในวันอังคารนี้ค่ะที่1กันยายนกษัตริย์ฮกุนจะทรงถวายสัตยปฏิญาณต่อรัฐสภาและส่งเข้าร่วมพิธีสถาปนาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเมเต้แมทริกซึ่งมีรูปแบบที่ลดทอนจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแบบเดิมซึ่งนอร์เวย์ไม่ได้จัดมานานมากแล้วนะคะ
0: ค่ะ
5: อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นอร์เวย์ส่วนสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ยังคงมีการโจมตีต่อเนื่องแม้ว่าสหรัฐจะมีการประกาศว่าจะมีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอิหร่านนะคะโดยมีรายงานล่าสุดบอกว่ากองกำลังสหรัฐได้เปิดปฏิบัติการโจมตีแท่นยิงจรวดของอิหร่าน2แท่นบนเกาะลาลักของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะนับเป็นการโจมตีครั้งแรกตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมหลังจากลงนามบรรลุข้อตกลงพักรบกันชั่วคราวไม่ใช่ชั่วคู่แต่จะน่าจะชั่วคู่จริงๆนะมันแป๊บเดียวจริงนะคะโดยอิหร่านระบุว่ามีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายคนจากเหตุโจมตีครั้งนี้และประกาศจะเอาคืนอย่างสาสมค่ะโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านให้คำจำกัดความการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นพฤติกรรมแห่งการลุกลามโดยสหรัฐและอิสราเอลได้กล่าวหาสหรัฐกับเทลอาวีฟกับอิสราเอลนะคะว่ากำลังหาทางเบี่ยงเบนปัญหาต่างๆภายในประเทศและสถานะที่ถดถอยของพวกเขาในหมู่ประเทศในภูมิภาคเปอร์เซียค่ะโดยเกาะลาลักมีตำแหน่งที่ตั้งที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอิหร่านได้ผนวกเกาะลาลักนะคะและต่อใกล้เคียงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างด้านการป้องกันตนเองรอบเส้นทางเดินเรือในน้ำแห่งนี้โดยเจ้าหน้าที่ทหารของอิหร่านบอกว่าพื้นที่โดยรอบช่องแคบฮอร์มุซเป็นเขตปฏิบัติการแบบบูรณาการซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งทางตอนใต้และหมู่เกาะต่างๆของอิหร่านนะคะโดยเกาะลาลักเนี่ยยังอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินเรือที่กำหนดโดยอิหร่านสำหรับเรือสินค้าทั้งหลายที่ต้องล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้วยแล้วก็เมื่อต้นปีเนี่ยเรือที่หาทางล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็ต้องใช้เส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยที่กำหนดโดยอิหร่านบางส่วนก็ลักลอบล่องเข้ามาในเกาะลาลักนี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
5: ก็ดูเหมือนว่าการก็ไม่มีทางจบนะคะไม่มีที่จบนะคะปิดท้ายด้วยข่าวที่มันชื่นใจเพื่อนไทยทั้งประเทศน้ำตาไหลแล้วดิฉัน
0: เ
5: ม
0: ื่
5: อหลังจากน้องเนเน่เมื่อวานนี้ดิฉันก็ไหลตามนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะ
0: ต้อง
5: บอกว่า
0: สาวไทยนี่เก่งมาก
5: ไม่ใช่โชคนะฉันไม่เคยใช้โชคคือแต่ก่อนเราหวังว่าจะให้เขานั้นแพ้เพื่อเราจะได้มีโอกาสแต่นี่มันฝีมือล้วนๆนี่นะคะดิฉันต้องย้ำว่ามันฝีมือล้วนๆนะเมื่อวอลเลย์บอล ทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าโควต้าโอลิมปิกเกมส์ได้เป็นครั้งแรกค
0: ่ะ
5: โดยเอาชนะจีนในการชิงแชมป์เอเชียนะคะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ AEC วอลเลย์บอลคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพ2026ได้อย่างงดงามยิ่งใหญ
0: ่ค่ะ
5: ขึ้นบอลไปแข่งที่จีนได้ไงและจีนเขาก็คิดว่าเขาเหนือกว่าเราไอเราเนี่ยมันไก่รองบอลรองบอลลงมารองจากจีนรองจากญี่ปุ่นด้วย
0: ใช่เพราะว่ารูปร่างอะไรต่างๆเนี่ยเราแบบเราอาจจะสู้ไม่ได้เลยนะ
5: นี่แหละมันม้ามืดของจริง
0: ค่ะพลังใจคนไทย
5: ส่งไปแล้วพลังใจเนี่ยคือถึงแม้ว่าเราจะถูกเขานำนะเราก็ไม่ได้คือเราอาจจะชนะเขาก่อนแต่ว่าเขาก็ตื้นๆมา2เซตไงแต่เราก็ไม่ยอมแพ้เนี่ยคือเห็นว่าผู้หญิงไทยไม่เคยยอมแพ้ชาติใดในโลกอาจจะโอเวอร์หน่อยนะคะแต่ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจมากเลยดูแล้วก็อินเนอร์ตามไปด้วยนะคะแล้วเราเนี่ยอันดับโลกเราก็ตามกับเขาเราตอนที่แข่งเมื่อวานเนี่ยเราอยู่อันดับ17เขาอยู่อันดับ7ของโลกนะคะก็ยังมีได้คือผู้ชนะเลิศของแมตช์เนี้ยจะได้โอลิมปิกไปแข่งโอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในฐานะทีมแชมป์เอเชียด้วยนะคะ
0: ยอด
5: ก็ต้องบอกว่าแข่งได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงนะไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยท้อแท้ต้องขอบคุณนักกีฬาคนไทยทุกคนเลยโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยชนะเกาหลีใต้มา3-0แล้วก็มาชนะญี่ปุ่น3-1แล้วก็มาเจอจีนเจ้าภาพนะคะซึ่งจีนเนี่ยเป็นแชมป์ดีกรีสูงสุดเลย13 สมัยนะคะแล้วก็จีนเองเนี่ยเขาชนะเวียดนามมา3-0แล้วก็ชนะอิหร่าน3-0นะคะก็จริงๆแล้วเราเคยชนะเขาเมื่อรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2024ก็3-2เหมือนกันที่แข่งที่ไทยเป็นเจ้าภาพแต่เราก็ไม่สามารถไปแข่งโอลิมปิกได้นะคะก็สุดท้ายแล้วไม่มีความพยายามไม่มีโชคช่วยแน่นอนคือดูล้วนๆเต็มๆนะคะทีมสาวไทยก็ชนะไป3-2 เซต25-20 11-25 23-25 25-18และ15-10ค่ะนะคะก็นอกจากนั้นเราจะโอลิมปิกมันจะปี2028ก็คือ2ปีข้างหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าปีหน้าเราจะไปแข่งชิงแชมป์โลกก่
0: อ
5: น2027นะคะก็ส่วนชิงที่3ญี่ปุ่นชนะอิหร่านไป3-0 เซตค่ะ25-21 25-16แล้วก็26-24ญี่ปุ่นก็เข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกด้วยเช่นเดียวกันในปี2000ปีหน้านะคะนอกจากนั้นมันยิ่งน่าภาคภูมิใจตอนที่เราดูถ่ายทอดตอนที่ก่อนจะรับรางวัลรับเหรียญเนี่ยมีการประกาศนักวอลเลย์บอลที่ได้รับรางวัลเฉพาะบุคคลยอดเยี่ยมนะคะของไทยก็คว้าไป3รางวัลเลยค่ะชมพู่พันเกิดตาดนะคะได้ฟอร์มโดดเด่นมากคว้ารางวัลใหญ่เลยค่ะคือผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP แล้วก็ได้ตำแหน่งตัวเซตยอดเยี่ยมไปครองอีกคนหนึ่งคือทัศน์ดาวฤกษ์แจ้งนะคะได้รับรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมนะคะจากผลงานตลอดการแข่งขันและคว้ารางวัลใหญ่เลยค่ะคือผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP แล้วก็ได้ตำแหน่งตัวเซตยอดเยี่ยมไปครองอีกคนหนึ่งคือทัศน์ดาวฤกษ์แจ้งนะคะได้รับรางวัลบอลเร็ว

0: ลิปิกนะคะตั๋วใบนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากการเอาชนะทีมมหาอำนาจแห่งเอเชียได้วอลเลย์บอลน
1: ะ
0: เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนค่ะให้มันชื่นตาชื่นใจหน่อยนะชื่นชื่นหัวใจหน่อยนะ
1: คะ
0: โอ้โหนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: เก่งจริงๆสาวไทยนะก็นับตั้งแต่เอาลิซ่าเลยนะลิซ่าเนเน่นะคะมาที่ทีมวอลเลย์บอลของไทยก็หลายๆคนเนี่ยกลายเป็นไอดอลของน้องๆ นะคะที่อยากเป็นนักกีฬาผมบอกว่าอยากเป็นแบบพี่ชมพู่อ่ะนะคะกัปตันทีมวอลเลย์บอลของไทยนะคะโค้ชออสนี่ก็ยิ้มแฉ่งเลยนะคะกับความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตWhoa!

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัย

0: แคร์คุณทุกย่างก้าว
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีข้อมูลหลายๆเส้นทางที่ตอนนี้รถเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะคุณประภาวินเนี่ยใช้รางคำแหงในฝั่งขาเข้าค่ะจากทางลาดบัวขาวมุ่งหน้ามาที่ราชพัฒนานะคะตอนนี้ก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะฝั่งกลับกันไปได้ส่วนคุณชาตรีค่ะใช้ผลโยธินในฝั่งขาออกค่ะน้องแคไปทางเลี่ยงเมืองสระบุรีนะคะการจราจรชะลอตัวเพราะว่าก่อนถึงต่างระดับมิตรภาพ600เมตรได้นะคะมีการทำงานแล้วก็ติดตั้งการทำงานติดตั้งบาริเออร์ที่เกาะกลางนะคะเกาะกลางค่ะทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทำงานกันนะคะในช่องขวาก็ต้องเว้นเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยส่งผลต่อสภาพการจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะทางด้านของถนนสันพาวุฒนะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะตรงช่วงจุดกลับรถไปรษณีย์บางนานะคะมีอุบัติเหตุเป็นจักรยานยนต์ถูกชนนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะตรงจุดกลับรถของไปรษณีย์บางนานะคะทีนี้เนี่ยมันก็เลยติดมากนะคะเพราะว่าต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้เนี่ยโดยรอบของแยกบางนาก็ติดมากไปด้วยนะคะแล้วก็ท้ายเนี่ยเข้าไปบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้านะคะจากทางช่วงตรงหมู่บ้านถาวรนิเวศเข้ามาเนี่ยการจราจรชะลอตัวเลยนะคะจากอุบัติเหตุในจุดตรงนี้ค่ะร้อยตำรวจเอเอปรวัตรกนกทองหัวหน้าหน่วยตำรวจทางหลวงวังน้อยนะคะจะเพิ่มเติมกับกรณีอุบัติเหตุตรงช่วงกม74วังน้อยเมื่อช่วงก่อน6โมงเช้านะคะสวัสดีค่ะรองสวัสดิ์ค่ะ
7: สวัสดีครับคุณมีนา
6: ค่ะอุบัติเหตุในจุดนี้ที่รับแจ้งว่าเป็นรถทัวร์เสียหลักตกร่องกลางก่อน6โมง
7: ครับ
6: ค่ะมีใครเป็นอะไรไหมคะ
7: ไม่มีครับผู้โดยสารมาทั้งหมดในรถจำนวน19
6: ค
7: น19รายนะครับผมแล้วก็จะมีแค่บาดเจ็บเล็กน้อยคือตรงแต่พวกเคสคือเขานั่งที่เบาะแล้วก็ระหว่างรถที่ลงร่องกลางเนี่ยเขาคงรู้สึกตัวแล้วก็ประคองตัวเองตามแรงแนวโน้มถ่วงที่รถลงร่องกลางเลยเจ็บสะโพกเฉยผ
6: ู้โ
7: ดยสาร19รายแต่ตอนนี้ได้ถ่ายรถบัสที่บริษัทเดียวกันเข้าเทียบหมดนะครับ
6: อันนี้ก็เป็นรถโดยสารประจำทางอย่างนี้ใช่ไหมคะรถทัวร
7: ์ใช่ครับรถโดยสารประจำทางครับสายกรุงเทพมุกดาหาร
6: โอ้ค่ะกำลังจะเข้ากรุงเทพแล้วก็เกิดเหตุซะ
7: ใช่ครับ
6: อ๋อค่ะเป็นว่าตอนนั้นมันมีฝนตกถนนลื่นได้ไหมคะรอง
7: ช่วงเช้าคือผมได้ไปถามมาผู้ขับขี่นะ
6: ค่ะ
7: กำลังขับรถแกเขาบอกว่ามันรูปเขาก็ยอมรับไปว่ามันรูปรูปไปนิดนึงก็เลยเสียหลักล้อทางขวาเนี่ยลงไหลทางแล้วลงไหลทางมันไม่รถจะเสียหลักเลยลงร่องกลางไหลประคองรถระหว่างลงไปเนี่ย
6: ค่ะ
7: เขาก็รู้สึกตัวเราประคองรถแต่รถเนี่ยไม่เกิดการพลิกคว่ำไม่เกิดอะไรนะครับก็คือลงไปในร่องเฉย
6: อ๋อค่ะ ก็ไม่ได้กีดขวางการจราจรแต่ว่ารถที่ผ่านมาก็ชะลอดูกัน
7: คือคุณเวนาประกอบกับตรงนี้เนี่ยบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยที่สม.44 300นะมันเป็นจุดก่อสร้างสะพานยูเทิร์นจำนวน2ตัว
6: ค่ะ
7: ครับทั้งไหลทางเนี่ยทางขนานเนี่ยคือมันวิ่งไม่ได้เลยทั้งขาเข้าและขาออก
6: อ๋อค่ะ
7: แล้วช่องทางหลักเนี่ยเขาก็วางบาริเออร์บีช่องจราจรไว้คือให้วิ่งได้แค่3เลนไหลทางก็วิ่งไม่ได
6: ้ค่ะ
7: ทั้งสองฝั่งและทั้งเข้าและออกเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณจุดประกาศตรงนี้เนี่ยซึ่งปกติเนี่ยเขาวางไปเรื่อยแล้วทำปิดก่อสร้างเนี่ยมันก็ชะลอตัวอยู่แล้วถ้าเกิดมีเหตุหรือมีรถชะลอตัวเนี่ยประกอบว่ารถที่วิ่งผ่านมาคือผู้ใช้ทางเนี่ยวิ่งขาเข้าขาออกเนี่ยเพื่อที่จะไปทำงานในเช้าวันจันทร์เนี่ยนะก
6: ็
7: เลยชะลอดูถ่ายภาพถ่ายอะไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเลยจุดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็ใช้ปกติใช้ความเร็วปกติทั่วไป
6: ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะย้ายกันเมื่อไหร่รองสาวัตรอะค่ะทราบไหมคะ
7: คือตอนนี้เนี่ยเราประเมินไว้ว่ารถยกเนี่ยมา2คันแล้วเราบอกว่าคุยกับเจ้าของบริษัทรถทัวร์นะฮะ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: คุยกับผู้ขับขี่คือมันล่องการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงเราก็จะขอความร่วมมือกับผู้รับเหมาที่ก่อสร้างสะพานกับรถเนี่ยว่าจะขอดินหรือขอหินคุกเขาเนี่ยลูกมาถมทางไหลทาง
6: ค่ะเพ
7: ื่อที่จะลากรถขึ้นมาเนี่ยให้ขึ้นได้สะดวก
6: ค่ะ
7: เพราะว่าร่องมันค่อนข้างจะลึกหน่อย
6: มันค่ะก็อีกแป๊บหนึ่งนะคะรอให้ผ่านชั่วโมงเร่งด่วนก่อนถึงจะเคลื่อนย้าย
7: ได้ครับเพราะว่าอย่างบริษัทที่เขาแปดโมงหลังแปดนาฬิกาเขาถึงจะทำงาน
6: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวจะร้อยตามต่อนะคะ
7: ว่าถ้ามีดินแล้วเนี่ยมีหินเนี่ยมันจะไม่เสียหายเยอะไง
6: ค่ะ
7: เพราะตอนนี้รถเนี่ยมันติดอยู
6: ่
7: ลมมันหมด
6: ค่ะ
7: เกียร์มันไปค้างอยู่ที่ใต้ท้องร่อง
6: อ๋อค่ะค่ะเห็นในภาพแล้วโอ้มันเป็น
7: ใช่ครับตามในภาพที่ส่งไป
6: ค่ะนะคะยังไงช่วงนี้ขอบพระคุณทางรองสาวัตรมากเลยนะคะ
7: ครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าช่วงเช้าเนี่ยรถมาออกเดินเข้าออกเดินทางไปทำงานกันเยอะใช่ไหมทั้งขาเข้าและขาออกครับก็จะมีทางเลี่ยงอยู
6: ่ค่ะ
7: นะเลี่ยงสมมติว่าถ้าจะไปขาออกก็ให้ใช้ทางกระดานมาก่อนเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าตรงวัดน้อมเลยวัดน้อมหรือตรงอาการเสือป่าตรงข้ามกับฝนลงไฟฟ้าวังน้อยสามารถเลี้ยวซ้ายไปวิ่งตรงไปเรื่อยแล้วไปเจอคลองให้เลี้ยวขวาเลี้ยวคลองสามารถออกทุกโพชมหรือคลองระพีพัดหนองแคได้เลยนะในนี้ที่ฝั่งขาออกนะครับ
6: ค่ะได้เลย
7: ส่วนขาเข้าเนี่ยก็คือว่าบางท่านเนี่ยจะรู้เส้นทางที่ว่าเข้าทางวัดธรรมแล้วมาวิ่งเรียบพอเหมือนกันอ่ะวัดธรรมแล้วก็ต่อที่ลงไฟฟ้าวังน้อยได้แต่ข้างในเนี่ยคือค่อนข้างจะแคบนิดนึงแล้วก็จะเป็นชุมชนหมู่บ้านก็ถ้าชอบใช้เดินทางนี้ก็ให
6: ้
7: ระวังระมัดระวังแล้วกัน
6: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปจะสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงนะคะขอบพระคุณทางรองสาวัตรมาเลยค่ะ
7: ครับยินดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ในพื้นที่นะคะวันนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของทางสถาบันพัฒนศิลป์นะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทราชวัฒน์อินทราโสภาสารตราจรสนห้วยขวางสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผม
6: ครับ
0: สวัสดีครับ
6: ตอนนี้รถในพื้นที่มีเยอะมากขึ้นหรือยังอะคะ
0: ครับตอนนี้ก็รถรัชดาขาเข้านะครับหน้าพระรามเก้าเข้าสองเพชรเนี่ยก็หนาแน่นครับหนาแน่นก็เป็นเรื่องช่วงเช้าวันจันทร์ด้วยก็เลยจะมีปริมาณรถมากนิดนึงนะครับก็คาดการว่าน่าจะไม่เกิน30นาทีนะ8โมงครึ่งเนี่ยเริ่มการจราจรเริ่มจะเบาบางลงแล้วครับ
6: ค่ะก็คือยาวๆ
0: ตรงจุดอื่นครับตรงจุดอื่นก็ไม่มีปัญหาก็ยังเคลื่อนตัวตามไปได้ดีครับ
6: ค่ะ
0: ครับผม
6: อีกแป๊บนึงนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะสารวัตรสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
8: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
6: ค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเรื่องของกรณีของอุบัติเหตุตรงถนนสันพาวุฒินะคะจุดกลับรถไปรษณีย์บางนานะคะมีมอเตอร์ไซค์ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็เลยติดต่อเนื่องไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าค่ะเรียกว่าท้ายอยู่นู่นเลยนะคะ อยู่ตรงแยกปู่เจ้าเข้ามาเลยค่ะนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเพราะว่าจากอุบัติเหตุในจุดตรงนี้นะคะที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกันอยู่นะคะแล้วก็รวมทั้งทางด้านของถนนเทพรัตน์ถนนบางนาตราดในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะที่ในช่วงเวลาตอนนี้ท้ายแถวก็ยาวมากขึ้นแล้วนะคะท้ายแถวนั้นน่าจะคืออยู่เลยเซ็นทรัลบางนามานะคะสำหรับในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะที่ในตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ารวมทั้งทางด้านถนนสุขุมวิทในฝั่งขาออกด้วยนะคะที่มุ่งหน้ามาทางแยกบางนาแล้วก็จะมาทางสรรพวุฒินะคะท้ายก็ไปอยู่เกือบจะถึง101/1ทีเดียวเลยนะคะที่การจราจรติดพันต่อเนื่องจากประเทศในจุดนี้นะคะคุณกนกวรรณค่ะขอความช่วยเหลือมาขอทางนะคะให้ญาตินะคะซึ่งมีอาการสโตรกนะคะวูบล้มนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือขยับตัวไม่ได้พูดไม่ได้ค่ะโต้ตอบไม่ได้นะคะจะมาที่โรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะตอนนี้อยู่บนรถเก๋ง Mazda 2สีขาวดชดาจอจาน7493กทมนะคะใช้เส้นทางของถนนบรมราชชนนีค่ะที่จะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะตอนนี้ติดอยู่ตรงหน้าเมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะจะใช้เส้นทางของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะลงมาฝั่งพระนครเข้าถนนอัสดางแล้วก็มาบำรุงเมืองนะคะมุ่งหน้ามาที่โรงพยาบาลหัวเฉียวปลายทางอยู่ที่นี่นะคะตอนนี้ผู้ป่วยนะคะมีอาการที่มีอาการสโตรกนะคะแล้วก็ขยับตัวไม่ได้พูดโต้ตอบไม่ได้นะคะอยู่บนรถเก๋ง Mazda 2สีขาวดชดาจอจาน7493กทมอยู่ตรงช่วงของเมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะยังไงท่านใดที่อยู่ในเส้นทางก็ช่วยกรุณาเปิดทางให้ด้วยนะคะสำหรับกรณีนี้ค่ะ
8: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับทั้งมนรัฐขันทวินหุค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 3 2 1ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: 100% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
2: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: วันนี้วันสุดท้ายสำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ผ่าน4ช่องทางก่อน5ทุ่มคืนนี้ติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
5: เตือนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อน5ทุ่มได้ที่เว็บไซต์โครงการแอปเป๋าตังแอปทางรัฐและ5ธนาคารได้แก่ธปส.ทอส.ธนาคารกรุงไทยธนาคารอิสลามและธนาคารออมสินโครงการ THAI Passport เปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปหลังเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งเป้าให้คนไทยเข้าถึง AI ระดับโปรจากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass เวลา 9:00 น.นายกรัฐมนตรีแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศต่อที่ประชุมวุฒิสภาที่อาคารรัฐสภาจากนั้นจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามและตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้วันนี้มีภารกิจสำคัญเตรียมเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อด้วยไปเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามความเคลื่อนไหวของกกต.จากประเด็นที่เอกสารสำนวนคดีหัวสว.ถูกไปยังกลุ่มโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอและพรรคฝ่ายค้านต้องติดตามว่ากกต.จะดำเนินการอย่างไรยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: นายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่ากลุ่มได้เจรจาการค้าระหว่างคณะผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นปี2569เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกล้วยไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นมีความต้องการนำเข้ากล้วยในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องขณะที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้ซื้อญี่ปุ่นปริมาณ 10,000 ตันโดยความตกลงซื้อขายกล้วยหอมไทยเพื่อส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นในครั้งนี้เป็นจุดสำคัญในการต่อยอดความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพิ่มมูลค่าการส่งออกกล้วยหอมจากประเทศไทยและขยายส่วนแบ่งการตลาดสินค้าเกษตรไทยในญี่ปุ่น
6: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.นะคะทัพมนรัฐขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนทุ่มน้ำ
1: มาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแม้แต่มาหากินเรื่อยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีใช
3: ่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8นาฬิกา11นาทีนะคะในช่วงของเช้าวันจันทร์นี้นะคะ31สิงหาคมนะคะวันสุดท้ายของเดือนค่ะก็รู้สึกว่ารถนั้นจะเยอะมากกว่าปกตินะคะทีนี้ในช่วงก่อน8โมงนะคะที่มีคุณกนกวันเนี่ยได้แจ้งขอทางให้ญาตินะคะซึ่งมีอาการอายุไม่มากนะคะอายุ50กว่านะคะมีอาการสโตรกก็คือว่าวูบแล้วก็ล้มนะคะทีนี้เนี่ยอาการก็คือขยับตัวไม่ได้นะคะพูดโต้ตอบไม่ได้ค่ะนะคะก็ได้รีบนำส่งโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะตอนนี้อยู่บนรถเก๋ง Mazda 2สีขาวทะเบียนดชดาจอจาน7493กทมนะคะใช้เส้นทางของถนนบรมราชชนนีนะคะแล้วก็ลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามานะคะที่จะเข้ามาทางอัสดางเข้ามาทางบำรุงเมืองแล้วก็มุ่งหน้าเข้าโรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะซึ่งจสร้อยเนี่ยได้ประสานงานไปที่ตำรวจโครงการพระราชดำรินั้นช่วยนำทางให้ด้วยนะคะตอนนี้ไม่มั่นใจว่าอยู่ถึงจุดไหนแล้วนะคะนะคะรวมทั้งก่อนหน้านี้นะคะต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทางนะคะที่ได้ช่วยกันเปิดทางให้สำหรับกรณีรถขอทางคันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะยังไงเดี๋ยวเราตรวจสอบให้ว่าณตอนนี้ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะคุณสุภกรค่ะขอความช่วยเหลือว่ารถแบตเตอรี่หมดสตาร์ทไม่ติดค่ะสวัสดีค่ะ
3: ผมค่ะแบตมันไม่หมดนะครับแต่วิ่งมาแล้วรถมันดับไปเฉย
2: ๆเหรอคะแล้วมันมีอะไรโชว์ที่หน้าปัดบ้างอะคะ
3: ปิดกุญแจมามีไฟแต่ไม่มีเสียงอะไรเลยครับ
2: มีไฟ
3: ไปหน้าปัดโชว์คร
2: ับ
3: แต
2: ่
3: มันนิ่งเงียบเลยครับน่าจะเป็นที่ระบบไฟครับ
2: เหรอคะคือไม่มีรูปอะไรที่หน้าปัดโชว์ยังไปปกติอยู
3: ่โชว์มาตรวัดปกติครับ
2: ค่ะค่ะ
3: ก็ไม่มีเสียงอะไรเลย
2: ค่ะแต่มั่นใจว่าไม่ใช่แบตเตอรี่หมด
3: น่าจะเป็นที่ระบบไฟครับแต่ประสานไปที่อู่ตรงไอ้สมาคมแต้จิ๋วแล้วเขาบอกต้องลากไปที่อู่เลยครับ
2: อ๋อเหรอคะ
3: อยากได้รถลาก
2: อยากได้รถแล้วคุณสุภกรมีสายลากไหมคะ
3: ไม่มีเลยครับ
2: ไม่มีเลยไกลไหมคะจากจุดนี้ไปที่อู่อะค่ะ
3: ไม่แน่ก็คือเลี้ยวไปทางถนนจันทร์นะครับ
2: ค่ะ
3: ไม่แน่ใจว่าซอยจันทร์เท่าไหร่ครับสมาคมแต้จิ๋วครับ
2: อืมก
3: ็น่าจะไม่เกิน5กิโล
2: ก
3: ็ไม่น่าจะถึง5กิโลคร
2: ับ ค่ะทีนี้ไม่มีสายลากด้วยนะคะ
3: ใช่ครับ
2: อยากได้รถถ้าผ่านมาช่วยลากไปเป็นเก๋ง Toyota Vios สศาลาสฤศี4092นะคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: อยู่ตรงหน้าเอเชียทิกตรงเจริญกรุง
3: ใช่อยู่หน้าป้ายเลย
2: ค่ะเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ตอนนี้ประชาสัมพันธ์ออกอากาศให้อยู่นะคะก็ยังไงถ้ามีคนไปช่วยยังไงคุณสุภกรแจ้งกลับจสร้อยด้วยนะคะ
3: ได้
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะเป็นรถเก๋ง Vios นะคะทีนี้คือสตาร์ทไม่ติดนะคะยังไงต้องลากค่ะอยู่ตรงหน้าเอเชียทีคนะคะเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกที่มีสายพ่วงแล้วก็พอจะมีเวลาช่วยลากให้หน่อยนะคะคุณเดชาแจ้งว่ามีอุบัติเหตุที่ถนนสายเอเชียสวัสดีค่ะ
4: ครับคุณวินาไอ้เนี่ย10ล้อ
2: ค่ะ
4: ดับเพลิงพอดีเลย
2: ตรงไหนนะคะด่านช่างบางปะอินค่ะ
4: กลางเลยอ่ะเลนกลางเลย
2: ค่ะ
4: ไอ้10ล้อมันชนรถเก่งเนี่ยน่าจะเป็น2คันเนี่ยตูดแบบ
2: ชนท้าย
4: ขาดไปหมดเลยอ่ะกระตกหลังเอา2คันเลยนะ
2: ค่ะค่ะแล้ว
4: มันก็เดินไปทางไอ้ทางทางขวามืออีกคันนึงอยู่ติดกับไปรถสิบล้ออ
2: ุ้ยแรงเหมือนกันคนขับปลอดภัยไหมคะเก๋งสองคันนะคะ
4: ผมเห็นคนนึงหน้าเขาไม่เป็นไรหรอก
2: อ๋อค่ะ
4: แต่กระจกแตกหมดเลยยุบหมดยุบหมดเลย
2: ท้ายยุบนะคะโหแรงค่ะแล้วก็ขวางอยู่สองช่องทางขวาม
4: ันเป็นอยู่เลนกลางเลยคุณวินา
2: ค่ะค่ะอยู่กลาง
4: ตรงตรงเลนกลางพอดีเลย
2: ค่ะ
4: ใจคันนี่ว่ารถแข่งผมไม่แน่ใจว่าเขาเข็นไปมาดูนะมันจะไปตรงนั้นมันจะมีมันจะดูเทินได้นะ
2: อืมค่ะค่ะ
4: เออมันจะเลี้ยงขาออกได้นะแต่เขาไปอยู่เลนได้ดูเทินขาออก
2: ค่ะ
4: เพราะตอนนี้รถมันจะรอตัวมันออกซ้ายขวาได
2: ้อืมค่ะได้เดี๋ยวรีบแจ้งตำรวจให้นะคะในจุดนี
4: ้ครับครับครับ
2: ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะคุณเดชาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: จุดที่เกิดเหตุเป็นถนนสายเอเชียนะคะช่วงของเลี่ยงเมืองอยุธยามุ่งหน้ามาทางตลาดบางปะอินนะคะจุดที่เกิดเหตุตรงด่านช่างบางปะอินค่ะชนกัน3คันนะรถบรรทุกคันนี้ไปชนเก๋งอีก2คันนะคะอยู่ในช่องทางกลางค่ะเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าคุณวิมลจะแนะนำเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณสุภกรบอกว่ารถคือมันสตาร์ทไม่ติดแต่มั่นใจว่าแบตเตอรี่มีนะคะเดี๋ยวไปฟังคุณวิมลกันสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณวีนา
2: ค่ะ
5: ผู้แจ้งเพื่อนสมาชิกนะ
2: ค่ะ
5: ถ้าวิ่งมาแล้วมันแบบมันดับไปเองเนี่ย
2: ค่ะ
5: ต้องดูว่าไฟไอมีรูปไอแบตเตอรี่โชว์เปล่า
2: เขาบอกไม่มีรูปแบตเตอรี่โชว
5: ์ลองงั้นลองให้เขาเคาะเอาหาอะไรไปเคาะที่ไดสตาร์ทนะฮะ
2: เอาเหรอฮะไปเคาะ
5: ฮะ
2: เคาะเพื่อ
5: ไดสตาร์ทนะฮะน่าจะฐานมันแบบจะหมดนะฮะ
2: อ๋อค่ะ
5: ลองเคาะดูนะฮะแล้วก็สตาร์ททีหนึ่ง
2: อืมค่ะพอช่วยได้
5: หาถ้าคือว่าถ้าสตาร์ทติดแล้วก็คืออย่าดับเครื่องอีก
2: ค่ะ
5: นะ
2: ฮะ
5: แล้วก็ไปที่อู่ไปเปลี่ยนฐานไดสตาร์ท
2: ค่ะ
5: นะฮะ
2: ค่ะ
5: ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับระบบไฟนะถ้าสตาร์ทแล้วมันคือพอหมุนกุญแจไปที่สตาร์ทนะ
2: ค่ะ
5: มันคือมันจะเงียบเลยอ่ะ
2: ฟังดูอาการน่าจะใช่ใช่ไหมคุณพี่มนฟังแล้ว
5: ครับครับ
2: ค่ะ
5: ลองดูฮะให้เขาลองดู
2: ค่ะได้
5: นะ
2: ได้เลย
5: โอเคนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะคุณวิมลสวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ถ้าพอจะฟังแล้วนะคะพอจะทำตามได้นะคะคุณสุภกรนะคะเราพยายามติดต่อคุณสุภกรนะคะเพื่อลองให้ทำตามคำแนะนำที่คุณวิมลได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าฟังอาการแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นไดสตาร์ทนะคะถ้าแบตเตอรี่เต็มนะคะถ้ามั่นใจว่าแบตเตอรี่รถเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอบิดแล้วมันเงียบกริบเลยนะคะเรียนมีประสบการณ์นะเรียนพอจะนึกออกเลยแล้วก็พอรู้เลยล่ะนะคะว่าอาการของไดสตาร์ทที่มันเสียเนี่ยเพราะอะไรนะคะก็มาจากถ่านหมดนะคะถ้าถ่านหมดก็ไปเปลี่ยนราคาไม่แพงมากนะคะแต่ว่าถ้าหนักกว่านั้นตัวอะไรข้างในมันเสียเนี่ยก็หลักพันขึ้นไปแต่ว่าไม่แพงมากเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นอู่ทั่วไปไม่ใช่แบบเข้าสูตรไปนะคะก็เดี๋ยวถ้าติดต่อคุณสุภกรได้นะคะเราก็จะให้คำแนะนำที่คุณวิมลได้บอกไปนะคะแล้วก็กรณีขอทางนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณกนกวรรณเนี่ยแจ้งมานะคะขอทางให้ญาติซึ่งมีอาการของเป็นสโตรกนะคะคือไม่รู้ว่าล้มไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ไปพบเนี่ยคือขยับตัวไม่ได้แล้วนะคะพูดโต้ตอบกันไม่ได้นะคะจะมาที่โรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะนะคะใช้เส้นทางของบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งจสร้อยได้ประสานงานไปที่ตำรวจโครงการพระราชดำรินะคะทางคุณนพดลนะคะซึ่งเป็นคนขับรถคันนี้นะคะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำรินะคะได้นำทางให้นะคะจนมาถึงโรงพยาบาลหัวเฉียวเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ต้องขอบคุณมากๆนะคะทั้งเพื่อนร่วมทางที่ช่วยให้ทางนะคะทางเจ้าหน้าที่ตรวจโครงการพระดำรินะคะที่ได้ช่วยกรุณานำทางให้นะคะจนรถขอทางคันนี้ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยนะคะแต่ว่าต้องอยู่ในอีกขั้นตอนนึงล่ะนะคะที่ส่งตัวเพื่อให้คุณหมอรักษากันต่อไปนะคะสำหรับอาการที่เป็นเกี่ยวกับสโตรกนะคะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะสำหรับอาการที่แจ้งมาค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี้ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยแล้วนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะทั้งเรื่องของสภาพการจราจรบัตรเทศที่แจ้งเข้ามาคุณปฐมนะคะแจ้งว่า ถนนลำลูกกาในฝั่งขาเข้านะคะจากคลอง6มุ่งหน้ามาทางตัดกับวงแหวนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกนะคะบอกว่าการจราจรเนี่ยมันติดมากนะคะไม่ทราบจากสาเหตุอะไรคือติดแบบนิ่งเลยนะคะยังไงท่านใดทราบสาเหตุก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนคุณมิจิปค่ะก็ใช้เส้นทางถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะบอกว่าตั้งแต่สะพานข้ามแยกคลองตันเข้ามามุ่งหน้ามาที่เพชรบุรีตัดใหม่รถติดแบบนิ่งนานมากเลยนะคะแล้วก็มีฝนเป็นแบบละอองแบบฝอยๆด้วยนะคะตกลงมาค่ะส่วนคุณไอมี่มี่นะคะก็อยู่ใกล้ๆกับคุณมิจิปเหมือนกันถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะสะพานข้ามแยกคลองตันบอกว่าติดนานมากอยากให้คุณจราจรเนี่ยช่วยปล่อยฟังนี้ให้ด้วยนะคะส่วนคุณ PPK นะคะได้แจ้งมาอุบัติเหตุใน S ของ JS Radio นะคะว่าถนนราชพฤกษ์ฝั่งมุ่งหน้าไปทาง345ค่ะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุชนกัน 5-6 คันในช่องเลนในนะคะน่าจะเป็นคู่ขนานนะคะตรงขวาของคู่ขนานตรงหน้า PTT Station ก่อนถึงโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะคะก็บอกว่ารถนั้นติดยาวมากนะคะติดยาวมากนั้นแล้วก็ท้ายสะสมกันค่อนข้างยาวค่ะแต่ว่าไม่มีคนเจ็บนะคะราชพฤกษ์ฝั่งมุ่งหน้าไปทาง345ค่ะตรง PTT Station ก่อนถึงโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะคะที่ประเทศในจุดนี้นะคะการจราจรนั้นติดขัดทีเดียวค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic Newsสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: จุดที่คุณ PPK นะคะได้โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าอุบัติเหตุตรงถนนราชพฤกษ์ค่ะนะคะฝั่งมุ่งหน้าไปทาง345นะคะช่วงตรง PTT Station นะคะที่ในช่องขวาค่ะบอกชนกัน 4-5 คันอ่ะ 5-6 คันด้วยนะคะก่อนถึงโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะคะซึ่งในจุดนี้หูชนกันแรงมากเลยนะคะคือกระบะเนี่ย1ใน6คัน 5-6 คันเนี่ยนะคะขึ้นไปทับบนรถเก๋งเลยค่ะนะคะรถขึ้นไปทับบนรถเก๋งไม่รู้ว่าคนขับรถเก๋งคันสีขาวคันนี้เนี่ยอาการเป็นยังไงนะคะเพราะว่าชนกันแรงมากเลยนะคะขึ้นคันกระบะสีดำที่เป็น4ประตูเนี่ยขึ้นไปทับรถเก๋งเลยนะคะแล้วก็คู่กรณีนั้นมีทั้งเป็น SUV นะคะเป็นกระบะ4ประตูนะคะเป็นรถเก๋งสีขาวแล้วก็มีรถตู้สีขาวอีก1คันเนี่ยนะคะอยู่ในช่องทางขวาค่ะนะคะจุดนั้นเป็นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทาง345นะคะตรงหน้า PTT Station ก่อนถึงโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะคะที่ชนกันอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนค่ะนะคะจุดนี้เนี่ยยังไม่มั่นใจว่าคนขับรถเก๋งคันสีขาวที่ถูกกระบะ4ล้อ4ประตูคันนี้ขึ้นไปทับเนี่ยนะคะว่าคนขับคนโดยสารที่นั่งมาในรถเก๋งคันนี้อาการเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะว่าตัวกระบะนี่ขึ้นไปทับบนรถเก๋งเลยนะคะทับห้องโดยสารเลยค่ะนะคะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้ามากท้ายนั้นสะสมไปอยู่ที่สะพานคลองอ้อมนนท์แล้วนะคะการจราจรในขณะนี้นั้นติดขัดเลยทีเดียวนะคะจุดนั้นอยู่ในช่องทางด่วนหรือว่าช่องทางหลักตรงช่วงของราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะในฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทาง345นะคะตรงช่วงของ PTT Station ก่อนถึงโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยหรือว่าก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางบัวทองค่ะที่เกิดเหตุในจุดอุบัติเหตุในจุดนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่ในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นติดมากกว่าปกตินะคะก็จะเป็นทางด้านลำลูกกาในฝั่งขาเข้านะคะที่คุณปฐมนั้นแจ้งเข้ามานะคะว่าช่วงของคลอง6มุ่งหน้ามาที่วงแหวนตะวันออกค่ะติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะคะติดขัดหยุดนิ่งนานว่าไม่ทราบจากสาเหตุอะไรข้างหน้าที่รถติดนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะมาที่คุณนพดลนะคะกรณีที่ขอทางพาญาติซึ่งมีอาการของสโตรกนะคะมาที่โรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะคุณนพดลสวัสดีค่ะ
6: ครับผม
2: ค่ะไปถึงโรงพยาบาลได้พักใหญ่แล้วนะคะ
6: พักหนึ่งเนี่ยครับ
2: อ๋อค่ะ
6: แป๊บหนึ่งคร
2: ับ ค่ะค่ะแล้วก็ทราบว่ามีตำรวจโครงการพระดำริช่วยนำทางให้ด้วยมากันกี่นายอะคะ
6: ประมาณสัก4-5 นายครับผม
2: ค่ะ
6: ประมาณนั้น
2: ค่ะเจ้าหน้าที่ไปเจอตรงไหนอะคะที่ช่วยนำทางเข้ามา
6: ตรงถนนดินสอครับผม
2: ถนนดินส
6: อถนนดินสอประชาธิปไตย
2: อ๋อค่ะ
6: ครับผม
2: แล้วก็นำทางมาให้ตลอดทางเลยนะคะ
6: ใช่ครับผม
2: ค่ะค่ะส่วนอาการของผู้ป่วยเป็นยังไงบ้างอะคะคุณนพดล
6: มีอาการที่ว่าแกล้มครับแล้วแกแถบขวาแกไม่มีความรู้สึก
2: ล้มอยู่ที่บ้าน
6: ใช่ใช่ใช
2: ่แล้วไม่รู้ว่าล้มนานแค่ไหนอะคะกว่าคนจะไปเจออะค่ะ
6: ประมาณเหรอครับประมาณสักน่าจะครึ่งชั่วโมงแต่พอดีแฟนเขาไปเจอครับ
2: โอ้โอ้ค่ะ
6: ก็เลยประคองขึ้นมา
2: โอ้ค่ะเห็นบอกว่าแบบพูดคุยแบบโต้ตอบอะไรไม่ได้ไม่รู้สึกตัว
6: ไม่ได้ครับผม
2: โอ้
6: ใช่
2: มีอาการอะไรก่อนหน้านี้มาไหมคะคุณนพดลทางญาติผู้ป่วยอะค่ะ
6: มี
2: โรคประจำตัวอะไรไหมคะ
6: โรคประจำตัวแค่ไม่ใช่เป็นไซนัสนะครับ
2: อ๋อแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบพวกความดันหรือว่าอะไรไม่ได้มีอาการอะไรมาก่อน
6: ครับใช
2: ่
6: คร
2: ับ ค่ะก็ตอนนี้ถึงมือคุณหมอแล้วนะคะเดี๋ยวคงต้องรักษากันต่อไปยังไงขอบคุณมากนะคะคุณนพดลที่แจ้งกลับมาให้จอสไลด์ได้ทราบนะคะ
6: โอเคอันนี้ก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับผมทางโครงการ
2: ค่ะ
6: ต้องสะดวกได
2: ้ค่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะคะ
6: ใช่ครับรถติดมากติดเก้า
2: ใช่แล้วว่าลงมามันเป็นอะไรนะพื้นที่กรุงเทพชั้นในอ่ะที่จะ
6: ใช่ครับผม
2: ค่ะนะคะก็ไม่ไรถึงมือคุณหมอแล้วก็ยังเบาใจได้หน่อยนึงนะคะ
6: ครับผม
2: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
6: ขอบคุณมากเลยครับผม
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: คร
2: ับ ก็เป็นตำรวจโครงการพระรามเดชนะคะที่4คันช่วยนำทางให้นะคะซึ่งก็เป็นตำรวจในโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ได้ก่อตั้งขึ้นนะคะแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนะคะที่ก็ยังคงทำหน้าที่ในการช่วยเหลือเวลาที่เกิดมีผู้ป่วยฉุกเฉินบนท้องถนนนะคะหรือว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังการช่วยคลอดสำหรับคนท้องที่แบบท้องแก่ใกล้คลอดมีน้ำเดินนะตำรวจโครงการเริ่มดีนั้นก็สามารถที่จะช่วยคลอดได้แล้วก็พาส่งโรงพยาบาลนะคะก็ต้องขอบคุณทั้งหมดเลยนะคะที่ได้ช่วยนำทางให้แล้วก็ท่านที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันที่ช่วยกรุณาเปิดทางให้ด้วยนะคะคุณนิตยานะคะแจ้งมาว่าใช้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของบางกรวยซอยน้อยมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางรักน้อยนะคะบอกว่าติดนิ่งเลยนะคะติดมากๆติดนิ่งๆเลยนะคะก็สาเหตุจากอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงปั๊ม PTT Station นะคะตรงก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางบัวทองนะคะจุดที่คุณ PPK เนี่ยได้โพสต์มาใน S ของ Jazz Radio ด้วยนะคะว่าชนกัน 5-6 คันค่ะแล้วก็ชนกันหนักมากค่ะนะคะนี่ค่ะคันกระบะคันนี้นะคะที่4ประตูเนี่ยขึ้นไปทับรถเก๋งเลยนะคะรถเก๋งคันสีขาวค่ะที่อยู่ตรงกลางนะคะก็เป็นห่วงว่าคนที่นั่งมาในรถเก๋งคันนี้เนี่ยอาการเป็นยังไงกันบ้างคะนั่งมากันมาทั้งหมดกี่คนเนี่ยยังไม่มีรายงานเข้ามานะคะแต่ว่าในขณะนี้การจราจรคือขวางอยู่ในช่องทางหลักช่องทางด่วนช่องขวาของราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางบัวทองหรือว่าตรงกันข้ามกับPTT Station นะคะในฝั่งขาออกค่ะที่ในตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากนะคะคิดว่าเจ้าหน้าที่คงจะเข้าไปช่วยเหลือคนที่อยู่ในรถเก๋งนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะส่วนในช่องทางคู่ขนานก็ยังพอผ่านได้แต่อาจจะมีรถที่ผ่านมาชะลอดูกันนะคะในจุดตรงนี้พิกัดนั้นเป็นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกช่วงของต่างระดับบางรักน้อยมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับชัยพฤกษ์จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางบัวทองค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะในตอนนี้หลายๆคนที่ยังคงติดอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าเช้านี้เนี่ยค่อนข้างจะติดมากนะคะคุณประชาก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่ติดอยู่ตรงนี้นะคะได้โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของแยกพร้อมพงษ์นะคะบอกว่าติดยาวมากนะคะทำให้ท้ายแถวเนี่ยอยู่ที่แยกสะพานข้ามแยกคลองตันมานะคะบอกว่าเป็น10นาทีแล้วนะคะยังไม่มีทีท่าว่าจะขยับเลยนะคะแล้วก็โพสต์ภาพมาให้ดูด้วยนะคะว่าช่วงของตรงสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะที่ตอนนี้ยังคงติดนิ่งกันอยู่นะคะการจราจรนั้นไปกันได้แบบช้ามากนะคะทำให้ในขณะนี้เนี่ยท้ายแถวของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะก็เลยทางด้านของประมาณโรงพยาบาลวิภารามเลยนะคะที่ในตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเลยนะคะช้ากันมาเข้ามานะคะจากทางวิภารามเนี่ยเข้ามาพัฒนาการซอย32นะคะแล้วก็มากันได้แบบช้าๆกว่าจะขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันได้ใช้เวลานานมากนะคะแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะจากสะพานข้ามแยกคลองตันที่จะผ่านถนนเพชรบุรีนะคะทางด้านเอกมัยเหนือไปนะคะก็ไปกันได้แบบช้าๆผ่านทางทองหล่อไปก็ไปได้ช้านะคะยังไม่จบนะคะจากทางทองหล่อเนี่ยมาทางด้านของตรงศูนย์วิจัยนะคะทางถนนเพชรอุทัยค่ะก็ยังไปได้ช้านะคะจากทางเพชรอุทัยกำแพงเพชร7นี้นะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาที่ทางพร้อมพงษ์นะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าก็สาเหตุมาจากตรงช่วงของทางอโศกเพชรบุรีนะคะบนถนนอโศกมนตรีค่ะนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทำให้ท้ายแถวนั้นยาวออกไปนะคะรวมทั้งในฝั่งของทางอโศกสุขุมวิทเองนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรบุรีค่ะการจราจรเรียกว่าติดตลอดเส้นเลยนะคะแล้วก็ทำให้ท้ายแถวของอโศกสุขุมวิทเนี่ยเข้ามาบนถนนรัชดาพิเศษค่ะนะคะรถที่ลงจากสะพานข้าม5แยกระนองมานะคะแล้วก็จะมาชะลอตัวกันนะคะช่วงของเลยสวนเบญจกิติไปเนี่ยก็จะเริ่มนิ่งๆกันเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะการจราจรบนถนนอโศกมนตรีนะคะช่วงของอโศกเพชรบุรีเนี่ยยังทำให้บนเส้นทางของอโศกดินแดงนะคะรถที่มาจากทางรัชดาพิเศษค่ะก็จะมาเริ่มชะลอตัวกันนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนถึงเซ็นทรัลพระราม9ก็เรียกว่าเริ่มเคลื่อนตัวได้ช้านะคะผ่านทางแยกพระราม9กันอย่างช้าๆเลยล่ะค่ะจากทางแยกพระราม9นะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกดินแดงก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเพราะว่ามีรถทั้งบนรัชดาพิเศษเองบนถนนกำแพงเพชร7ด้วยนะคะแล้วก็ไหนจะรถที่ติดต่อเนื่องมาจากทางด้านของอโศกเพชรบุรีนะคะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าสาเหตุมาจากบนอโศกมนตรีนะคะที่ในตอนนี้ค่ะนะคะก็จะเป็นที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันพอส่งเสร็จปุ๊บก็จะวนออกทางด้านของซอยสวัสดีนะคะไปออกทางด้านของพร้อมพงษ์นะคะก็เลยทำให้บนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าเนี่ยก็จะชะงักกันไปท้ายแถวติดต่อเนื่องออกไปทางด้านของพัฒนาการออกไปทางด้านของวิภารามค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: แล้วก็ทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกก็ย้ำกันเลยนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเนื่องจากว่าก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางบัวทองค่ะในช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนช่องขวามีชนกันประมาณ 5-6 คันนะคะที่ชนกันแรงมากค่ะนะคะคิดว่า การเคลื่อนย้ายเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลามากๆเลยค่ะนะคะในขณะนี้นะท้ายแถวนั้นสะสมไปทางสะพานคลองอ้อมนนท์แล้วนะคะถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะส่วนทางด้านของถนนพหลโยธินค่ะที่ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะพิกัดเกิดเหตุเนี่ยช่วงกิโลเมตรที่74+350หรือว่าประมาณสักช่วงวังน้อยได้นะคะเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงก่อน6โมงเช้าค่ะรถทัวร์นะคะที่สายมุกดาหารกรุงเทพนะคะเดินทางเข้ากรุงเทพค่ะคนขับนั้นบอกว่าวูบไปหน่อยนะคะเลยทำให้ตกร่องกลางค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับพลิกตะแคงนะคะตกร่องกลางค่ะนะคะตัวรถเนี่ยไม่ได้ขวางอะไรบนพื้นผิวการจราจรนะคะทีนี้ผู้โดยสารที่นั่งมาก็บาดเจ็บเล็กน้อยกันประมาณ19คนค่ะในขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังที่จะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุนะคะทีนี้ด้วยความที่ตกร่องกลางค่ะร่องกลางมันก็จะเป็นมันก็เป็นท้องช้างแบบนี้นะคะการที่จะนำรถขึ้นมามันก็จะชันนะคะนำรถขึ้นมาได้ยากค่ะนะคะตำรวจทางหลวงก็เลยต้องไปขอความอนุเคราะห์การจัดไซต์งานก่อสร้างตรงที่ก่อสร้างสะพานกลับรถตรงนี้นะคะขอเนี่ยค่ะเป็นหินกรวดนะคะมาเทนะคะเพื่อเกลี่ยเหมือนกับทำเป็นทางลาดนะคะเพื่อดึงรถคันนี้ขึ้นมาเพื่อดึงรถทัวร์คันนี้ขึ้นมาค่ะนะคะอันนี้ตำรวจต้องใช้คอนเน็กชันพิเศษนะคะขอความร่วมมือจากทางสายงานขอความอนุเคราะห์นะคะให้นำกรวดเนี่ยมาเทให้หน่อยนะคะเพื่อทำเป็นทางลาดแล้วก็จะดึงรถขึ้นมาซึ่งในขณะนี้เนี่ยรถยกที่จะมาเคลื่อนย้ายนั้นพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวพอเทแล้วก็เกลี่ยตรงทางลาดตรงนี้เสร็จก็จะดึงขึ้นมาได้เลยนะคะทีนี้ก็ทำให้การจราจรณตรงนี้ซึ่งปกติเป็นแนวก่อสร้างอยู่แล้วนะคะช่องทางก็จะลดลงค่ะทำให้ชะลอตัวโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะทีนี้พอมาเกิดเหตุตรงนี้ค่ะก็รถที่ผ่านมาก็อาจจะมีชะลอดูกันบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยนะคะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะจุดเกิดเหตุนั้นเป็นผลโยธินในฝั่งขาเข้าหนองแคมุ่งหน้ามาทางวังน้อยกิโลเมตรที่74+350ช่วงของวังน้อยนะคะในช่องทางด่วนนะคะที่ในขณะนี้ที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเพื่อเคลื่อนย้ายรถทัวร์คันนี้ค่ะสายมุกดาหารกรุงเทพซึ่งเกิดเหตุเมื่อช่วงก่อน6โมงเช้าค่ะประมาณสัก5:30ประมาณนี้ค่ะนะคะที่เกิดเหตุเพราะว่าคนขับนั้นมีอาการวูบนะคะอาจจะแบบหลับในไปนิดนึงก็เลยตกลงไปในร่องกลางนะคะในจุดตรงนี้ที่เกิดเหตุค่ะนะคะก็เป็นความคืบหน้าที่เพิ่มเติมให้ทราบกันค่ะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันครู่หนึ่งค่ะ
7: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้ง

0: เสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
7: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
6: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์ปัดทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323

ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาเพิ่มเติมการจราจรกันต่อนะคะก็ย้ำการกรณีบัติเหตุตรงราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางบัวทองนะคะที่เป็นอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ชนกัน 5-6 คันนะคะซึ่งคุณ PPK เนี่ยได้โพสต์แจ้งมาใน S ของ JS อลาเรดิโอนะคะอยู่ในช่องขวาของช่องทางด่วนหรือว่าช่องทางหลักนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะคะก็ทราบว่าไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะค่อยชั่วหน่อยนะคะเพราะว่าดูจากภาพที่ในเพจข่าวคนนนท์นะคะที่ได้โพสต์อุบัติเหตุในจุดนี้นะคะชนกันแรงมากนะคะกระบะ4ประตูสีดำเนี่ยขึ้นไปทับอยู่บนรถเก๋งสีขาวน่าจะเป็น Honda Civic นะคะที่ถูกทับคือด้านหน้านะคะก็เป็นห่วงว่าคนขับหรือว่าคนที่นั่งมาด้วยเนี่ยจะเป็นไงบ้างค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าชนกันแรงมากนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยตรวจสอบไปทราบว่าไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะเหตุเกิดในช่วงประมาณ 7:45 นาทีค่ะในขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะเป็นพื้นที่ของทางสภ.

0: ชัยพฤกษ์ค่ะนะคะซึ่งทางด้านพันตำรวจโทพจธนะวุฒิสกุลพรสุรจราจรสภ.ชัยพฤกษ์นั้นบอกว่าในขณะนี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะก็ทำให้การจราจรท้ายเนี่ยไปทางสะพานคลองอ้อมนนท์แล้วนะคะอุบัติเหตุในจุดตรงนี้ที่บนเส้นทางของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะครับส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาที่การทำงานนะคะที่มีการปรับปรุงผิวการจราจรกันนะคะบนเส้นทางของหมายเลข34หรือว่าถนนเทพรัตน์บางนาตราดค่ะติดตามกันในช่วงของกรมทางหลวงค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: ค่ะนะคะมาที่ท่านผู้การแขวงทางหลวงสมุทรปราการค่ะท่านผู้การพิชากรศรีจันทองสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณวินัยและท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะก็บนถนนเทพรัตน์นะคะหมายเลข34มีการก่อสร้างหลายจุดเลยนะคะท่านผู้ในการมีจุดไหนยังไงบ้างคะที่ทำงานกันอยู่ณตอนนี้ค่ะ
2: ครับผมก็คือจริงๆบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดเนี่ยปัจจุบันเรามีการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงประมาณกิโลเมตรที่14290นะครับก็คือก่อนถึงทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เอาจริงเนี่ยก็คือจะถึงจุดสิ้นสุดของเขตจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็เข้าไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยเป็นการก่อสร้างปรับปรุงถนนบางนาตราดในปัจจุบันนะครับ
0: ค่ะ
2: โดยเป็นการปรับปรุงให้ลักษณะถนนเนี่ยมีช่องจราจรเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก
0: ็
2: มีระบบระบายน้ำพร้อมกับทางเท้าต่างๆตลอดแนวโครงการนะครับทั้งนี้ก็ในช่วงเวลาของการก่อสร้างเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องขออภัยต่อผู้ใช้ทางทุกท่านนะครับว่าจะมีผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างตอนช่วงนี้ครับ
0: ค่ะท่านผู้ในการบอกว่ามีทำให้มีผิวการจราจรเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าตีเส้นให้มันช่องกว้างให้มันลดลงเหรอคะ
2: อ๋อเปล่าครับก็คือณปัจจุบันนะครับ
0: ค่ะ
2: โดยตลอดช่วงตรงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งช่วงที่ขยายเป็นเขตทางไว้แล้วแล้วก็บางช่วงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ขยายไว้เป็นเขตทางครับก
0: ็
2: จะมีการปรับปรุงรูปแบบช่องจราจรเนี่ยก็คือใหมีทางหลักครับช่องด้านในเนี่ยให้มี3ช่องจราจรต่อทิศทางนะครับก็ยาวตลอดส่วนทางขนานเนี่ยก็จะตรงด้านข้างนะครับก็จะมีปรับปรุงให้เป็นข้างละ3ช่องจราจรเหมือนกันรวมเป็น12ช่องจราจรไปกลับครับ
0: ค่ะยังในคู่ขนานที่ให้เป็น3ช่องแล้วก็มีไหลทางด้วยเหมือนเดิม
2: ใช่ครับแล้วก็ทางนี้เนี่ยในนอกเหนือจากการก่อสร้างตามแนวถนนบางนาตราดเนี่ยเราจะมีการก่อสร้างทางแยกต่างระดับนะครับตรงบริเวณจากถนนวัดศรีวารีน้อยที่รถเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยรถจะต้องออกจากถนนวัดศรีวารีน้อยเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปกลับรถนะครับแล้วก็รูปแบบที่เราทำงานก่อสร้างเนี่ยก็คือจะเป็นทางแยกต่างระดับที่สามารถออกมาจากถนนวัดศรีวารีน้อยแล้วเลี้ยวขวาเข้ากรุงเทพได้เลยซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยทำให้ผู้ใช้ทางต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้นครับ
0: ค่ะก็ดีเพราะว่าซอยนี้หมู่บ้านแบบเยอะสุดมากมากมาก
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับมีผู้ใช้ทางบริเวณตรงนี้เยอะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีบางช่วงแบบบางคนก็ย้อนสอนไปเลยนะเพื่อขึ้นสะพานกลับรถกันมันอันตรายมากเลยนะคะเพราะว่าสะพาน
2: ใช่ครับในปัจจุบันก็มีทางพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก
0: ็
2: ไปอำนวยความสะดวกบริเวณดังกล่าวแล้วก็จริงๆเนี่ยก็ไปมีการวางอุปกรณ์กั้นไว้เหมือนกันเพราะว่าการที่มีการขับย้อนสอนเนี่ยก
0: ็
2: มีทั้งความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ทำให้การจราจรติดขัดมากยิ่งขึ้นไปอีกครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวพอการก่อสร้างพวกต่างระดับแล้วเสร็จเนี่ยก็น่าจะทำให้ปัญหานี้ลดน้อยลงนะคะท่านผู้ในการ
2: ครับใช่ครับ
0: ค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะมาติดตามเพิ่มเติมกันนะคะจุดที่มีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จุดที่การจราจรนั้นติดขัดนะคะฝากดูด้วยนะคะว่าตรงแยกอังรีดูนังนะคะที่เมื่อเช้าเนี่ยสัญญาณไฟจราจรมันดับไปนะคะดับหมดเลย4ด้านนะคะ ซึ่งทางศูนย์บพิตรที่ดูแลเรื่องของสัญญาณไฟจราจรบอกว่าเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้องนะคะยังไงฝากดูด้วยว่าณตอนนี้มาเป็นปกติเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะคุณวิชัยเนี่ยใช้ถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะจากสะพานเหลืองค่ะมุ่งหน้ามาที่มหานครย่านมหานครการจราจรทั้ง2ฝั่งเลยนะคะไม่ดีเลยค่ะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งโดยเฉพาะตรงแยกมหานครบอกว่าติดขัดมากติดนิ่งเป็น 10-20 นาทีแล้วนะคะที่การจราจรนั้นเช้ากว่าปกตินะคะเคลื่อนตัวได้เช้ากว่าปกติว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นวันจันทร์แล้วก็สิ้นเดือนนะคะน่าจะมีสาเหตุอื่นด้วยหรือเปล่านะคะท่านใดที่อยู่ทางด้านหน้าผ่านมาแล้วนะคะก็เพิ่มเติมแจ้งข้อมูลกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะก็เพิ่มเติมในเรื่องของการจราจรกันได้เลยนะคะหรือว่าในเส้นทางอื่นๆด้วยนะคะหรือว่าเรื่องราวอื่นๆทั้งอุบัติเหตุแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะก็สามารถใช้หมายเลขนี้นะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะอันนี้เป็นพื้นที่ทางด้านนอกค่ะมอเตอร์เวย์หมายเลข7ในฝั่งขาออกค่ะกม50นะคะเป็นช่วงจุดพักรถไปทางพนัสนิคมนะคะมีอุบัติเหตุเก๋ง2คันชนกันในช่องซ้ายจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะคะมีเจ้าหน้าที่แล้วค่ะการจราจรนั้นชะลอตัวอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นไปได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในวันนี้นะคะที่ราชภัฏพระนครนะคะก็มีการซ้อมพิธีพระทานปริญญาบัตรนะคะในวันนี้นะคะที่เป็นการซ้อมใหญ่ค่ะนะคะอันนั้นเนี่ยจำนวนรถที่ใช้เส้นทางก็น่าจะหนาแน่นมากขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูภาพรวมกันในตอนนี้นะคะทางด้านของถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะสำหรับตอนนี้ค่ะนะคะรถก็มาเต็มพื้นที่กันเลยนะคะตั้งแต่ช่วงของทางตรงข้ามแฟชั่นไอแลนด์เข้ามานะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้านะคะรถมากเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็ผ่านทางด้านตลาดนัดตรงที่จะไปตลาดนัดเรียบด่วนลำอินทานะคะการจราจรก็จะดีขึ้นนะคะพอผ่านมาแล้วปุ๊บนะคะแล้วก็จะมาเริ่มช้าอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ไมยาลาบเข้ามาเลยค่ะอ่าฮะนะคะตั้งแต่ไมยาลาบเข้ามาอันนี้ของจริงเลยนะคะที่การจราจรนั้นรถหนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะต่อเนื่องกันยาวๆค่ะนะคะโดยหัวแถวเนี่ยนะคะก็มาจากทางเลยราชภัฏพระนครไปนะคะคือบนราชภัฏพระนครเองนะคะวันนี้ที่เป็นการซ้อมใหญ่พิธีพระธรรมปริญญาบัตรนะคะก็ทำให้จำนวนรถนี่เยอะนะคะก็โดยรอบของวงเวียนตรงนี้นะคะวงเวียนบางเขนตรงนี้เนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวได้ช้านะคะทีนี้พอผ่านทางด้านของรามอินทราเข้ามานะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางพหลโยธินต่อเนื่องมาที่บางบัวนะคะการจราจรบนพหลโยธินนั้นจะมีชะลอตัวนะคะตั้งแต่ช่วงบางบัวเข้ามานะคะพอเลยมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาแล้วค่ะการจราจรบนพหลโยธินก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมาเริ่มช้าอีกครั้งนึงค่ะนะคะที่กำลังจะมุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแยกเกษตรทั้งบนพื้นราบด้วยนะคะที่รถนั้นหนาแน่นมากค่ะรวมทั้งตรงเสนานิคมด้วยนะคะทั้งบนพื้นราบบนสะพานข้ามแยกนะคะที่การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องมารัชโยธินต่อเนื่องมาทางซอยอารีดินนะคะแล้วก็มาทางรัชโยธินค่ะต้องเลยรัชโยธินเข้ามาการจราจรของพหลโยธินในฝั่งขาเข้าถึงจะดีขึ้นนะคะรัชโยธินค่ะมุ่งหน้ามาที่ทาง5แยกลาดพร้าวค่ะก็จะมีรอสัญญาณไฟนะคะมีรอตรงช่วงของ5แยกลาดพร้าวค่ะผ่านทาง5แยกลาดพร้าวมานะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของพหลโยธินในฝั่งขาเข้ามีชะลอตัวนะคะตรงช่วงของซอยเฉยพ่วงนะคะพอเลยซอยเฉยพ่วงมาแล้วค่ะมุ่งหน้ามาที่แยกกำแพงเพชรนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะต่อเนื่องมาที่สะพานควายนะคะก็ไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะผ่านทางสะพานควายเข้ามาค่ะมุ่งหน้ามาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะบนพหลโยธินในฝั่งขาเข้าก็ใช้การได้นะคะจะมี ช้าตั้งแต่ช่วงของลอดใต้ทางด่วนศรีรัตน์มานะคะเท่านั้นเองค่ะนะคะพอเลยมาแล้วการจราจรก็ไม่เป็นปัญหานะคะสามารถที่จะไปกันได้ตามรอบของรถในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะเดี๋ยวหลัง9โมงค่ะเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะอธิการแก้วเครือศรีจากภูมิใจไทยคว้าชัยชนะเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3 อุดรธานีทิ้งห่างอันดับ2กว่า 20,000 คะแนนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลงปิดการนับคะแนนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนายอธิการแก้วเครือศรีได้รับคะแนนสูงสุด 38,227 คะแนนขณะที่อันดับที่2ได้แก่นายขจิตชัยนิคมผู้สมัครหมายเลข1พรรคประชาธิปไตยใหม่ได้ 13,083 คะแนนโดยนายอธิการมีคะแนนทิ้งห่างอันดับ2กว่า 25,000 คะแนนส่วนอันดับ3นายคำผันจันทจรผู้สมัครหมายเลข3พรรคเพื่อบ้านเมืองไทยได้ 4,647 คะแนนทั้งนี้มีการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น240หน่วยเขตเลือกตั้งที่3มีผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ์ 64,926 คนหรือประมาณ 51.7%ชัยชนะครั้งนี้ทำให้นายอธิการแก้วเครือศรีจากพรรคภูมิใจไทยสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้อย่างไรก็ตามการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดต่อไปช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
4: สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์หลังตรวจพบอิหร่านกำลังเตรียมปล่อยทุ่นระเบิดเข้าไปในช่องแคบฮอร์มุสยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเพิ่มเป็นกว่า780คนแล้วและสูญหายมากกว่า 3,000 คนล่าสุดเกิดแผ่นดินถล่มซ้ำก่อตัวเป็นทะเลสาบแห่งใหม่จนต้องอพยพทีมกู้ภัยออกจากพื้นที่ขณะที่นานาชาติเร่งส่งความช่วยเหลือมุ่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือกว่า270คนล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนและสูญหายอีก18คนเกิดเหตุยิงกันในงานเทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นในสนามแข่งม้าในเมืองอาราวทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก5คนตำรวจระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุชาวไอซ์แลนด์ลงประชามติคัดค้านการกลับมาเปิดเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอีกครั้งเลือกอยู่นอกEUต่อไปท่ามกลางความกังวลเรื่องอธิปไตยและสิทธิในเขตประมงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
3: และกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
5: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นนะคะน้ำมนต์รัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการคุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณีกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ก็ในช่วงนี้นะคะกลับมาที่จอสลัดกันต่อนะคะวันจันทร์สิ้นเดือนสิงหาคมนะคะรถราน่ะไม่รู้มาจากไหนเยอะไปหมดเลยนะคะทำให้ในช่วงเช้านี้การจราจรนั้นติดบ้างนะคะทราบว่าบนทางด่วนมีอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวไปที่ศูนย์ควบคุมการจราจรบนทางด่วนการกับคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวีนาด้วยฟังจอสอยท่านครับ
2: ค่ะอุบัติเหตุอยู่ตรงไหนอะคะ
3: อยู่ทางเข้าด่านบางแก้วหนึ่งครับที่มาจากทางร่วมมาจากมอเตอร์เวย์แล้วก็ทางด้านบางพีมาครับจากที่ภาวิจีครับ
2: ค่ะเป็นเหตุอะไรยังไงอะคะ
3: เป็นเทรลเลอร์ครับเทรลเลอร์พ่วงมีตู้ครับแล้วก็เฉี่ยวชนบาริเออร์แท่นปูนหน้าตู้8อะครับ
2: ค่ะค่ะช่อง8
3: แล้วก็ปิดการจราจรช่องที่8ครับช่องเดียวครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็เบื้องต้นนี่มีน้ำมันรั่วไหลครับน้ำมันดีเซลรั่วไหลจำนวนมากครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังไปที่เกิดเหตุครับ
2: อ๋อค่ะแล้วคนขับปลอดภัยดีไหมคะคุณพิจารณ์คน
3: ปลอดภัยครับปลอดภัยครับ
2: มายังไงยังไงทำไมถึงไปชนได้ก็ไม่
3: เพราะว่าเฉี่ยวชนแล้วก็ช่วงฝั่งทางซ้ายเขาล้อยางแตกเลยครับ
2: โอ้โหก็น่าจะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะในการเคลื่อนย้ายเพราะเป็นรถใหญ่ด้วย
3: ใช่ครับ
2: ค่ะค่ะ
3: แล้วก็ใต้แถวสะสมประมาณ200เมตรครับตอนนี้
2: อืมค่ะก็เรียกว่ายังเคราะห์ดีนะคะที่คือตอนนี้ที่ด่วนบางพลีทุกด่านเนี่ยก็คือถ้าเป็นฝั่งขาเข้าก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะคือรถเนี่ยผ่านเข้ามาได้เลยนะคะไม่อย่างนั้นเน
3: ี่
2: ยอาจจะมีใครเป็นอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
3: ใช
2: ่ครับค่ะเหตุเกิดช่วงประมาณเมื่อไหร่อะคะ
3: เมื่อสักครู่นี้ครับประมาณ9โมงครับ
2: อ๋อประมาณ9โมงเพิ่งเกิดเลยค่ะยังไงเดี๋ยวเราติดตามต่อแล้วในขณะนี้สภาพการจราจรในจุดอื่นๆของทางด่วนแล้วคะคุณวิชากรเชิญเลยค่ะ
3: ได้ครับมาเริ่มที่สายเฉลิมนครครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างระดับตอนนี้ท้ายแถวสะสมบริเวณก่อนเข้าด่านดินแดงครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับจุดนิ่งครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงพันจิตครับส่วนรถทางตรงมุ่งหน้าท่าเรือตอนนี้รถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณลาดบนไก่ครับจนถึงทางออกพระราม42ครับผ่านพ้นออกพระราม42มุ่งหน้าออกบางนาอย่างใช้การได้ดีครับ
2: ค่ะ
3: ทางนั้นหน้าด่านบางนาตอนนี้ปริมาณรถมากสะสมประมาณ200เมตรครับผ่านพ้นด่านแล้วต่อเนื่องตู้ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับจุดนิ่งครับ
2: ค่ะ
3: ผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงก็ยังใช้การได้ดีครับทางด้านดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้ท้ายแถวต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับถนนพระราม2เลยครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นด่านแล้วจะลอยครั้งช่วงเวลาทางขึ้นสุขสวัสดิ์ต่อเนื่องกันถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นสะพานพระราม9แล้วจะลอยครั้งช่วงบริเวณแถวเซ็นทรัลพระราม3ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับกันออกพระราม2แยกห้องตัวทางด้านด่วนศรีรัตน์ครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับมาจะรออยู่ช่วงบริเวณทางเหนือถนนรัชดาครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นต่างระดับพญาไทแล้วยังลดมากครับฝั่งกับกันออกแจ้งวัฒนะอย่างคล่องตัวทางด้านบางโค้งมุ่งหน้าเข้าพญาไทตอนนี้ลดน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับกันชะลอตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางหลวงหลวงพงครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นลงหลวงพงแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลงสีลมครับท้ายแถวต่อเนื่องจนถึงพื้นที่ด้านบนครับผ่านพ้นลงสีลมมุ่งหน้าต่างระดับบางโค้งอย่างคล่องตัวทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกท้ายแถวต่อเนื่องจนถึงบริเวณเนินทางขึ้นด่านศรีนครินทร์แล้วครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงพระราม9ผ่านพ้นทางลงพระราม9แล้วเคลื่อนตัวได้ครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางด้านอโศกครับด่านอโศกต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทรถหน้าเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกับกันรถหน้าแต่ในช่วงบริเวณจุดเชื่อมต่างระดับมักกะสันครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณใต้ต่างระดับมักกะสันครับเคลื่อนตัวได้ครับข
2: ้
3: างหน้าออกมาตัวเองห้องตัวทางด้านสายฉลองรัฐครับหน้าด่านเจริญโชตมุ่งหน้าเข้าอนันต์งปริมาณรถมากภายแถวต่อเนื่องต่างระดับลำลูกกาครับผ่านพ้นแล้วเคลื่อนตัวได้ครับมาเฉลยครั้งช่วงเวรเหนือด่านโยธินแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางรถเท้าครับแล้วก็เฉลยครั้งช่วงเวรทางลงพระรามเก้าเล็กน้อยครับแต่งเคลื่อนตัวได้มุ่งหน้าเข้าอนันต์งตอนนี้ท้ายแถวต่อเนื่องจากทางลงสุวิท50ครับ
2: ค่ะ
3: อยู่เหนือด่านสุวิท50ครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณหน้าด่านอานาลงครับผ่านพ้นแล้วขึ้นตัวได้ครับแล้วก็ฝั่งกลับกันออกจากโชคยังคล่องตัว
2: ค่ะ
3: ทางด้านด่วนบุรพาวิถีขาออกชลบุรีรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือด่านบางพีครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณสุวรรณภูมิรถมากเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นสุวรรณภูมิแล้วทางออกชลบุรีตอนนี้คนรถน้อยคล่องตัวฝั่งกลับกันเข้าบางนาใช้การได้ดีครับ
2: ค่ะ
3: ส่วนทางด้านกาญจนาภิเษกบางขุนเทียนมุ่งหน้าเข้าบางแก้วตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางปูต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นร่วมปู่เจ้าลงปากน้ำบางเมืองแล้วออกบางแก้วก็ยังคล่องตัวส่วนทางด้านฝั่งกลับกันครับหน้าด่านบางแก้วตอนนี้มีรถอุบัติเหตุแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับตอนนี้ปิดการจราจรช่องทางที่8ช่องเดียวครับแล้วก็ผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นปากน้ำต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานกฤษณารถหน้าไปเคลื่อนตัวได้ครับมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนยังคล่องตัวส่วนทางด้านประจิมรัตยาจากขิมทีมุ่งหน้าบางซื่อรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นพระราม7ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณด่านบางซื่อแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกับกันออกขิมทียังคล่องตัวส่วนหลายทางพิเศษอุดรรัตยายังเคลื่อนตัวเนี่ยสองฝั่งครับคุณวีนาครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิชากรสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: อันนี้เป็นอุบัติเหตุตรงช่วงของด่านตรงทางเมกะบางนานะคะช่องที่8ที่รถเทรลเลอร์มายังไงเนี่ยนะคะไปชนนะคะตรงด่านเขาจะมีเป็นแท่งปูนขนาดแบบปิ๊กเบิ้มนะคะเหมือนกับเป็นป้อมปราการเอาไว้ค่ะนะคะเป็นการป้องกันว่าในยามที่แบบเกิดเหตุอะไรไม่คาดฝันแบบนี้นะคะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในนั้นเป็นอะไรนะคะแล้วก็ยังดีนะคะที่ทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์นะคะที่ถ้าเป็นฝั่งขาเข้ามานะคะคือเดิมเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่จะต้องแบบจ่ายบัตรใช่ไหมคะนะคะก็เป็นน่าจะเป็นปีแล้วนะที่ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ประจำแล้วนะคะสำหรับรถที่เข้ามาก็ผ่านได้เลยค่ะนะตัวเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์มันจะปึ๊ดนะคะคอยอ่านว่าทะเบียนอะไรรถอะไรแล้วก็พอไปถึงปลายทางทางออกแล้วก็คอยจ่ายเงินกันอันนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับถ้าเป็นเงินสดนะคะถ้าเป็น Easy Pass ก็ผ่านแบบสบายใจแต่ต้องมีเงินด้วยนะในบัตรต้องมีเงินนะจะได้ผ่านแบบสบายใจแล้วก็ไม่เป็นปัญหาการจราจรที่ติดขัดค่ะทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางบัวทองนะคะเป็นเหตุตั้งแต่ 7:45 นาทีค่ะที่มีรถชนกัน 5-6 คันนะคะแล้วก็อยู่ในช่องขวาของช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนค่ะนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยยังเคลื่อนย้ายมาแล้วเสร็จเพราะว่าชนกันแรงมากนะคะโดยเฉพาะคันที่เป็นเก๋งสีขาวค่ะนะคะที่มีกระบะ4ประตูเนี่ยอยู่ด้านบนทางด้านหน้าแล้วก็ตรงห้องโดยสารนะคะสอบถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็บอกว่าอาจจะมาด้วยความเร็วก็เลยมุดเข้าไปที่ใต้กระบะคันนี้ค่ะนะคะยังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะในขณะนี้การจราจรคุณธีรวัตรบอกว่าท้ายแถวนั้นเลยรัตนาธิเบศไปประมาณ500เมตรได้นะคะที่อุบัติเหตุในจุดตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทพจธนะวุฒิสกุลพรสุรัตน์จราจรสภ.ชัยพฤกษ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
2: ค่ะสารวัตรคะสรุปว่าอุบัติเหตุในจุดตรงนี้ชนกันทั้งหมดกี่คันนะคะ
4: 5คันครับผม
2: โอ้โห5คันแล้วเขาไปยังไงมายังไงกันนะคะ
4: แล้วตลอดเกินเหตุ
2: ค่ะ
4: แล้วคือช่วงเช้าเป็นช่วงเร่งด่วนนะครับรถมีการชะลอตัว
2: ค่ะ
4: ครับช่องทางการเกิดเหตุอยู่ขวาสุดของถนนราชพฤกษ์ขาออกครับผมตรงข้ามปั๊มปตท.ประดับดาวนะครับทีนี้เมื่อพอรถคันหน้าสุดนะครับที่เป็นฟอร์จูเนอร์เขาชะลอตัวครับแอลพาร์ทก็ชะลอตามปรากฏว่ารถกระบะคันที่ตามมาครับก็คาดว่ามาด้วยความเร็วก็เลยมีการเบรกกระชั้นชิดแล้วรถเก๋งที่ตามมาอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นคันที่4เนี่ยก็เลยชนเข้าที่ด้านท้ายแล้วก็เสยทำให้รถกระบะคันหน้าครับลอยตัวขึ้นแล้วก็เป็นการแรงชนเนี่ยก็เลยดันไปกระแทกรถคันด้านหน้าส่วนที่เหลือนะครับส่วนคันที่ตามมารถเก๋งก็มีการชนท้ายรถเก๋งซ้ำอีกครับแต่ทั้งหมดเกิดในช่องทางเดียวก็คือช่องทางขวาสุดนะครับตอนนี้การจราจรทยอยเปิดได้อยู่2ช่อง ้องเลนหลับครับส่วนคู่ขนานวิ่งได้ปกติแต่ก็จะมีการชะลอตัวเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นอุบัติเหตุอาจจะมีคนสนใจนะครับแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายรถออกได้แล้ว2,000ครับเหล็ก3คันครับผม
2: ค่ะ
4: ครับ
2: คันเก๋งสีขาวที่แบบว่าไม่รู้ว่าคือพุ่งเข้าไปแล้วก็ไปชนกระบะคันนี้ค่ะ
4: ครับเป็นการชนท้ายนั่นแหละครับแต่ว่ารถเก่งเนี่ยเขาลักษณะเหมือนรถต่ำกว่าแล้วกระบะคันหน้าเนี่ยเป็นรถ
2: ยกสูง
4: เหมือนรถใช่ก
2: ็
4: เลยเสียบเข้าไปเลยมันไม่ทันได้จะชนกันชนครับเป็นการเสียบเข้าไปใต้ท้องรถก็เลยมีลักษณะเสยขึ้นทำให้ความเสียหายค่อนข้างเยอะครับก็เลยเคลื่อนย้ายลำบากเพราะถ้าเกิดว่าเป็นการชนท้ายตามปกติเนี่ยรถเคลื่อนที่ได้เนี่ยเราตรวจที่เกิดเหตุเสร็จเรารีบเคลื่อนย้ายได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้คือพอมันเสียหายเยอะมันขับเคลื่อนออกไปได้ทำให้เกิดความล่าช้าครับผม
2: ไม่ค่ะคือเป็นห่วงว่าคนในรถเก๋งอ่ะเพราะว่ามันตำแหน่งตรงห้องโดยสารแล้วก็ตรงคนขับกับคนนั่งโดยสารเลยอะค่ะไม่ทราบเขามีบาดเจ็บมีอะไรไหมคะ
4: ไม่ได้บาดเจ็บครับพี่ไม่ได้บาดเจ็บจริงจริงผมตรวจสอบกล้องจอติดย้อนหลังเนี่ยย้อนหลังเนี่ยความเร็วชนเนี่ยไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าด้วยลักษณะรถเนี่ยกายภาพรถเนี่ยอาจจะทำให้มันมีการเสยขึ้นแล้วมันก็เลยดูว่ามันชนรุนแรงอาจจะมีคนเจ็บแต่จริงแล้วไม่มีคนเจ็บเลยครับครับผม
2: ค่ะเพราะว่าคันนึงก็เหมือนกับโหลดเตี้ยอีกคันนึงก็ยกสูง
4: ใช่ใช่
2: ก็เลยแบบ
4: ใช่
2: พุ่งเข้าไปเลยนะคะก็เหลือน่าจะเหลือคู่นี้ใช่ไหมคะที่น่าจะย้ายยากหน่อยทั้ง
4: ใช่ครับแต่ว่าก็เร่งรัดกันอยู่ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ติดกั้นการจราจรแล้วก็เพื่อไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับร้อยเวรก็ตรวจที่เกิดเหตุเสร็จเรียบร้อยเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือรีบเคลื่อนย้ายรถออกครับยังไงสพ.เวอร์นาถ
2: ้
4: าผ่านมาเส้นทางนี้ก็หลีกเลี่ยงก่อนนะครับจะได้ไม่เกิดการติดสะสมมากไปกว่าเดิมนะครับผม
2: หรือไม่ก็เบี่ยงออกคู่ขนานก่อนเพราะว่าคู่ขนานนี่ยังใช้ได้อยู่ยังโฟลว์อยู
4: ่ใช่ครับคู่ขนานยังวิ่งได้ครับผมครับผม
2: ขอบพระคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
4: ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เนี่ยค่ะเป็นภาพหลายมุมเลยนะคะที่เกิดเหตุนะคะเป็นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าถ้ามุมนี้เนี่ยเข้าใจเลยว่าคนขับในรถเก่งนั้นปลอดภัยนะคะพอเป็นมุมนี้เนี่ยเพราะว่าท้ายของกระบะ4ประตูคันนี้ค่ะนะคะด้วยความที่เป็นรถยกสูงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชนกันคือข้างหน้าเนี่ยมันลงไปด้านท้ายของกระบะคันนี้ค่ะอยู่บนกระจกหน้าของรถเก่งคันขาวนะคะยังดีคือโครงของรถนี่มันแข็งเหมือนกันนะรถเก๋งสีขาวเนี่ยก็เลยทำให้ไม่ยุบลงมานะคะก็ค้างอยู่แบบนี้ค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยประตูหน้าด้านคนขับยังเปิดได้ประตูหน้าที่คู่กับคนขับด้านซ้ายก็ยังเปิดได้นั้นเนี่ยคนในรถนะคะไม่ว่าจะมากี่คนก็ออกมาได้นะคะปลอดภัยดีค่ะนะคะในตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายจะยากตรง2คันนี้ค่ะคันกระบะ4ประตูแล้วก็คันต้องย้าย4ประตูออกก่อนนะคะแล้วถึงจะย้ายรถเก่งตามมานะคะก็ในขณะนี้รถยกกำลังทำงานกันอยู่นะคะก็จะเสียไปนะคะเป็นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงของต่างระดับบางรักน้อยมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับชัยพฤกษ์จุดนั้นอยู่ก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางบัวทองนะคะอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนค่ะรถสามารถวิ่งได้นะคะกลางกับซ้ายแต่อาจจะชะลอในจุดที่เกิดเหตุส่วนคู่ขนานนั้นยังสามารถผ่านก็ได้แบบสบายๆนะคะทีนี้คู่ขนานที่ผ่านมานะคะก็มีบางส่วนก็ชะลอดูกันเพราะว่าเห็นมีเป็นรถยกมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่เกิดเหตุนะคะส่วนคุณทวีศักดิ์นะคะแจ้งว่าถนนเพชรเกษม69เป็นฝั่งเอกชัยมุ่งหน้ามาทางเพชรเกษมค่ะบอกว่าตั้งแต่ช่วงของเลียบคลองภาษีเจริญมุ่งหน้ามาทางเพชรเกษมการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะคะเช้านี้มีหลายจุดที่บัตรเหตุค่อนข้างรุนแรงนะคะก็เลยต้องฝากกันเอาไว้นะคะว่าในการขับรถนะคะความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยนะคะการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดค่ะนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่าเป็นช่วงในเขตชุมชนนะคะไม่เฉพาะบ้านเรือนอยู่เยอะคือเป็นเขตชุมชนที่มีรถราในกวักไขว่นะคะอาจจะมีตลงตลาดที่แบบรถเลี้ยวเข้าออกนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนั้นก็น่าจะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะก็ฝากเอาไว้สำหรับท่านที่ขับรถทุกคนนะคะส่วนคนที่เป็นผู้ขับรถแล้วก็ขับรถกันแบบดีมากนะคะขับรถกันแบบดีเนี่ยดูได้จากอะไรอาจจะดูได้จากว่าเวลาที่เราทำประกันภัยรถยนต์มาเนี่ย เราไม่ได้มีการเคลมเลยนะนะอันนี้เป็นความภูมิใจนะคะสำหรับคนที่ขับรถที่ฉันเชื่อว่าแบบนั้นนะคะนอกเหนือจากว่ารถเราก็ยังมีแบบมีความสวยงามนะคะบางทีเวลาที่ขายต่อมันก็ได้ราคาใช่ไหมคะว่ารถเนี่ยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรเลยนะคะยังแบบสวยนะคะนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากนะคะก็คือว่าทำให้ตัวเราเองเนี่ยก็ปลอดภัยนะคะในการขับรถที่ดีเพื่อนร่วมทางก็ปลอดภัยนะคะไม่มีใครต้องเสียเวลาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ขับรถดีแบบนี้ค่ะนะคะก็เชิญชวนกันนะคะทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะเราทำโครงการนี้ค่ะนะคะที่ส่งเสริมเพื่อให้ผู้ขับรถนั้นเป็นผู้ขับรถที่ดีค่ะนะคะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องยากเย็นเข็นใจอะไรแต่อย่างใดนะคะทีนี้สิทธิประโยชน์ที่มอบให้นะคะสำหรับในโครงการคนรักรถค่ะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะยังมีสิทธิประโยชน์ก็คือว่าพอเป็นผู้ขับรถดีปุ๊บนะคะดูจากว่าในปีนั้นๆเนี่ยอุบัติเหตุไม่มีนะคะสินใหม่ทั้งกลุ่มจะใช้ไปไม่เกิน 70% ก็จะมีเงินกองทุนของโครงการคืนให้เฉลี่ยกันไปในกลุ่มนั้นๆนะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะแล้วก็ในโครงการเนี่ยมีเป็นประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3ค่ะสำหรับประเภท1นั้นนะคะถ้าหากว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถของเราแต่ว่ารถเราเป็นฝ่ายถูกค่ะโครงการคนรักรถยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างที่นำรถไปซ่อมด้วยนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะส่วนรถที่จะทำประกันภัยประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถนะคะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีนะคะดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งนะคะซึ่งผ่อน 0% ได้6เดือนค่ะก็โทรศัพท์สอบถามนะคะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะคุณต้อมจำทองใช้ถนนพระราม2สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณวินา
2: ค่ะ
5: สวัสดีเพื่อนสมาชิกผู้น่ารักนะครับ
2: โอ้ยปากหวาน
5: แต่ว่าที่ไม่ค่อยน่ารักเนี่ยพระราม2ขาเข้าที่จะไปขึ้นทางด่วนนะครับ
2: ด่วนไหนเอ่ย
5: ดีกว่าเมื่อเช้านิดนึงนะฮะ
2: ค่ะคุณต้อมใช้ด่วนไหนคะด่วนบางพลีหรือว่าด่วน1
5: พระราม2ที่จะมาขึ้นด่านดาวคะนองนะครับ
2: อ๋อด่วนขั้นที่1ค่ะ
5: แต่ผมเนี่ยอยู่ฝั่งกลับกันเดี๋ยวว่าดูขาเข้าให้นะครับ
2: ค่ะ
5: ขาเข้าตอนนี้เนี่ยก็ท้ายแถวดีกว่าเมื่อเช้านะครับ
2: อ๋อ
5: เมื่อเช้าเนี่ยผมผ่านมาแล้วรอบนึงโอ้โหยาวมากนะครับผม
2: ค่ะค่ะ
5: ณเวลานี้นี่ในช่องทางหลักเนี่ยท้ายแถวอยู่ประมาณศาลเจ้าแม่งูนะครับ
2: อือค่ะ
5: ครับที่จะมาขึ้นด่านดาวคะนองนะแนะนำเพื่อนสมาชิกถ้าใช้คู่ขนานเนี่ยมันจะไหลเรื่อยๆมากกว่านะครับ
2: ค่ะ
5: ถ้าใครจะมาขึ้นทางด่วนอ่ะผมแนะนำให้วิ่งคู่ขนานนะแล้วก็ให้ไปกลับรถตรงศาลแยกปลาปลาแก้วอ่ะจะเร็วกว่านะ
2: อ๋อมาขึ้นตรงสุขสวัสดิ์แทน
5: ไม่ไม่ครับมาขึ้นตรงด่านดาวคะนองครับมันมีทางขึ้นอยู่ครับคุณมีนา
2: อ๋อเหรอ
5: ตลาดโอเอ๋เนี่ยครับครับผม
2: อ๋อค่ะ
5: มันจะมีทางขึ้นตรงตลาดโอเอ๋นะครับ
2: อืมค่ะโอ้ดีดี
5: ใช่ผมเมื่อเช้าผมมาผมก็มาอย่างนั้นแหละฮะก
2: ็
5: ใช้คู่ขนานมาเรื่อยๆแล้วก็ไปกลับรถตรงสามแยกบางปะแก้วก็มาขึ้นด่านดาวคะนองได้อีกทางนึงนะครับ
2: อืมค่ะ
5: จะเร็วกว่าในช่องทางหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาจะมีเปลี่ยงตรงหน้าด่านนะครับคุณวินาครับ
2: ค่ะ
5: เพื่อที่จะทำคานทางด่วนเพิ่มนะฮะเขาจะมีตั้งเสาตรงกลางครับตอนนี้ก็ตั้งมา2เสาแล้วหน้าด่านนะครับ
2: ค่ะ
5: ตั้งเสาค้ำยันนะฮะคุณวินาครับ
2: ค่ะค่ะ
5: เพราะว่าคานตรงนี้มันค่อนข้างครับก็เลยทำให้ที่จะเข้าด่านเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าสักนิดนึงนะครับ
2: ค
5: ่
2: ะ
5: แต่ว่าก็ดีขึ้นครับท้ายแถวดีขึ้นกว่าเมื่อเช้าเยอะฮะ
2: ค่ะ
5: ครับส่วนผมใช้ฝั่งขาออกนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับคุณวินาครับ
2: ชิวๆเลยนะ
5: สามแยกบางมะแก้วมุ่งหน้ามาแสมดำนะครับม
2: ุ
5: ่งหน้าไปมหาชัยเมืองใหม่ต่อไปเมืองเก่านะครับ
2: ค่ะ
5: ต้องบอกว่าขับรถไปเนี่ยทอดไข่ไปได้เลยฮะคุณวินาครับ
2: อ๋อไม่ขึ้น M82 หรอคะคุณต้อม
5: ไม่ครับคุณวินา
2: ทำไมอ่ะ
5: เพราะว่าตอนทางลงเนี่ยค่อนข้างจะหนาแน่นตั้งนิดนึงครับคุณวินาครับ
2: อ๋อเหรอคะดิฉันเห็นเหมือนกันนะบอกว่าทางลงจะเคลื่อนตัวได้ช้ามันมีอะไรคะคุณต้อม
5: ไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าทางลงมันก็จะเหลือแค่ ประมาณ2เลนนะ
2: อ๋อมันถูกบีบลง
5: ใช่แล้วพอลงมาแล้วเนี่ยลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องเบี่ยงซ้ายนะครับที่จะขึ้นไปบันแถวที่จะข้ามบันแถวแล้วก็มีเบี่ยงขวาที่จะตรงมาที่ตรงไปสมุทรสงครามนะครับสมุทรสงครามทั้งนั้นใช่
2: มีหน้ามัน
5: ยิ่งในวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยฮะเสาเนี่ยหนาแน่นเลยฮะ
2: มีนักสำรวจเส้นทางไปใช้กันเยอะนะ
5: ใช่ใช่ก็ธรรมดาครับของใหม่นะครับแหมใครก็อยากใช้นะ
2: แล้วมันฟรีด้วยไงที่สำคัญ
5: ใช่ใช่ครับก็ดีครับจะทำให้ลดการจราจรในตรงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนได้เยอะเลยครับนี่แหละครับ
2: ค่ะค่ะ
5: ครับผมก็ยังไงก็ให้ตรงด่านดาวคะนองที่เชื่อมต่อด่านดาวคะนองเนี่ยช่วยเสร็จให้เร็วๆนะฮะ
2: ไอ้แบบนี้คุณต้อมพอมี M82 ปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าคนที่จะไปมหาชัยเมืองใหม่ก็จะแบบเหมือนเลยผ่านไปก็จะข้ามไปนู่นยาวๆเลยนะใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่ครับมีทางลงตรงเมืองใหม่ได้นะครับ
2: อ๋
5: อมีทางลงตรงเมืองมหาชัยเมืองใหม่ได้ครับ
2: ค่ะ
5: แล้วก็พอเลยทางลงเมืองใหม่เนี่ยก็ไปลงนู่นเลยสุดทางตรงบ้านแถวเลย
2: ไปหัวหินเลย
5: ใช่ใช่ครับ
2: ค่ะค่ะ
5: เป็นสมาชิกก็รีบมาใช้นะฮะแหมยังฟรีอยู่นะฮะ
2: สองปีสองปีเลย
5: รีบมาใช้เลยนะครับยาวๆครับผม
2: ค่ะค่ะขอบคุณมาก
5: ขอบคุณไว้เท่านี้ครับคุณวินาครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณต้อมจำทองสวัสดีค่ะ M82 นะที่เปิดให้ใช้มาตั้งแต่วันศุกร์28เป็นต้นไปนะคะเปิดให้วิ่งกันยาวๆนะคะ2ปีนะคะเป็นช่วงของบางขุนเทียนไปบ้านแผ่วนะคะที่ในส่วนของกรมทางหลวงค่ะนะคะที่เปิดให้ใช้กันนะคะเพื่อช่วยทำให้การจราจรบนถนนพระราม2ถ้าอย่างที่บ่นกันมาบอกว่าโอ้ไม่เสร็จสักทีนึงนู่นนี่นะคะก็ไปใช้ M82 ได้ค่ะโดยรถที่ใช้เนี่ยต้อง4ล้อขึ้นไปนะคะต่ำกว่านั้นนี่ต้องใช้ข้างล่างแทนนะคะแล้วก็บน M82 นี้คือจำกัดความเร็วอยู่ที่ถ้าเป็นรถเก๋งรถสี่ล้อรถกระบะอะไรพวกนี้นะคะก็อยู่ที่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนถ้าหากว่าเป็นรถใหญ่อย่างพวก6ล้อ10ล้ออะไรพวกนี้นะคะก็ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเปิดให้ทดลองวิ่งกันนะคะเป็นช่วงเวลา2ปีที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะสำหรับ M82 ค่ะส่วนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางศูนย์ทางด่วนได้แจ้งอุบัติเหตุนะคะบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะเป็นฝั่งบางนามุ่งหน้าพระราม2นะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงด่านบางแก้ว2หรือ1เนี่ยแหละนะคะในช่องเก็บเงินช่องผ่านทางตู้ที่8ค่ะโอ้โหรถพ่วงคันนี้นะคะรถบรรทุกพ่วงเป็นเทเลอร์นะคะแล้วก็มีตู้พ่วงด้วยนะคะมายังไงก็ไม่รู้คือเสียหลักชนในช่องทางที่8นี้นะคะเป็นไปชนเป็นแท่งปูนบิ๊กเบิ้มค่ะที่เขาตั้งเอาไว้นะคะก็คนขับทราบว่าปลอดภัยนะคะแต่ว่าโอ้โหรถนั้นเสียหายมากเลยนะคะหัวบิดไปทางหางไปทางหนึ่งค่ะแล้วก็ที่เห็นเป็นเหลวๆเนี่ยคือน้ำมันนะคะที่เป็นของเหลวที่รั่วออกมานี่เป็นน้ำมันทั้งนั้นเลยค่ะนะคะที่รั่วออกมาจากรถคันนี้นะคะการจราจรนะคะในจุดนี้ที่ตรงด่านบางแก้ว2นะคะก็คือพูดง่ายๆตรงข้ามแม่กะบางนานะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาบางขุนเทียนค่ะนะคะยังดีที่ช่องผ่านทางเนี่ยด่านนี้เนี่ยกว้างมากนะคะรถอื่นๆก็สามารถเบี่ยงออกแต่อาจจะมีชะลอดูอะไรกันด้วยนะคะเพราะว่าในจุดตรงนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดูกันอยู่นะคะว่าจะย้ายยังไงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่ามีน้ำมันเนี่ยรั่วออกมาหมดเลยนะคะจากรถเทรลเลอร์คันนี้นะคะที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ค่ะทีนี้เนี่ยก็ส่งผลต่อเรื่องของสภาพการจราจรนะคะการจราจรเนี่ยไม่รู้ว่าท้ายจะเข้าไปที่ตรงวงแหวนตะวันออกไหมนะคะเอาไม่ค่ะนะคะการจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้นะคะแต่ก็ขอให้ชะลอกันหน่อยก็แล้วกันสำหรับคนที่ใช้ตรงด่านบางนาที่ตรงช่วงตรงข้ามแม่กะบางนาฝั่งมุ่งหน้าบางขุนเทียนนะคะที่ในช่องทางที่8นั้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะการจราจรภาพรวมนี่ถือว่ายังคงใช้การกันได้นะคะสำหรับในช่วงเวลาตรงนี้นะคะก็ฝากไว้สำหรับประเทศที่เกิดขึ้นค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
1: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
0: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ

0: ้วน
1: โอ้ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

ค่ะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะยังอยู่ในช่วงของเข้าพรรษานะคะที่ถือว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นเริ่มนะคะเป็นฤกษ์ดีนะคะว่าอย่างนั้นนะคะคนที่แบบบางทีจะเริ่มทำอะไรดีๆให้กับชีวิตนะคะก็ถือเอาช่วงของเข้าพรรษาเนี่ยแหละนะคะที่เป็นช่วงเวลาที่จะเริ่มกันนะคะซึ่งเข้าพรรษาเนี่ยนอกเหนือจากว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาแล้วนะคะยังเป็นช่วงเวลาที่เราจะเริ่มทำสิ่งดีๆให้กับตัวเรานะคะคือเอามารวมกันว่าเป็นช่วงเวลาที่จะงดเหล้าเข้าพรรษานะคะคือไม่มีคนบังคับนะอันนี้เนี่ยเริ่มจากตัวเราค่ะนะคะไม่ได้มีใครบังคับว่าเข้าพรรษาทุกคนมาเริ่มงดเหล้ากันนะคะเอาเป็นว่าเราเริ่มที่แบบนะคะเราจะทำอะไรให้กับดีๆกับร่างกายของเราเพราะว่าตลอดเวลาที่แบบดริ้งกันมาดื่มกันมานะคะอวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยมันก็คงจะไม่ดีเหมือนกับ

0: คนทั่วๆไปที่แบบไม่ได้ดริ้งกันแบบหนักๆเลยนะคะทีนี้ในเข้าพรรษาเนี่ยนะคะช่วงเวลา3เดือนหรือว่า90วันค่ะนะคะมันมีค่ามากๆสำหรับร่างกายของเรานะคะเพราะว่าการพักดื่มแอลกอฮอล์งดดริ้งกันตลอด3เดือนเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้อวัยวะของเราก็คือตับนะคะตับของเราเนี่ยได้ฟื้นฟูตัวเองนะคะซึ่งลดความเสี่ยงของการเกิดโรคตับแข็งมะเร็งตับค่ะแล้วก็ยังช่วยทำให้ความดันโลหิตลดลงด้วยนะคะพอทุกอย่างดีขึ้นแบบนี้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมันก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะอันนี้เรื่องของร่างกายนะคะสุขภาพของร่างกายค่ะนะคะยังมีสุขภาพการเงินด้วยค่ะนะคะในการงดเหล้าเข้าพรรษานี้นะคะเพราะว่าตลอด3เดือนนะคะก็จะเปลี่ยนจากค่าเหล้ามาเป็นเงินเก็บนะคะมาเป็นเงินอยู่ในกระเป๋าของเรานะคะทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นไม่น้อยนะคะไม่น้อยเลยล่ะนะคะสำหรับคนที่เป็นนักดื่มอะนะคะที่แบบจ่ายไปตอนนั้นมันก็จะเพลินๆนะคะดิ้งไปไม่เป็นไรนะคะมันเป็นความสุขได้สังสรรค์กันค่ะนะคะแต่พอเรามางดเหล้าเนี่ยเงินเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเราก็มีเวลามากขึ้นค่ะมีเวลามากขึ้นที่จะไปได้เห็นหน้าคนในครอบครัวนะคะบางทีเห็นลูกเอ้าลูกเราโตขนาดนี้แล้วเหรอนะคะลูกเราแบบเอ๊ะทำไมดูแบบเงียบๆไปอะไรไปนะคะเพราะว่าพอเรามีเวลาปุ๊บนะคะไปนั่งกินข้าวกันเชื่อไหมคะว่าการนั่งกินข้าวกันนะคะแต่ละมื้อเนี่ยเราก็ได้ถามแบบเป็นยังไงเรียนเป็นยังไงคือไม่ได้ถามเรียนแบบว่าเพื่อนนะคะเป็นยังไงเรากินข้าวกลางวันกับอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวอะไรที่แบบเราได้สังเกตสังกาว่าเอ๊ลูกเราดูแบบเงียบๆไปมาจากอะไรตรงเนี้ยค่ะนะคะมันก็จะทำให้สุขภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะถ้าจะมีปัญหาเนี่ยเราจะได้เริ่มแก้ปัญหากันเพราะว่าสังเกตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจากเวลาที่เราได้กินข้าวกันได้พูดคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นในเข้าพรรษานี้นะคะก็ตั้งใจทำสิ่งดีๆกันด้วยนะคะสำหรับคนที่ตั้งใจจะงดเหล้าให้ครบ3เดือนนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะไม่ผิดเลยดีด้วยซ้ำไปนะคะหรืออาจจะงดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะดูสิคะว่าความตั้งใจนี้เนี่ยเราจะไปถึงจุดหมายที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะอย่างไรนะคะแล้วถ้าเราสามารถที่จะงดเหล้าได้มากกว่า3เดือนค่ะเราทำเหมือนกับแข่งกับตัวเองอะนะคะว่าเราทำได้มากกว่าเข้าพรรษานะคะมันก็จะทำให้สิ่งอะไรต่างๆของร่างกายของเรานั้นดีขึ้นนะคะงดเหล้าเข้าพรรษานี้นะคะพักตับฟื้นฟูร่างกายค่ะถ้าจะปรึกษานะคะเรื่องของวิธีการเลิกเหล้าก็มีผู้ช่วยที่จะช่วยได้เลยนะคะโทรปรึกษาได้ค่ะที่สายด่วนเลิกเหล้า1413สายด่วนเลิกเล่านะคะ1413ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากทางสสส.นะคะที่นำความห่วงใยมาฝากสำหรับคนที่เป็นนักดื่มกันนะคะจะได้งดเหล้าเข้าพรรษานี้กันค่ะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะยังมีข้อมูลนะคะที่จะสร้อยได้ติดตามมาแจ้งให้ทราบกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ได้รายงานกันไปนะคะว่ามีเหตุเป็นเพลิงไหม้นะคะในตลาดนะคะในตลาด18เมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเหตุเกิดในช่วงประมาณสักตีห้าครึ่งได้นะคะรู้สึกว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามเพิ่มเติมกันนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกับอุบัติเหตุตรงผลโยธินนะคะช่วงของวังน้อยนะคะที่เป็นรถทัวร์ไปตกร่องกลางแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายกันนะคะเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจเอกปรวัตรกนกทองหัวหน้าหน่วยตำรวจทางหลวงวังน้อยค่ะหัวหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณมีนาท่านฟังจอสร้อยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้การเคลื่อนย้ายถึงขั้นตอนไหนแล้วอะคะ
1: เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: โอ้โหอย่างไวเลย
1: ครับก็คือยังดีที่ว่าทางบริษัทเนี่ยที่รับเหมาก่อสร้างจุดกลับรถเนี่ยผมขอความร่วมมือเขามาให้มาช่วยมาเอาหินคลุกลงอะไรลงแมคโครมาช่วย
0: ไม่คิดตังค์นะคะไม่คิดตังค์ค่าหินคลุก ขอสักนิดนึงสักคันสองคัน
1: ค่ะก็คือเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วก็เปิดการจราจรปกตินะครับตอนนี้เริ่มมีฝนลงเม็ดเล็กน้อย
0: อ๋อมีฝนลงด้วย
1: ครับลงเม็ดเล็กน้อยปลอดภัย
0: ค่ะแล้วก็ดึงรถขึ้นมาคือรถก็ยังสามารถขับต่อได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ ใช่ขับต่อไปได้เดี๋ยวเขาจะกลับไปอู่ที่นครราชสีมาที่ไปเข้าอู
0: ่
1: แต่คือโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าเราบอกกับเจ้าของเขาแล้วก็ผู้ขับขี
0: ่
1: ว่ามันดึงไม่ได้แล้วคุยกับรถยกเนี่ยคือไอ้ตรงเนี้ยถ้าคุณดึงขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่ใช่เชนอุ้มขึ้นมาเนี่ยรถมันจะต้องพลิกถ้าพลิกปุ๊บเลยมันจะเสียหายคือทั้งกระจกแถบซ้ายทั้งแถบช่วงล่างช่วงล่างเป็นเพาถึงลมอะไรต่างๆเนี่ย
0: คือ
1: ตรงเนี้ยมันจะหนักขึ้นไปอีกถ้าไม่มีตัวไหลช้างทำทาง
0: ลาดทางลาด
1: ทางลาดเพื่อดึงขึ้นมาเนี่ย
0: ก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือมีประสบการณ์แบบมองปั๊บรู้เลยว่าจะต้องใช้วิธียังไงในการเคลื่อนย้าย
1: มันเราก็ต้องอยู่ที่ตัวของรถด้วยคือต้องอธิบายเขาฟังน
0: ะ
1: ฮะอย่างในส่วนที่พี่เห็นเนี่ยคือถ้าดึงขึ้นมาเลยถ้าเขาคิดว่าเขาไม่เป็นไรครับประหยัดผมยักยกมาแล้วผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้ามันเกิดการเสียหายคือเราที่เขาเห็นว่าสมมติถ้ามันดึงขึ้นมาถ้ามันพลิกถ้ามันคว่ำเนี่ยมันไม่ใช่จบแค่ว่าชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ไปนะถ
0: ้
1: าม
0: ัน
1: หนักกว่านี้คันนี้คุณต้องไปเอารถเชนไปอีกปัญหาด้านการจราจรมันก็จะเกิดเพิ่มขึ้นไปอีกม
0: ัน
1: จะเหนื่อยทั้งผมอีก
0: ค่ะ
1: ที่ทางก็รถจริงๆครับปัญหาเกิดแล้วก็สสรถามมีอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะโอ้ยังดีแบบเจ้าหน้าที่แบบตำรวจเก่งมากเลยนะคะว่าแบบใช้วิธีนี้ทำทางลาดแล้วก็ดึงขึ้นมามันก็แบบง่ายๆเลยนะคะรถก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเสียหาย
1: ครับไม่มีอะไรเสียหายข้างล่างก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรที่สามารถขับจับได้จับผู้อื่นได
0: ้เพราะว่าร่องกลางเป็นต้นไม้มันอ่อนนุ่มนะเลยไม่ได้ทำให้รถเสียหายอะไรแม้แต่นิดนึงเลย
1: มันจะมีช่วงล่างอะไรครับเพราะว่าดินมันก็เลยมันโดนน้ำไงมันก็ไม่แข็งเท่าไหร
0: ่
1: ถ้ามันแข็งๆมันก็จะลำบากนิดนึง
0: ค่ะค่ะตอนนี้ก็ดึงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วว่าขับออกไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็คือเอามาเข้าทางขนานที่เขาปิดการจราจรที่ว่าทำสะพานกลับรถนะฮะ
0: ค่ะ
1: เอาไว้แล้วทางขนานเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วรถยกก็ขับไปหมดแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ผู้ขับขี่เนี่ยคือรอคำสั่งว่าจะให้ขับไปที่โคราชเพราะว่าต้องเตรียมความพร้อมของเขาเนี่ยแต่งรถดูเศษลงเศษทิศอะไร
0: ระ
1: บบต่างของเขานะ
0: ฮะ
1: คือขับต่อไปได
0: ้ค่ะส่วน
1: แต่ขับไม่ได้ลากไปโคราชก็เสียอีกหลายหมื่น
0: แบบไกลมากเลยต้องไปนู่นเลยนะคะ
1: เนี่ยเสียน้อยเสียยากเราต้องไม่เชื่อว่าอย่าลั้นลั้นเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: ค่ะนะคะยังดีที่เชื่อฝั่งเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เรียบร้อยก็อยู่ในขั้นตอนของเจ้าของรถดำเนินการกันต่อไปค่ะก็ช่วงนี้ขอบพระคุณทางหัวหน้ามากเลยนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีนะคร
0: ับ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นประสบการณ์นะคะไม่น่าจะมีสอนในโรงเรียนตำรวจที่เรียนมานะเรียนว่าไอ้พวกสกิลอะไรพวกเนี้ยนะคะอย่างประเภทรถขับไปนะคะมีรถบรรทุกขับไปแล้วก็ไปติดใต้สะพานแบบเนี้ยนะเรียกว่าในโรงเรียนตำรวจเขาก็ไม่ได้สอนว่าจะต้องทำยังไงอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่ในการแก้ปัญหานะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสั่งสมมานะคะเวลาที่เกิดเหตุอุบัติเหตุหรือว่ารถเสียอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะแบบมองออกว่าจะใช้วิธีนี้แล้วก็แต่ไม่ได้ลงมือเองนะคะก็ต้องตำรวจถึงบอกว่ามันต้องมีคอนเน็กชันนะคะขอความร่วมมือมาจากพี่คนโน้นพี่คนนี้เจ้าของกิจการในพื้นที่มีพวกทรัพยากรมีอุปกรณ์มีรถมีอะไรมาช่วยกันหน่อยนะคะขอแรงมาช่วยกันนะคะอันนี้ก็ช่วยกันไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยไป1กรณีนะคะสำหรับอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เมื่อช่วงที่แล้วนะคะรับแจ้งว่ามีไม่ใช่ชั่วโมงที่แล้วเมื่อตอน9โมงกว่านะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุที่สาธุประดิษฐ์ในฝั่งขาออกตรงปากซอย37ค่ะเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลวิมุตเทพธารินนะคะการจราจรณตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะเอาละค่ะตอนนี้ไปพักกันค่ะแล้วก็หลัง10โมงค่ะมาติดตามเหตุไฟไหม้ที่จังหวัดเพชรบุรีกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะรัฐบาลเตือนอย่าเชื่อข่าวปลอมระบุโควิด-19 ระบาดอ้างรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่ยืนยันไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกงานปีใหม่ขณะที่สถานการณ์โควิดในไทยยังมียารองรับเพียงพอสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
5: ์เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
9: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความทางสื่อออนไลน์โดยมีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ที่อัตราอันตรายกว่าเดิม3เท่านั้นรัฐบาลขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่เคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2565เพื่อสร้างความตื่นตระหนกและเป็นการนำข้อความบิดเบือนเก่ามาวนซ้ำส่งต่อในปัจจุบันทั้งนี้จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคระบุว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลซึ่งระบบสาธารณสุขของไทยมีความพร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยเพียงพออีกทั้งยังมีความจำเป็นยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีการข่าวลือขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังและพบในประเทศไทยขณะนี้คือสายพันธุ์โอไมครอน NB.1.8.1 ซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ตามที่มีการกล่าวอ้างและส่งต่อกันในสื่อออนไลน์ทั้งนี้ยืนยันว่าโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายต่ำมากเพียงร้อยละ 0.01 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปส่วนกรณีอาการรุนแรงยังคงพบเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608เท่านั้นคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำในการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ช่วงฝนตกต่อเนื่องพร้อมการป้องกันจากกรมควบคุมโรคเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
10: โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยซึ่งมักพบการระบาดง่ายในสถานที่ที่มีคนรวมตัวจำนวนมากเช่นสถานศึกษาที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะโดยอาการสำคัญของโรคไข้หวัดได้แก่ไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนในการป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยยึดหลักสุขภาพอนามัยได้แก่ 1. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือมีอาการป่วย 2. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 4. หากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น 5กลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนตัวอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคหวัดควรรีบปรึกษาแพทย์และหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการระบาดของโรคชนากาเหลี่ยมทองเรียบเรียง
5: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการคุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกัน
0: เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าแล้วเปล่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: แต่ถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
0: อ

0: 12กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
1: ค่ะในตอนนี้นะคะ10นาฬิกา11นาทีนะคะท้องฟ้าก็มีแสงสว่างแดดมานะคะแต่ว่ามันยังเหมือนกับเจือไปด้วยฝนนะคะสำหรับที่คลองเตยตอนนี้นะคะส่วนเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะก็รายงานว่าในพื้นที่กรุงเทพยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่29องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 75% ค่ะแต่ดูพื้นที่จังหวัดรอบนอกกรุงเทพนะคะเซลล์ของกลุ่มฝนเนี่ยมาอย่างเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางทิศตะวันตกนะคะทางสุพรรณบุรีทางบางปลาม้าแล้วก็นครปฐมนะคะบางเลนเนี่ยก็พัดมานะคะคือพัดเหมือนจะเข้ากรุงเทพนะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยยังอยู่ทางรอบนอกอยู่นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงอยู่ทางด้านของภาคตะวันออกทางปราจีนบุรีนะคะที่กลุ่มฝนนั้นก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะส่วนพื้นที่กรุงเทพยังปลอดฝนอยู่นะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะแล้วก็สภาพการจราจรนะคะณตอนนี้ที่แจ้งมานะคะกรณีของอุบัติเหตุตรงทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะเป็นฝั่งบางนามุ่งหน้ามาทางพระราม2นะคะช่วงของด่านบางแก้ว1ตกลงว่าเป็นบางแก้ว1นะคะช่องผ่านทางตู้ที่8ค่ะนะคะที่มีรถพ่วงเทรลเลอร์นั้นไปเสียหลักชนแท่งปูนนะคะไม่ถึงกับชนตู้จ่ายเงินนะคะชนแท่งปูนแล้วก็ตัวรถนั้นขวางอยู่นะคะคือหัวก็บิดเลยค่ะนะคะแล้วน้ำมันก็รั่วออกมาอย่างเยอะมากนะคะในขณะนี้ท้ายแถวนั้นสะสมไปยาวประมาณ800เมตรนะคะยังไม่เข้าไปวงแหวนตะวันออกแต่ก็น่าจะเริ่มยาวมากขึ้นนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรื่องของบรรดามิจฉาชีพนะคะก็ยังใช้เป็นแบบมุกเดิมๆนะคะที่มาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็หลอกให้เราหลงเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ค่ะทางนายหวัดดีนะคะจาก PEA ค่ะนะคะก็แจ้งเตือนมานะคะว่าขอให้ระวังกันเลยนะคะพวกกลุ่มมิจฉาชีพที่จะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA นะคะอย่างเช่นหลอกให้กดลิงก์หลอกให้สแกนใบหน้าหลอกดูดเงินในบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีมาประมาณนี้อารมณ์แบบนี้ก็อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าก็จะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการนะคะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นเจ้าหน้าที่ PEA นะคะแล้วก็จะแบบส่งเป็นลิงก์มาให้เราหลงเชื่อเข้าไปนะคะหรือว่าบางทีพอให้กดลิงก์ปุ๊บนะคะแล้วก็พอเราตามลิงก์ไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นขั้นตอนให้สแกนใบหน้านู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็พูดจาที่ทำให้เราหลงเชื่อนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะดูดเงินในบัญชีออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหลงเชื่อตั้งแต่อันแรกโดยเด็ดขาดโดยการที่เขาส่งลิงก์มาเนี่ยนะคะเพราะว่าจะไม่มีหน่วยงานไหนทั้งสิ้นนะคะที่เป็นหน่วยราชการนะคะรัฐวิสาหกิจที่จะส่งลิงก์ให้นะคะอันนั้นเนี่ยอย่าเชื่อตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะคะเพราะถ้าเราไม่กดลิงก์เนี่ยเราก็จะไม่โดนที่พวกนี้เนี่ยแอบอ้างอื่นๆตามมานะคะทีนี้ถ้าหากว่าพบบุคคลต้องสงสัยที่มาแอบอ้างว่าเป็นพนักงาน PEA นะคะเพื่อหลอกให้เรากดลิงก์เนี่ยนะคะอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดแล้วก็แจ้งไปได้นะคะที่สายด่วน1129 PEA Contact Center นะคะแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะเพราะว่าสายด่วนของ PEA นะคะ1129เป็น Contact Center ที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูนะคะถ้าสงสัยไม่มั่นใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะคะที่เว็บไซต์ของ PEA นะคะ www.pea.co.th นะคะเว็บไซต์ pea.co.th ค่ะคุณพันธ์ใช้ถนนบรมราชชนนีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนาครับผมเมื่อกี้ใช้15นาทีที่แล้วใช้พุทธมณฑลสาย4จากเพชรเกษมเข้ามาครับผม
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
2: การจราจรไม่มีปัญหาติดแก้สัญญาณไฟแดงมันมี2ไฟแดงครับในถนนบรมอ่ะครับผมสาย4สาย4
1: ค่ะ
2: สาย4มี2ไฟแดงครับผมมีปัญหาแก้ไฟแดงครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ขึ้นต่างระดับแล้วเลี้ยวเข้ามาใช้บรมขาเข้าวันนี้ใจการได้ดีครับผ
1: ม
2: ทั้งเข้าทั้งออกยังไม่เจอรถเสียครับผม
1: ค่ะแล้ว
2: แต่ว่าอากาศมันอึมครึมยังไง
1: ใช่ไหมใช่ไหมเพราะฝนมาอยู่ทางนั้น
2: 32นะครับอุณหภูมิมันโชว์ในรถ32ครับ
1: โอ้ทำไมรถคุณร้อนแล้วก
2: ็ใช่มันขึ้นทีวีนะครับเนี่ยมันขึ้น32องศาเนี
1: ่ยแต่เชื่อนะเพราะว่าฟิลไลท์ที่เรารู้สึกมันน่าจะมากกว่าที
2: ่ใช่ครับ
1: อุณหภูมิที่วัดได
2: ้ครับแต่ว่าเปิดแอร์แรงไม่ได้ครับมันหนาว
1: โอ้ยตายแหมจะโชว์ใช่ไหมว่า
2: EV แอร์มันเย็นจริงๆครับหนาวเลย
1: ค่ะชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยวิ่งได้เท่าไหร่คะของคุณพันคันเนี้ย
2: ตอนนี้เหลืออยู่280โลเองครับ
1: โอ้ย
2: 280
1: ก็วันหนึ่งก็ชาร์จแค่รอบเดียวใช่ไหม
2: สองรอบครับผมชาร์จบ่ายแล้วก็กลับบ้านก็3ทุ่มก็ไปชาร์จอีกทีนึงครับผม
1: ค่ะอย่างนี้เงินก็เหลือเพียบเลยสิ
2: ยังจ่ายค่างวดอยู่เลยคร
1: ับ แต่น่าจะเงินเหลือเยอะนะเพราะไม่ต้องมาจ่ายค่าน้ำมันอ่ะ
2: ใช่ครับบัลลังก์700จะมันก็มีน้ำมันเกียร์นะครับมีน้ำมันเกียร์ครับ
1: โอ้ยคงไม่เท่าไหร
2: ่พันห้านะครับลิตรหนึ่งอ่ะลิตรเดียวพันห้านะครับ
1: ค่ะ
2: ครับต้องจ่ายค่าแรงมีอยู่ต่างระดับเกมฟรีนะครับตอนนี้เรียนด่วนเจ้าหน้าที่เขากำลังจะทำป้ายลิตรเก็บงานไม่รู้ครับเนี่ย
1: ค่ะ
2: ของกรมทางหลวงรถกระบะ600ใหญ่สีส้มครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: กำลังลงจากรถอยู่ครับกระโดดลงจากรถอยู่ครับเปิดสัญญาณไฟอยู
1: ่ค่ะ
2: ไม่รู้เขาจะทำความสะอาดหรือเปล่าครับเลนด่วนนะครับซ้ายนะครับผม
1: ด่วนซ้ายนะคะด่วนซ้าย
2: อยู่ตรงปากซอยอัศวพิเชษนะครับมุ่งหน้าขาเข้าครับผม
1: ค่ะ
2: น่าจะกวาดขยะมั้งครับขยะมันเยอะครับ
1: อ๋อเยอะเลยเหรอคะมันคงปลิวมาบ้างเวลาลมพัด
2: พวกหินพวกอะไรอย่างเงี้ยครับพวกดินพวกทรายยังตันรูครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ตูดปลายน้ำนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมแต่ก็ตอนนี้รับจากอากาศอยู่ครับคุณมีนา
1: ค่ะ
2: ตั้งแต่เช้ามาลูกค้าได้เที่ยวผมไม่ได้วิ่งแอปครับผม
1: อ๋อค่ะ
2: สายโบกสายโบก
1: อย่างนี้ก็ยิ่งรับเยอะใหญ่ไม่ต้องเสียค่าอะไรทั้งสิ้นเลย
2: เต็ม
1: เต็มจัดเต็ม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะก็ฝากไว้ตรงนี้คุณพันธ์ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ค่
1: ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะที่ได้รายงานกันไปนะคะว่าเมื่อช่วงก่อน 6:00 น.เนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นอาคารพาณิชย์ในตลาดเค้าเรียกว่าตลาด18เมตรนะคะรายละเอียดเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางคุณนพดลคำหนึ่งเนตรค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้านพดลสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะอันนี้สามารถควบคุมได้เมื่อไหร่อะคะในจุดที่เกิดไฟไหม้อะคะ
3: ควบคุมได้ประมาณตอน7โมงเช้าอะครับผม
1: โอ้ยก็เป็นชั่วโมงเหมือนกัน
3: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นตึกแถว4ชั้นนะครับก็คือในตึกแถวเนี้ยก็จะมีความยาวอยู่ประมาณเก้าห้อง
1: ค่ะ
3: แต่จุดที่ไหม้นี่ก็คือจะอยู่ที่ห้อง2และห้อง3
1: 2กับ3เป็นร้านเดียวกันไหมคะ
3: ได้ครับเป็นร้านเดียวกันแล้วก็เขาจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนะครับก็จะมีพวกทินเนอร์แล้วก
1: ็
3: สีทาบ้านนะครับมันก็เลยเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ปะทุขึ้นนะครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้ต้นเหตุมันเกิดที่บริเวณชั้นไหนของตัวอาคารนะคะ
3: จากที่ดูนะครับก็น่าจะเกิดประมาณชั้น2นะครับผมเพราะว
1: ่
3: าเห็นมันไหม้ขึ้นแล้วก็ไหม้ลงด้วยนะครับบางส่วน
1: ครับแล้วในชั้น2นี่เป็นบริเวณที่เก็บวัสดุหรือว่าเป็นที่พักอาศัยอะคะ
3: เป็นที่เก็บวัสดุนั่นจะถึงชั้น3ครับเพราะว่าที่พักอาศัยจะอยู่ที่ชั้น4ครับผม
1: อ๋อค่ะ
3: ครับแล้วก็พอเราควบคุมเพลิงได้นะครับเราก็เข้าไปค้นหาเพราะว่าได้รับการประสานมาว่ามีคนที่เขานอนประจำนะครับแล้วเราก็มาเจอศพที่เขาที่ชั้น2นะครับเป็นเพศชายครับผม
1: ค่ะเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านหรือว่าเป็นเหมือนรปภ.อะไรเงี้ยค
3: ่ะน่าจะเป็นเจ้าของร้านครับเพราะว่าเห็นบอกเขานอนเฝ้าอยู่ประจำที่ชั้น4
1: อ๋อค่ะ
3: ครับ
1: อายุประมาณเท่าไหร่คะหัวหน้าผู้เสียชีวิต
3: ประมาณ55 ปีครับผม
1: 55 ปีคือปกติจะพักอยู่ชั้น4แต่ว่ามาพบร่างที่ชั้น2ของอาคาร
3: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็แบบนี้สันนิษฐานว่ายังไงบ้างอะคะ
3: ก็เบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการสำลักควันนั่นแหละเพราะว่าเข้าใจว่าพี่เขาคงเห็นว่ามีเพลิงไหม้ก็คงจะลงมาดับอะไรสักอย่างแล้วก
1: ็
3: ลักษณะมันคงลุกลามอะไรเงี้ยครับผม
1: อ๋อค่ะเพราะว่ามันไหม้ที่ชั้น2
3: ชั้น2ครับผม
1: กว่าจะฝ่าลงมาถ้าจะลงมาข้างล่างก็ต้องฝ่าชั้นที่มีเปลวเพลิง
3: ชั้น3ขึ้นไปครับผมครับ
1: อือค่ะแล้วก็เพลิงเนี่ยมันไปลุกลามห้องข้างเคียงอีกเพิ่มเติมไหมคะ
3: ที่ดูนะครับก็จะมีแค่2ห้องเนี่ยครับผมก็คือเขาควบคุมไว้ได้ไม่ให้มันลามออกไปห้องทางครับผม
1: ค่ะก็คือแบบคูหาข้างๆเนี่ยก็ปลอดภัยดีนะคะไม่ว่าไม่ได้แบบว่
3: า
1: ได้รับ
3: ใช่แต่ว่าเขาน่าจะมีความเสียหายต้องออกไปตรวจอีกครั้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องโครงสร้างเพราะมันเป็นผนังเดียวกันนะครับผม
1: อ๋อค่ะแล้วอาคารนี้มันหลายปีไหมคะหัวหน้า
3: โอ้น่าจะหลายปีครับเพราะว่าน่าจะเป็นอาคารเก่าครับผมแต่ว่าก็ค่อนข้างแข็งแรงอยู่ครับ
1: อ๋อค่ะทีนี้ในห้องที่เกิดเหตุเนี่ยคือทางผู้ที่พักอยู่เนี่ยก็สามารถออกได้ทางเดียวก็คือประตูข้างล่างไม่สามารถที่จะแบบว่าออกทางหน้าต่างได้อะไรได้อย่างนี้หรือเปล่าอะคะ
3: ที่ผมดูรอบข้างอ่ะมันมีทางหนีไฟคือห้องข้างๆอ่ะมันมีทางหนีไฟซึ่งมันสามารถเชื่อมกันได้แต่คราวเนี้ยผมก็ไม่มั่นใจว่าตอนที่อยู่ไปดัดแปลงไอ้เรื่องของเขาเรียกอะไรลูกกงนะครับ
1: เหล็กดัด
3: ไว้หรือเปล่านะครับ
1: มีเหล็กดัดใช่ไหมคะมีเหล็กดัดคือ
3: ใช่ครับ
1: ที่หน้าต่างทุกด้านเลย
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็เลยว่าไม่สามารถที่จะออกมาได้เวลาที่เกิดอะไรฉุกเฉินแบบนี้แล้ว
3: รายละเอียดอาจจะต้องตรวจสอบอีกทีหนึ่งครับผม
1: แล้วก็ร้านนี้คือว่ามีเจ้าของร้านที่เสียชีวิตคนนี้เนี่ยพักอยู่คนเดียวเหรอคะ
3: ครับเบื้องต้นนะครับที่ทราบเป็นอย่างนั้นครับผม
1: อ๋อค่ะแล้วก็ณตอนนี้คือเข้าไปตรวจสอบไปค้นหาเนี่ยไม่เจอร่างคนอื่นหรือว่าคนได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างใดมีผู้เสียชีวิตคนเดียว
3: คือประเด็นก็คือญาติเนี่ยเขาบอกว่าเขาติดต่อคนนี้ไม่ได้คนเดียว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็เลยเข้าไปค้นหาว่าค้นหาก็เจออยู่ที่ชั้น2นะครับ
1: โอ้คือเกิดเพลิงไหม้แล้วแล้วก็ญาติที่พักที่อื่นเนี่ยมาโอ้ก็เลยแจ้งทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบค่ะเหตุจริงๆแล้วเหตุมันเกิดประมาณกี่โมงอะคะหัวหน้า
3: ประมาณ5:00 นิดครับ5:50 นาทีประมาณนี้ครับผม
1: ค่ะค่ะดับเพลิงเนี่ยพอหลังจากรับแจ้งปุ๊บเนี่ยสามารถไปถึงที่เกิดเหตุภายในกี่นาทีคะหัวหน้า
3: อ๋อใกล้ๆกันเลยครับไม่เกิน5 นาทีครับแต่ว่าด้วยความที่บอกว่ามันเป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงของสารเคมีแล้วก็เรื่องทินเนอร์แล้วก็สีมันก็ค่อนข้างจะลุกลามไวครับผม
1: ลุกลามไวไม่ได้เป็นว่าปัญหาว่าดับเพลิงไปถึงช้าหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะเพราะว่า
3: ไม่ใช่ครับ
1: มันอยู่ในตลาดเลยดับเพลิงก็อยู่บริเวณนั้น
3: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ยังไงคงต้องตรวจสอบกันต่อไปว่าสาเหตุอะไรจริงๆนะคะที่เกิดขึ้นค่ะช่วงนี้ขอบพระคุณหัวหน้ามากเลยนะคะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตรงนี้เป็นตลาด18 เมตรนะคะที่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่เกิดเหตุช่วงประมาณ5:00 กว่านะคะก็มีผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของร้านนะคะที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์เป็นตึกแถว4 ชั้นนะคะมีทั้งหมด9 คูหาตรงที่เกิดเหตุเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้าง2 คูหาติดกันนะคะที่อยู่ติดกันค่ะก็พบศพของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเจ้าของร้านอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยคุณจ๋าใช้ทางด่วนนะคะใช้ทางด่วนขั้นที่2ค่ะคุณจ๋าสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณจ๋าใช้ช่วงไหนอยู่คะ
4: ลงมาจากทางด่วนแล้วอะค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ตรงทางลงทางด่วนคือลงที่ด่านอุรุพงษ์อะค่ะ
1: ค่ะอุรุพง
4: ษ์ค่ะต้นทางก่อนลงคือบนตัวทางด่วนนะคะมีชายสติไม่ดีนั่งอยู่นะคะ
1: นั่งอยู่ทางช่องทางไหนอะคะ
4: เอาอยู่ทางซ้ายค่ะคือมันทางลงทางด่วนมันของอุรุพงษ์เหลือช่องทางเดียวอะค่ะ
1: ค่ะ
4: เข านั่งอยู่ทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนสติไม่ดีเป็น
4: ใช่คือไม่ใส่เสื้อค่ะ
1: เขาไม่ใส่เสื้อเป็นผู้ชายนะคะ
4: เป็นผู้ชายค่ะ
1: นั่งแบบว่าไม่ได้สนใจรถเลยก็นั่งปล่อยอารมณ์ไป
4: ก็นั่งใช่ใช่ค่ะ
1: รถก็ต้องหลบนะเพราะว่ามันทางลมมันแคบ
4: ระวังคนนิดนึงอะค่ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดีกว่านะคะว่าไปนั่งจุดอื่นไม่งั้นเดี๋ยวอันตราย
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: ได้เลยค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะคุณจ๋าสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจไปนะคะแล้วก็ท่านที่ใช้เส้นทางค่ะนะคะไม่ว่าจะไปเจอเรื่องราวอะไรนะคะก็แจ้งเข้ามาได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะทั้งรถติดนะคะทั้งอุบัติเหตุนะคะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณไฟที่ไม่สัมพันธ์กับรถนะคะก็ประสานเข้ามาได้นะคะจสร้อยก็จะประสานกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้นะคะในกรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะกด SOS มาได้เลยนะคะจากทางแอปพลิเคชัน JS100 นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็เข้าไปในแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะอยู่หน้าแรกเลยค่ะ SOS นะคะอยู่ที่แล้วก็ปุ่มใหญ่นะคะสะใจค่ะนะคะเห็นชัดเจนนะคะซึ่งเวลาที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับเพราะว่า SOS เนี่ยเวลาที่โทรออกมานะคะก็จะมีตัวเลข2หลักขึ้นที่หน้าจอแจ้งรหัส2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่สสร.ที่รับสายนะคะเพราะว่ารหัส2หลักอันเนี้ยจะแสดงพิกัดตำแหน่งว่าจุดตรงนั้นเนี่ยคืออะไรนะคะคือถนนอะไรคือเข้าจากตรงนั้นไปนะคะบางทีเป็นในซอยอย่างเงี้ยนะคะพิกัดมันก็แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเข้าซอยไปประมาณกี่เมตรกี่เมตรเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะคะแล้วก็บอกถึงด้วยนะคะว่าพื้นที่ตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดอะไรนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เกิดฉุกเฉินนะคะเกิดเหตุฉุกเฉินที่เราผ่านไปเจอเนี่ยที่เราจะจำไม่ได้นะคะว่าถนนตรงเนี้ยถนนอะไรนะนะคะผ่านทุกวันก็มีเหมือนกันนะคะบางทีผ่านทุกวันแล้วก็เรียกว่าถนนอะไรล่ะชื่อถนนอะไรมันนึกไม่ออกรู้แต่ว่าตรงเนี้ยออกจากบ้านมานะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เป็นฉุกเฉินนะคะเป็นเหตุฉุกเฉินเหตุเร่งด่วนเนี่ยก็กด SOS มาได้เลยนะคะให้ SOS เนี่ยเป็นคนบอกตำแหน่งว่าจุดที่คุณอยู่นั้นเขาเรียกว่าอะไรนะคะซึ่งจสร.ก็จะได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อไปให้ความช่วยเหลือนะคะไม่จำเป็นว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับบางทีมันเป็นเหตุเร่งด่วนอย่างเราผ่านไปเนี่ยเจอคนหมดสติอยู่ริมถนนอย่างเงี้ยนะเราอยากช่วยอ่ะจะทำยังไงดีให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถไปช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะคะก็ใช้ SOS ใน JS Application นะคะที่แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามานะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะกรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะส่วนจุดที่คุณจ๋านั้นแจ้งเข้ามานะคะบนทางด่วนขั้นที่2ค่ะทางด่วนศรีรัตน์ที่ลงอุรุพงศ์ก็ลงประมาณ200เมตรนะคะซึ่งก็เป็นชายคงจะสติไม่ดีนะคะปีนขึ้นไปนั่งบนขอบทางด้วยนะคะไปนั่งบนขอบทางที่เหมือนกับเป็นราวแบบนี้ค่ะขึ้นไปนั่งนะคะเกรงว่าเดี๋ยวจะกระโดดลงมาไหมนะคะจะทำให้คนขับรถมาก็จะตกใจแล้วก็ตัวเขาเองก็จะเป็นอันตรายด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยประสานกับทางเจ้าหน้าที่ไปให้ทราบแล้วนะคะส่วนการจราจรตรงทางลงอุรุพงศ์นะคะที่จะลงมาทางด้านของอุรุพงศ์นะคะไปทางด้านของพระราม6นะคะการจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะคุณแป๊ะพระประแดงค่ะอยู่ถนนสุขสวัสดิ์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณมีนาสวัสดีท่านผู้ฟังจอสอท่านเลยครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะคุณแป๊ะ
5: เอาการจราจรก่อนนะครับต
1: ั้
5: งแต่หอนาฬิกาพระสมุทรเจดีย์มุ่งหน้ามาใต้ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นี่รถน้อยคล่องตัวดีนะครับ
1: ค่ะ
5: ทั้งเข้าทั้งออกเลยครับ
1: ค่ะ
5: แต่เรื่องที่สองก็ไฟแดงตรงสามแยกพระสมุทรเจดีย์ไม่ติดนะครับ
1: ทุกด้านเลยไหมคะคุณแป๊ะ
5: ทุกด้านเลยครับมันติดกระพริบครับสีเหลืองครับ
1: เป็นกระพริบเหลืองนะคะ
5: ครับก็จัดมาหลายวันแล้ว
1: หลายวันด้วยแล้วรถมีแบบแย่งช่องทางกันอะไรด้วยไหมคะ
5: ตรงนี้รถแถวในโซนนี้มันถนนสุดถนนตันนะครับถนนรถน้อยนะครับ
1: อ๋อ
5: เพราะมันสุดถนนนะครับ
1: ค่ะค่ะก ก็
5: รถการจราจรตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่ามันขวางทางตันแล้วเข้าไปท่าเรือก็ตันหมดแล้วครับ
1: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ไปให้
5: ไม่มีเนี่ยนะครับตอนนี้ครับ
1: ดูแบบเหมือนฝนจะลงเหรอคะ
5: ใช่ครับคลื่นๆครับ
1: อืมค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแป๊ะพระวัดแดงสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: ค่ะก็กลุ่มฝนนะคะกลุ่มฝนเนี่ยคือจะอยู่พื้นที่ทางนครปฐมนะคะแต่ว่าทิศทางการพัดเนี่ยพัดจากทางตะวันตกเข้ามาค่ะคือพัดเหมือนกับจากเข้ากรุงเทพแล้วนะคะแต่ว่าณตอนนี้ขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นนะคะเข้ามาทางบางบัวทองนนทบุรีทางปากเกร็ดแล้วนะคะสำหรับกลุ่มฝนในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะเป็นกลุ่มฝนค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่ากำลังเนี่ยไม่ค่อยแรงมากนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอิทธิพลนะคะจากทางร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะคะเข้าสู่พายุดิเพรสชันที่ชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ค่ะแล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่กำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็จะทำให้มีฝนตกหนักมากขึ้นนะคะมีฝนตกหนักมากขึ้นค่ะวันนี้เนี่ยภาพรวมที่ทางอุตุให้ไว้แต่ละพื้นที่ก็จะฝน 70% 60% ของพื้นที่นะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะเป็นฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ทีเดียวค่ะนะคะสำหรับในวันนี้ที่ทางกรมอุตุได้พยากรณ์เอาไว้นะคะตอนนี้ฟ้าหลายๆที่ก็ไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะคะมาดูการทำงานนะคะที่ทางด้านของรฟม.หรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนั้นแจ้งมานะคะว่าทางบริษัทผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี15ถึงซอย17ค่ะแล้วก็บริเวณซอยเพชรบุรี20ทับ1ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเพื่อดำเนิน งานก่อสร้างสถานีประตูน้ำนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่31กรกฎาคมค่ะกำหนดแล้วเสร็จของช่วงนี้คือ30กันยายนที่จะถึงนี้นะคะทีนี้มีผลทำให้ถนนเพชรบุรีบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้ามาทางแยกประตูน้ำแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้ามาที่แยกราชเทวีนั้นสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรโดยผู้ที่พักอาศัยนะคะบริเวณที่มีการปิดเบี่ยงเนี่ยสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะทั้งนี้ในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในช่วงที่มีการทำงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและทางรฟม.ขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข06321765320632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็รับแจ้งว่ามีเป็นอุบัติเหตุนะคะเป็นอุบัติเหตุค่ะที่เมื่อช่วงประมาณ9โมงครึ่งนะคะเป็นอุบัติเหตุบนถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงกิโลเมตรที่44ตรงหน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างนะคะกม44เป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะก็รับแจ้งว่ามีเป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์ซึ่งเป็นไรเดอร์นะคะไปชนกับรถปิกอัพค่ะอยู่ในช่องทางซ้ายของขั้วหนานนะคะแต่ว่าอุบัติเหตุนั้นรุนแรงทีเดียวค่ะทำให้ไรเดอร์ที่ส่งอาหารนะคะผู้ขับขี่นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะชื่อคุณสามารถอายุ50ปีนะคะเป็นไรเดอร์นะคะอุบัติเหตุอยู่บนถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่44นะคะซึ่งอยู่ในช่องทางซ้ายของคู่ขนานค่ะนะคะในจุดนี้เนี่ยชนกันแรงเลยนะคะชนกันค่อนข้างรุนแรงยังไม่มั่นใจว่ารถคือตรงหน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างนะคะแล้วก็รถ กระบะที่เป็นคู่กรณีเนี่ยก็คือขนเหมือนกับวัสดุก่อสร้างเป็นพวกเหมือนกับเป็นแผ่นยิปซัมสำเร็จรูปที่อยู่ในอยู่ด้านท้ายของกระบะนะคะไม่มั่นใจว่ากระบะคันนี้เนี่ยจอดอยู่หรือว่ากำลังจะขับออกนะคะถ้าจอดอยู่แล้วให้สัญญาณหรือเปล่านะคะทำให้พี่ไรเดอร์ที่ขับมาก็ไปชนนะคะชนด้านขวาของท้ายรถนะคะแล้วก็ชนเนี่ยแรงมากทีเดียวนะคะซึ่งในที่เกิดเหตุเนี่ยหมวกกันน็อกที่ใส่มาเนี่ยนะคะก็คือไปติดอยู่ที่รถกระบะคันนี้เลยนะคะตรงหน้าร้านวัสดุก่อสร้างนะคะแล้วก็กระบะคันเนี้ยนะคะเป็นกระบะที่บรรทุกวัสดุก่อสร้างด้วยนะคะอยู่จอดอยู่หน้าร้านพอดีนะคะไม่รู้ว่าเป็นของร้านด้วยไม้อะไรไม้จอดอยู่หรือว่าขับอยู่นะคะไม่มั่นใจค่ะนะคะเดี๋ยวคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะได้ดูกล้องวงจรปิดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงมายังไงกันนะคะลักษณะการเกิดเหตุนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็จะมีชะลอตัวนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุนะคะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงตอน9โมงครึ่งบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้าในช่องทางคู่ขนานนะคะที่การจราจรชะลอตัวในจุดนี้นะคะถ้าเลยมาแล้วก็จราจรนั้นเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะแล้วก็เมื่อช่วงประมาณ7โมงครึ่งนะคะอันนี้ที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่บนเส้นทางทางหลวงหมายเลข108นะคะเมื่อตอน7โมงครึ่งค่ะก็รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นช่วงตู้ยามบ่อแก้วแยกกิ่วลมนะคะมีรถทัวร์สายกรุงเทพแม่ฮ่องสอนค่ะทะเบียน 15-7111 เสียหลักตกไหลทางซ้ายนะคะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะเสียหลักตกไหลทางก็คงจะไม่ได้กีดขวางอะไรนะคะแล้วก็ผู้โดยสารที่ในรถไม่ได้แจ้งมานะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บค่ะการจราจรนั้นมีชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุเมื่อช่วง7โมงครึ่งนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะที่ราชภัฏพระนครนะคะมีการพิธีซ้อมรับพระทานปริญญาบัตรนะคะที่ราชภัฏพระนครที่สถาบันเลยตรงแจ้งวัฒนะนะคะก็อาจจะทำให้การจราจรบริเวณด้านหน้านั้นมีรถที่เข้าออกกันค่อนข้างเยอะนะคะอ๋อแล้วก็มีคุณวันเพ็ญค่ะจังว่าลืมกระเป๋าถือสีน้ำเงินนะคะเป็นพวกเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวนะคะขึ้นจากบางกรวยซอย6มาลงที่ราชภัฏพระนครเมื่อตอนประมาณ 5:00 ค่ะเป็นแท็กซี่สีชมพูไม่ทราบทะเบียนนะคะก็ผู้โดยสารนั่งมาจากบางกรวยซอย6มาลงที่ราชภัฏพระนครเมื่อช่วงประมาณ 5:00 ก็ฝากด้วยเพราะว่าลืมกระเป๋าเป็นข้าวของสิ่งของที่ต้องใช้น่าจะมาในพิธีซ้อมรับพระทานปริญญาบัตรที่ราชภัฏพระนครตรงแจ้งวัฒนะนะคะก็ฝากด้วยสำหรับกรณีนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: เอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันที
4: เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS

กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

กรณีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของหน้าด่านบางแก้วหนึ่งนะคะก็คือเป็นบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะจากทางที่เข้ามานะคะฝั่งมุ่งหน้ามาทางบางขุนเทียนนะคะนะคะก็เมื่อช่วงตอนเช้านะคะซึ่งมีรถเทรลเลอร์นะคะขับมาแล้วก็ไปชนตรงแท่งปูนะคะนะคะที่อยู่ตรงด่านที่เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จ่ายบัตรนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีจ่ายบัตรแล้วนะคะคือไปเป็นที่ตัวเซ็นเซอร์ที่ยิงเท่านั้นเองนะคะก็ไปจ่ายเงินตรงทางออกนะคะทางใครทางมันค่ะทีนี้รถคันนี้ช่องที่8นะคะที่ขับมาแล้วก็เสียหลักไปชนนะคะทำให้น้ำมันของรถนะคะที่เป็นดีเซลเนี่ยมันก็รั่วไหลออกมานะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยทราบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บ2คนนะคะเป็นผู้หญิง1ผู้ชาย1ค่ะก็เป็นผู้ที่มากับรถคันนี้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นได้ช่วยเหลือนำส่งที่โรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมินะคะซึ่งใน Facebook ของจส100นะคะ JS100 Radio ค่ะนะคะก็มีคลิปค่ะนะคะคลิปจากกล้องหน้ารถค่ะโอ้โหเห็นเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุว่าขับมาแล้วก็คือมาด้วยความเร็วทั้งที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำตู้เก็บเงินก็ตามนะคะก็ไม่น่าจะเร็วขนาดนี้นะคะคือขับมาแล้วก็พรวดไปเลยค่ะนะคะทำให้เสียหลักไปชนแท่งปูนนะคะแล้วก็รถนั้นได้รับความเสียหายค่ะนะคะในช่องที่8ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางด่วนก็กำลังทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังทำความสะอาดถนนกันอยู่นะคะนะคะในคลิปที่ในเพจของ JS Radio นะคะก็จะเห็นว่าโหชนแรงมากนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะมีท่านที่ติดตามได้คอมเมนต์เข้ามาใน Facebook ในเพจ JS Radio นะคะว่าคือเหยียบคันเร่งกันแบบว่าเร่งกันเต็มๆนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องรับบัตรนะคะตอนเข้านะคะก็เลยพรวดเข้าไปนะคะแล้วก็มีบางคนที่บอกว่าคือถ้าเป็นรถบรรทุกเนี่ยน่าจะเข้าแบบค่อนมาทางซ้ายหน่อยที่มันกว้างนะคะเพราะว่าช่อง8ช่อง9ช่อง17ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นแบบรถเล็กหน่อยนะคะคือจริงๆเข้าได้นะคะแต่ว่าต้องไม่เร็วขนาดนี้นะคะอันนี้แหละค่ะเป็นคลิปตอนที่เกิดเหตุนะคะสังเกตช่องที่8ทางซ้ายเนี่ยตุ้มนะคะขับมานะคะไม่ชะลอเลยค่ะนะคะเข้าไปทำให้เสียหลักแล้วก็ไปชนแท่งปูนนะคะที่อยู่ตรงช่องผ่านทางนะคะที่ได้กันเอาไว้ค่ะนะคะก็จะเห็นว่าโอ้พอชนปุ๊บเนี่ยรถเสียหลักบิดเลยนะคะหัวเนี่ยบิดไปอีกทางนึงเลยนะคะแล้วก็ทำให้ถังน้ำมันของรถนั้นน้ำมันก็รั่วไหลออกมานะคะซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างทำความสะอาดกันนะคะแต่ว่าในช่องทางอื่นๆยังสามารถเข้าได้นะคะช่องที่เป็นช่องผ่านทางอื่นๆเนี่ยยังสามารถเข้ากันได้ตามปกตินะคะเพียงแต่ว่าขอให้ชะลอกันหน่อยนะคะในขณะนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะมีเจ้าหน้าที่ที่ทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรอยู่นะคะเพื่อให้คราบน้ำมันที่รั่วออกมาจากรถคันนี้นะคะไม่ให้ลื่นนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาสำหรับรถคันอื่นๆนะคะเพราะนั้นเลยต้องฝากเอาไว้นะคะเรื่องของการขับรถค่ะนะคะความเร็วเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องมาจากว่าใช้ความเร็วกันเกินไปนะคะบางจุดเนี่ยมันก็ต้องชะลอนะคะจะได้ไม่ไปเฉี่ยวชนหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะก็คนมากับรถคันนี้ได้รับบาดเจ็บนะเป็นผู้หญิง1

ผู้ชายหนึ่งนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะที่คุณผู้ฟังเดินทางกันมานะคะในช่วงของเช้านี้นะคะที่เป็นวันสิ้นเดือนแล้วก็เป็นวันจันทร์ด้วยนะคะว่าจุดไหนที่มีรถติดนะคะก็แจ้งได้ค่ะนะคะที่จสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะคุณอนันต์ค่ะแจ้งอุบัติเหตุที่กัญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข9ค่ะเป็นฝั่งบางพลีมุ่งหน้ามาทางบางปะอินค่ะจุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่ช่วงก่อนถึงทางแยกต่อระดับคลองหลวงไม่ไกลมากนะคะมีเก๋งกับกระบะชนกันในช่องทางซ้ายค่ะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็สภาพการจราจรนั้นชะลอตัวนะคะตอนนี้เข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็คงจะใกล้ถึงในจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุกันต่อไปนะคะในจุดตรงนี้ค่ะชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้นะคะส่วนในวันนี้นะคะที่เป็นวันสิ้นเดือนนะคะเชื่อว่าทุกคนคงได้รับเงินเดือนกันเรียบร้อยนะคะวันนี้สิ้นเดือนคือบางบริษัทบางที่เนี่ยก็จะออกวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ นะคะก็วันนี้วันสิ้นเดือนค่ะนะคะเงินเดือนก็จะออกกันนะคะบางท่านบอกว่าเงินเดือนออกมาไปหมดเลยนะคะก็ต้องมาจ่ายค่าโน่นค่านี่ค่าโทรศัพท์นะคะค่าบางทีผ่อนบ้านค่าบัตรเครดิตอะไรมากมายนะคะนะคะแต่ว่านะคะถ้าหากว่าเรามีการวางแผนนะคะยันเชื่อว่าสิ้นเดือนนะคะที่เงินมามันก็คงจะไม่ไปไวมากนักนะคะเพราะว่าเรามีการวางแผนกันนะคะถ้าหากว่าเป็นคนที่แบบมีการจัดการที่ดีนะคะว่าเราได้เงินมาเนี่ยเราจะใช้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกออมไว้ก่อนนะคะเขามีสูตรด้วยนะว่าต้องออมเท่าไหร่นะคะอย่างแรกเนี่ยออมก่อนเลยค่ะนะคะแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้ออมนะคะที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายรายเดือนเก็บเงินเอาไว้นะคะส่วนหนึ่งก็เอาไว้เพื่อจะไปเที่ยวกันนะคะเนี่ยถ้าหากว่าสามารถจัดสรรได้แบบนี้เนี่ยชีวิตคุณก็จะมีแต่ความสุขคุณก็จะมีแต่แบบรอยยิ้มนะคะไม่ได้แบบมีปัญหาความเครียดว่าเงินมาละมันไปต่อนะคะทีนี้เรื่องของการออมค่ะนะคะเป็นการออมที่ไม่ยากค่ะนะคะออมเนี่ยไม่ยากแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะแค่มีหมื่นนึงก็เริ่มออมได้นะคะแค่มีหมื่นเดียวค่ะนะคะก็เริ่มออมได้นะคะเป็นการฝากเงินสุดคุ้มค่ะดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะคะที่เรียกว่าให้คุณได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุดด้วยนะคะบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยแบบเต็มค่ะไม่เสียภาษีค่ะทีนี้สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนั้นนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีซึ่งเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีค่ะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีค่ะแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะคะอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมค่ะซึ่งไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะคะก็รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะให้เรานั้นได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะก็ฝากได้แล้วนะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะจนถึงวันที่30ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th ค่ะเว็บไซต์นะคะ gsb.or.th ค่ะหรือว่าที่ GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
นะคะสำหรับการออมนะคะที่ทุกท่านทำได้นะคะทำได้เลยค่ะในช่วงนี้นะคะที่แจ้งข้อมูลนะคะเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะกรณีที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณแป๊ะพระประแดงได้แจ้งไว้นะคะฝากระวังกันด้วยค่ะถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของตรง3แยกพระสมุทรเจดีย์นะคะคือทุกด้านเลยนะคะเป็นสัญญาณไฟมันขัดข้องนะคะมีเป็นกระพริบสีเหลืองค่ะนะคะก็ฝากให้ผู้ที่ใช้เส้นทางระวังกันด้วยนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะที่รับแจ้งมาคุณพันธ์ค่ะแจ้งว่าถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าช่วงของทางแยกบรมราชชนนีนะคะมุ่งหน้ามาที่พลานกกาญจนาพิเศษหรือว่าพลานกพุทธมณฑลนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะเพราะว่าบนสะพานข้ามคลองบางระมาดนะคะมีรถแท็กซี่สีชมพูค่ะจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางนะคะแล้วก็มีคนขับเนี่ยออกมาแบบเหมือนยืนให้สัญญาณนะคะว่าให้รถเนี่ยเบี่ยงออกค่ะการจราจรนั้นชะลอตัวนะคะแล้วก็เลยไปแล้วการจราจรนั้นไปได้นะคะทีนี้ฝากระวังเพราะว่ารถเสียนี่อยู่ช่องทางกลางนะคะรถก็ต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาออกนะคะเป็นข้อมูลล่าสุดที่คุณพันธ์นั้นแจ้งเข้ามาค่ะมีรับแจ้งเหตุอีกแล้วนะคะทางนิติร่วมกตัญญูค่ะนะคะแจ้งว่ามีเป็นเหตุกองเหล็กทับคนนะคะเหตุเกิดในซอยบางปลา24บางปลา24ค่ะสุประการนะคะเป็นเหตุกองเหล็กเนี่ยทับคนนะคะจำนวน2รายเหมือนกับเป็นโกดังนะคะที่เก็บของไม่ใช่เก็บของเหมือนจะขายของนะคะพวกวัสดุก่อสร้างนะคะแล้วก็เป็นเหล็กแบบเหล็กตัว C นะคะที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ในซอยบางปลา24ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมปตัญญูกำลังให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะยังไงเดี๋ยวหลัง11โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุขานายกขอบคุณชาวอุดรเลือกตั้งซ่อมส.ส.สะท้อนประชาชนยังเชื่อมั่นภูมิใจไทยและมีการขยายเวลารับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สักครู่มาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณชาวอุดรเลือกตั้งซ่อมสะท้อนประชาชนอย่างเชื่อมั่นภูมิใจไทยย้ำผลคะแนนคือคำสั่งจากประชาชนพร้อมทุ่มเททำงานตอบแทนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต3โดยระบุว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาจะสะท้อนให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนโดยนายอนุทินระบุว่าก่อนหน้านี้ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจพรรคภูมิใจไทยโดยผลคะแนนจากการเลือกตั้งซ่อมสสเขต3จังหวัดอุดรธานีสามารถอธิบายได้ว่าประชาชนยังมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในพรรคภูมิใจไทยทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยถือว่าผลการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่แท้จริงจากประชาชนซึ่งพรรคจะต้องนำความไว้วางใจที่ได้ไปตอบแทนด้วยการทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถและทุ่มเทเพื่อประชาชนโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของการทำงานคือการยึดถือคุณภาพชีวิตประโยชน์และโอกาสของพี่น้องประชาชนรวมถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเป้าหมายหลักในการบริหารประเทศนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายขยายเวลารับลงทะเบียนผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยเปิดให้ผู้ประสบภัยนำเอกสารสำคัญประกอบการยื่นคำร้องประกอบด้วยสัญญาเช่าสำเนาบัตรประชาชนบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีและรูปภาพประกอบความเสียหายโดยสามารถยื่นคำร้องที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปทางนี้สำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งสอบถามโทร02-824-4902ต่อ6442และ02-281-6117การจัดกำลังทหารตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งแบบประจำที่และไม่ประจำที่คุมเข้มเส้นทางสายหลักสายรองป้องกันการลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายและสกัดกั้นการก่อเหตุถือเป็นอีกมาตรการที่หน่วยเฉพาะกิจยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: หน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการซึ่งประกอบด้วยกำลังทหารบกทหารพรานและตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยจัดกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงการปฏิบัติแบบไม่ประจำที่ตามเส้นทางสายหลักและสายรองในพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามแผนเชิงรุกด้านการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายรวมถึงยาเสพติดพร้อมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะจากภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดยะลาขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการป้องปรามการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้ามและป้องกันภัยแทรกซ้อนในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจยะลายังคงเน้นการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงพร้อมเตรียมความพร้อมกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสองกันยายนนี้จสร.ครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
1: ค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะ 11:13 นนะคะกลับมาที่จสร.กันต่อนะคะสถานีข่าวสารและการจราจรค่ะรวมทั้งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็สามารถที่จะแจ้งผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีได้นะคะหรือว่าจะมาในช่องทางทั้งทาง Facebook JSR Radio นะคะในช่องทางของ X ค่ะที่ JSR Radio นะคะหรือว่ามาในช่องทางแชทของ YouTube ก็ได้นะคะ JSR Radio Official นะคะเรียกว่าทุกๆช่องทางค่ะสามารถที่จะติดต่อกับจสร.ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะขอบคุณนะคะหลายๆท่านที่ติดตามนะคะในช่องทางของ YouTube นะคะทั้งคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณต้นน้ำนะคะคุณต้นน้ำอีกหลายๆท่านด้วยนะคะที่ติดตามในช่องทางนี้นะคะ YouTube JSR Radio Official นะคะในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับข่าวคราวนะคะแล้วก็แจ้งเรื่องราวที่ประเทศไทยนะคะประเทศไทยนั้นกำลังก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกค่ะกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีค่ะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือว่า The 2026 Annual Meeting of The International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งจะจัดขึ้นเรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆนะคะอีกไม่นานนะคะแป๊บก็จะถึงแล้วนะคะกับวาระที่เป็นการประชุมครั้งยิ่งใหญ่นี้นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะคะทีนี้การประชุมที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะก็การที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่นี่คือสิ่งที่ยืนยันนะคะว่านี่คือศักยภาพนี่คือความพร้อมแล้วก็ความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกนั้นมีต่อประเทศไทยค่ะทั้งเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลแล้วก็ความพร้อมในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการประชุมหรือว่าไมซ์ของภูมิภาคนะคะในการประชุมในครั้งนี้ค่ะนะคะเรียกว่ายิ่งใหญ่มากเพราะว่าเบอร์ต้นๆ นะคะของประเทศต่างๆค่ะนะคะที่มาในครั้งนี้ค่ะนะคะเป็นผู้นำระดับโลกค่ะนะคะทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะที่จะมาในการประชุมครั้งนี้นะคะที่หารือกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่กันที่บ้านเราที่ประเทศไทยนี้นะคะทีนี้ในฐานะคนไทยนะคะที่เราเป็นประเทศเจ้าภาพกับการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็สามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวความเตรียมความพร้อมนะคะวาระการประชุมที่น่าสนใจค่ะนะคะว่าทิศทางกรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมร่วมกันที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันไปพร้อมๆกันค่ะผ่านในช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะก็ไปติดตามได้นะคะที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th นะคะแล้วก็ในช่องทางของ Facebook AM 2026 Thailand นะคะก็ที่ facebook.com/am2026thailand นะคะที่จะเป็นช่องทางในการติดตามการประชุมระดับโลกนะคะที่สำคัญมากนะคะว่าโอ้ที่เลือกประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของการประชุมหรือว่าไมซ์นะคะที่เรามีความพร้อมทั้งเรื่องของการคมนาคมการสื่อสารนะคะอะไรต่างๆในประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียเนี่ยถือว่าไทยเราเนี่ยเป็น the one เป็น the best เลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประชุมในครั้งนี้นะคะ12ถึง18ตุลาคมค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแล้วก็ไทยแลนด์ของเรานะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ได้แจ้งกันไปนะคะว่ามีเป็นเหตุนะคะซึ่งเหล็กกองเหล็กนะคะเป็นกองเหล็กที่หล่นมาทับคนงานนะคะทำให้มีผู้ที่บาดเจ็บ 2คนนะคะเหตุเกิดในซอยบางปลา24นะคะซึ่งดูเนี่ยเหมือนกับเป็นร้านพวกวัสดุก่อสร้างนะคะเป็นที่เก็บพวกเหล็กไม่ใช่ของเก่าด้วยนะคะเหมือนกับเป็นของใหม่ที่เอาไว้เตรียมจะขายค่ะเป็นเหล็กแบบตัว C นะคะที่กองอยู่นะคะก็ในขณะนี้เนี่ยทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะไปถึงในที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวจะเพิ่มเติมมาให้ทราบค่ะส่วนอีกเหตุหนึ่งอะค่ะอีกเหตุหนึ่งนะคะรับแจ้งว่ามีทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของบางโพค่ะนะคะรับแจ้งว่ามีเหตุคนตกช่องลิฟต์ภายในศูนย์การค้าเกตเวย์แอดบางซื่อถนนประชาราษฎร์สาย2นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่ได้รับแจ้งเข้ามานะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ของดับเพลิงบางโพนะคะรับแจ้งนะคะทั้ง2กรณีนี้นะคะล้วนแต่ติดตามกันนะคะว่าการให้ความช่วยเหลือนั้นเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวมาที่คุณอิสราเอลค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของดับเพลิงบางโพนะคะกรณีที่คนตกช่องลิฟต์ในศูนย์การค้าเกตเวย์แอดบางซื่อค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้การช่วยเหลือทำยังไงบ้างอะคะ
2: ก็ฮัดเคาะใช้ดามคอเอาแล้วก็ดามขาแล้วก็ใส่เปรแล้วก็เอาขึ้นมาสู่ชั้น B ครับมาส่งลิฟต์
1: มาที่ชั้น B ขึ้นมาได้แล้วนะคะ
2: ครับผม
1: อ๋อค่ะแล้วทีนี้คนที่ตกลงไปเน
2: ี่
1: ย
2: ตรงไหนนะครับ
1: จสร้อยค่ะตอนนี้ออกอากาศอยู่อะค่ะ
2: อ๋อครับผม
1: ค่ะนะคะวีนานะคะแล้วก็ตอนนี้คนที่ตกลงไปเนี่ยเป็นใครอะคะ
2: เป็นช่างครับช่างในอาคารครับ
1: เป็นช่างอาคารที่กำลังซ่อมบำรุงอยู่เหรอคะ
2: ครับครับนิวอาจารย์เอวคุยจสร้อย
1: อ๋อค่ะรู้สึกตัวดีไหมคะ
2: ครับผม
1: รู้สึกตัวดีนะคะ
3: รู้สึกตัวดีครับ
1: อ๋อค่ะ
3: มีขาหักข้างขวาครับผม
1: ค่ะตกลงมาจากชั้นไหนของลิฟต์อะคะ
3: น่าจะเป็นชั้นปอเดียวกันครับแต่มีระยะความสูงแค่ประมาณ3-4 เมตร
1: 3-4 เมตรของชั้น B
3: ครับใช่ชั้นใต้ดินครับ
1: อ๋อชั้นใต้ดินแล้วก็ทำงานอยู่คนเดียวเหรอคะ
3: เขามีเพื่อนอยู่ครับแต่ว่ามีเขากำลังน่าจะปีนโครงสร้างของตัวลิฟต์อยู่แล้วก็เกิดการพัดตกลงมาครับ
1: เหมือนกับตกลงมาเอง
3: ใช
1: ่มันไม่ได้มีเป็นตัวเซฟตี้อะไรที่แบบถ้าตกลงมาเหมือนเวลาคนไป
3: ไม่มีเขาตัวเปล่าเลย
1: โหแล้วปกติมันต้องมีเซฟตี้อย่างนี้ไหมคะว่าในการเข้าไปซ่อมบำรุงอะค่ะ
3: น่าจะมีแต่เขาไม่ได้ใส่ฮะ
1: อ๋อแล้วเป็นช่างของบริษัทเหรอคะ
3: ใช่ครับเป็นช่างของที่เกตเวย์เลย
1: อ๋อเป็นช่างของอาคารเอง
3: ค่ะ
1: ไม่ใช่ช่างของบริษัทลิฟต
3: ์ค่ะ
1: อืมค่ะแล้วก็อาการแบบนี้เนี่ยถือว่าหนักไหมคะที่ตกลงมา
3: ถือว่าว่า1-5แล้วกันเนาะผมให้3ครับ
1: ก็เอาเรื่องเหมือนกัน
3: ใช่แต่ว่าคนไข้เขายังรู้สึกตัวดีครับ
1: ค่ะ
3: มีการถามตอบตัวได้ดีเลย
1: ถามตอบ
3: ประเมินกลไกการบาดเจ็บเขาถือว่าโอเคครับภาพรวมอ่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วการที่หนักก็คือขาหัก
1: ศีรษะไปฟาดอะไรไหมคะ
3: ฟาดครับมีเลือดออกที่ปากแต่ก็ต้องให้หมอประเมินอีกทีนึงแต่ว่าการสื่อสารหรือการตอบโต้เขาดีมากครับ
1: อ๋อค่ะ
3: ตอบสนองต่าง
1: ๆค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะนำขึ้นมาได้ค่ะลงไปช่วย
3: ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
1: แล้วการช่วย
3: พื้นที่ที่แคบ
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องไต่ลงไปแบบนี้เหมือนกันเหมือนตอนที่เขาลงไปซ่อม
3: ช่วยลงไปก่อนแล้วก็ทำการแพ็
1: คค่ะ
3: โดยสไปนอลบอร์ดแล้วก็แพ็คใส่เปตะกร้าอีกทีแล้วก็ค่อยสไลด์เขาขึ้นมาความสูงต่างระดับจากพื้นที่นำขึ้นเนี่ยประมาณ4 เมตร
1: 4 เมตรหมายถึงว่าช่างที่ตกลงไปเนี่ยตกในลักษณะที่ราบไปกับพื้นเหรอคะ
3: ใช่ครับเขาไปกองอยู่ที่พื้นชั้นล่างสุดที่เป็นฟอร์เกาครับที่เป็นเกาที่อยู่ที่พื้นเลย
1: แต่ว่ามันเป็นช่องลิฟต์พูดถึงมันก็จะไม่กว้างมาก
3: ใช่ครับ
1: โอ้ยแล้วการช่วยเหลือแบบนำบอร์ดลงไปอะไรที่แบบ
3: มันก็ต้องขยับแล้วก็ช่วยกันหาพื้นที่สอดเปแล้วก
1: ็
3: ยกขึ้นเปตะกร้าอีกทีนึงเพราะว่ามันถ้าเคลื่อนด้วยเปสไปนอลบอร์ดหรือว่าแผ่นกระดานยาวๆครับม
1: ัน
3: นำขึ้นจากที่สูงไม่ได
1: ้อ๋อแล้วยังไงคะคือเหมือนกับ บล็อกหลัง
3: ใช่ครับก็คือบล็อกเขาขึ้นลองไฟนอลบอร์ดก่อนให้แผ่นกระดานที่ไว้ขึ้นรถพยาบาลนะครับ
1: ค่ะ
3: เสร็จแล้วก็เคลื่อนย้ายโดยเปตะก้าที่เป็นการเคลื่อนย้ายโดยการกู้ภัยที่สูงนะครับให้มันมั่นคงมากขึ้นเพื่อลดกลไกการบาดเจ็บเขา
1: เป็นตะก้าเหมือนกับว่าเป็นแนวดิ่ง
3: ใช่ครับสามารถทั้งแนวดิ่งแนวนอนได้ในระนาบได้หมดครับ
1: อ๋อมันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในที่แคบ
3: ที่แคบแล้วก็ที่สูงครับเคลื่อนย้ายสำหรับเคลื่อนย้ายคนเจ็บโดยเฉพาะเลย
1: โอ้ๆค่ะก็สามารถนำขึ้นมาได้ตอนที่ช่างทำงานแล้วตกลงไปเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาประมาณเท่าไหร
3: ่ประมาณ10:30โดยประมาณ
1: อ๋อก็เพิ่งเกิดเหตุเลย
3: ใช
1: ่อ๋อคืออันนี้คือเป็นวาระการซ่อมบำรุงตามวงรอบหรือว่า
3: อันนี้ผมไม่แน่ใจครับ
1: ไม่รู้ว่าแบบเกิดลิฟต์เสียแล้วไปซ่อมหรือว่าเป็นการซ่อมบำรุงอะไรปกติหรือเปล่าก็ตอนนี้สามารถนำขึ้นไปได้แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลต่อไป
3: ใช่ครับโรงพยาบาลบางโพคร
1: ับ ค่ะ
3: ครับผมเรียบร้อยครับ
1: โอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะฟังแล้วก็อาการพอสมควรเหมือนกันนะคะถ้า1-5นะคะทุนนี้บอกว่าให้เป็นระดับ3ค่ะนะคะตกลงมาสูงประมาณ 3-4 เมตรนะคะเป็นช่างซ่อมลิฟต์ของในศูนย์การค้านะคะที่ประชาราษฎร์สาย2นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เหลืออีกเหตุหนึ่งนะคะที่กำลังตามกันต่อนะคะกรณีที่จนที่ร่วมกตัญญูนะคะแจ้งว่าไปช่วยเหลือคนงานที่ถูกเหล็กเนี่ยทับมานะคะไม่ใช่จุดที่เป็นการก่อสร้างนะคะเหมือนกับเป็นจุดที่เป็นที่เก็บสินค้าล่ะค่ะนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือกันนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยรับแจ้งว่ามีบาดเจ็บ2คนนะคะมีบาดเจ็บ2คนเหตุเกิดในที่ซอยบางปลา24นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยบอกว่าเสียชีวิตนะคะเสียชีวิต1คนค่ะไปเพิ่มเติมกับทางนคร45นะคะอยู่ที่ตรงนี้สวัสดีค่ะนคร45ค่ะ
4: สวัสดีครับคุณมีนาและท่านผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับ
1: โอ้โหสรุปว่านะตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วเหรอคะ
4: ครับผมก็แจ้งเป็นข้อมูลเตือนภัยให้กับคนที่ทำงานในลักษณะนี้ด้วยนะครับคือก่อนหน้านี้ทางมูลที่ร่วมกตัญญูได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุจากการทำงานนะครับเป็นลักษณะกองเหล็กหล่นลงมาทับคนงาน2รายผู้ที่ประกันได้ประสานรถพยาบาลแอดวานซ์จากโรงพยาบาลจุฬา3เดินทางใช้ความเร็วมาร่วมกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของร่วมกันอยู่ผมเดินทางมาด้วยนะครับก็มาถึงที่เพราะตอนแรกเรารับแจ้งว่าเป็นกองเหล็กระดับใหญ่ทับคนงานหมดสตินะครับก็เลยต้องใช้ความเร็วขออภัยผู้ใช้ทางด้วยนะครับก็มีทั้งรถอุปกรณ์รถพยาบาลเดินทางกันในเส้นทางถนนเทพรักษ์ผ่านเข้ามาบางปานะครับมาถึงเร่งมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็ทางคนงานทางโรงงานเนี่ยก็ช่วยกันกับเพราะว่าเป็นเหล็กที่มีน้ำหนักผมว่าน่าเป็นหลายพันตันนะครับ
1: ค่ะ
4: กองเหล็กเนี่ยเป็นหลายพันตันเพราะเป็นเหล็ก
1: ตัวสี
4: ่บิ่มใหญ่ๆเลยนะครับน้ำหนักดับแท่งนึงเนี่ยผมว่าน่ามากกว่า10ตันนะครับแท่งเฉพาะแท่งเดียวนะ
1: ค่ะ
4: แท่งนึงอ่ะมันมีความยาวประมาณ12เมตร
1: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็กองเนี้ยมีสักประมาณ30-40แท่ง
1: โอ
4: ้
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ก็ตอนนี้เรามุดเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่บาดเจ็บนะครับเพราะว่าคนนี้อยู่ด้านบน
1: ค่ะอ
4: ยู่ด้านบนก็เลยบาดเจ็บไม่มากนะครับก็อาการสีเหลืองรถกู้ชีพของโรงพยาบาลยวนละ3กับโรงพยาบาลยูช่วยกันมาส่งพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วแต่ส่วนอีก1รายเดี๋ยวเรามุดเข้าไปดูแล้วก็อวัยวะเนี่ยขาดหลายจุดเลยนะครับก็ยืนยันว่าเสียชีวิตนะครับตอนนี้ยังอยู่สภาพเดิมเลย
1: ค
4: ่
1: ะ
4: นะครับร้อยเวรพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอยู่ยังอยู่กับเจ้าหน้าที่ของโรงงานนะครับเพราะงานนี้จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของโรงงานเนี่ยเป็นคนช่วยหรือโครงสร้างหรือเหล็กที่พังลงมาที่ขาด
1: ค่ะ
4: ส่วนสาเหตุเนี่ยมันจะต้องให้กองพิสูจน์หลักฐานหรือเป็นทีมเขาเรียกว่าเป็นทีมวิชาการจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมาตรวจสอบหาสาเหตุเพราะว่าผมได้บอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วอยากใ เราจะหวนชื่อโรงงานอะไรได้แต่สาเหตุการเกิดขึ้นเนี่ยผมอยากให้ทางของส่วนฐานเนี่ยเขาหาสาเหตุแล้วเราจะได้เอาเหตุเนี้ยไปเตือนกับโรงงานอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้มันสูญเปล่าผมอยากให้มันเป็นเรื่องเตือนและสำคัญที่สุดก็คือชีวิตของพวกคุณเองที่เป็นคนงานกันเองว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรถ้าลิงก์ขาดหรือมันเลื่อนหรือมันลูดหรือมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงหลักฐานเนี่ยเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุร่วมกันกับพวกคุณเนี่ยแหละจะได้หาสาเหตุที่เกิดขึ้นที่จริงๆแล้วก็ระมัดระวังและเตือนภัยไปที่โรงงานอื่นๆด้วยนะครับ
1: นคร45แล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นโรงงานผลิตเป็นจุดที่เก็บสินค้าหรือว่าอะไรยังไงอะคะ
4: เขาเป็นโกดังเก็บเหล็กไม่ได้โรงงานผลิตนะครับเป็นโกดังเก็บเหล็กขนาดใหญ่เลยมีเหล็กชนิดแบบนี้เป็นเหล็กฉากที่มันเป็นเหล็กตัวเฮดนะครับเป็นเหล็กลักษณะตัวเฮดแท่งยาว
1: ๆ
4: ที่นี่เก็บขนาดยาวด้วยขนาด12เมตรกับ6เมตร12เมตรทั้งนั้นเลย
1: เหมือนกับว่าที่เป็นที่เก็บสินค้าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเป็นโรงงานเก็บเหล็กขนาดใหญ่เลย
1: อ๋อ oh.
4: และมีเหล็กเนี่ยเป็นพันๆชิ้นอยู่ข้างในอยู่ในโรงงาน
1: ค่ะแล้วตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคนงานทั้งสองคนเนี่ยกำลังทำอะไรแล้วก็ใช้เหมือนกับเป็นอุปกรณ์อะไร
4: เคลื่อนย้ายเหล็กนะน่าจะกำลังเคลื่อนย้ายเหล็กสมมติว่าเหล็กเหมือนน่าจะมีรถคอนเทนเนอร์รถพ่วงอ่ะรถพ่วงกับพ่วงที่เป็นหางพ่วงไม่มีตู้นะครับเป็นรถพ่วงที่เป็นหางลากอย่างเดียวเนี่ยมาจอดอยู่หน้าโรงงาน 3-4 คันผมคิดว่าน่าจะมารอรับเหล็กแล้วคนงานเหล่านี้ก็น่าจะเหมือนกับเหมือนพอมีที่ไหนสั่งเหล็กคนงานเหล่านี้ก็จะพยายามไปเอาเหล็กจัดส่งคือเตรียมเหล็กยกขึ้นเครนเพื่อจะให้รถพ่วงเป็นก็เอารถพ่วงเนี่ยถอยเข้ามารับเหล็กและเอาออกไปส่งลูกค้าตามตามออเดอร์อะไรน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับ
1: คนงานนี่เขาใช้มือเปล่าหรอคะหรือว่าเป็นโฟล์คลิฟ
4: ไม่ครับต้องใช้เครนขนาดใหญ่ของภายในโรงงานนะครับเป็นเครนลอกเป็นเครนลูกลอกครับเป็นเครนลอกขนาดใหญ่ภายในโรงงานเท่านั้นเพราะคนงานไม่มีทางยกได้ครับผม
1: อ๋อแล้วก็คนหนึ่งก็คือแบบกับคอยประคองอะไรแบบนี้ใช่ไหม
4: ครับเหมือนประคองเหมือนจะคอยใช้ตะลิงเข้าไปมัดมันต้องยกแบบยกต้องใช้ได้ใช้เครนลอกเครนเนี่ย2ตัวในการยกหัวท้ายนะครับยกหัวท้ายให้ลอยขึ้นแล้วก็อาจจะโยกไปซ้ายเลื่อนไปซ้ายไปขวาเพราะเครนเป็นลอกเครนเคลื่อนที่ครับเป็นลอกเครนที่ดี
1: เหมือนกับว่าเอาตัวจับของตัวรอกเนี่ยมาจับที
4: ่
1: ตัวเหล็กหัวกับท้าย2คนก็ต้องช่วยกัน
4: ถูกต้องครับ
1: ไม่รู้ว่าเกิดผิดพลาดยังไงนะ
4: คือตอนนี้ยังอยู่สภาพเดิมเพราะร้อยเวรมาอยู่แล้วแต่ว่าคนงานเนี้ยเราอาจจะควบคุมหรือช่วยดูร่วมดูแลความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายเหล็กนะครับแต่ส่วนการปฏิบัติเนี่ยจริงๆต้องให้ผู้ชำนาญก็คือเป็นคนของโรงงานเนี่ยเป็นคนเคลื่อนยกกองเหล็กให้แล้วเดี๋ยวร่วมกันอยู่จะเข้าไปเอาร่างของผู้เสียชีวิตออกมาครับ
1: มันประมาณกี่ท่อนนะคะที่ทับร่างของผู้เสียชีวิต
4: ประมาณ30-40ท่อนได้ครับ
1: โอ้โหหล่นลงมาคือลงมากองหมดเลย
4: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือเหมือนมันเป็นกองเป็นชั้นเป็นเหล็กที่เขาซ้อนเรียงกันไว้อยู่แล้วนะครับและเหมือนกับที่ผมบอกว่าเขาน่าจะกำลังจะเคลื่อนย้ายเหล็กเพื่อจะนำส่งอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างแล้วก็คงคิดว่าสลิงเนี่ยผมพยายามดูแล้วเมื่อสักครู่ไม่รู้ว่ามันลูดหรือมันขาดหรือมันเกิดอะไรขึ้นจึงทำให้แต่ลอกที่เคลื่อนย้ายยังอยู่สภาพเดิมเราให้อยู่ไว้สภาพเดิมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุให้ได้เพราะสำคัญที่สุดเนี่ยเวลาเกิดความสูญเสียเนี่ยผมอยากให้หาสาเหตุการเกิดขึ้นนะครับเพื่อจะได้เอาไว้เตือนพื้นที่อื่นเตือนโรงงานอื่นเตือนสถานที่อื่นที่ทำงานในลักษณะแบบนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังกัน
1: คนงานทั้งสองคนเนี่ยก็คือเป็นพนักงานเป็นคนไทยของ
4: ใช่ครับเป็นคนไทยทั้งสองคนครับ
1: โอ้แต่พูดถึงว่าน่าจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับเพราะว่า
4: เป็นโรงงานขนาดใหญ่มากครับเพราะว่า
1: อุปกรณ์อะไรเนี่ยแบบ
4: เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ว่าเขาบอกว่าที่นี่เป็นลักษณะการเก็บเหล็กส่วนใหญ่จะเก็บขนาด6-12เมตรซึ่งเขาบอกว่าเหล็กแบบนี้จะมีหลายขนาดมากแต่ที่นี่มีเป็นโรงงานใหญ่เลยที่เก็บเหล็กชนิดนี
1: ้
4: เหล็กชนิดนี้นึกภาพตามมันเป็นเหล็กเหมือนลักษณะเป็นตัวเฮดแท่งยาวๆนะครับเป็นตัวเหล็ก ผมไม่เรียกไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าเหล็กอะไรนะครับ
1: ค่ะที่เห็นมันคล้ายๆแบบเป็นเหล็กตัว C นะคะนครสี่ห้า
4: ใช่ครับเป็นลักษณะเหมือนตัวแท่งยาวๆ
1: ใช่ใช่
4: ยาวมากและน้ำหนักแท่งนึงเยอะมากนะครับผมถามคุณนายว่าโอ้โหหนักมากคือเหมือนไม่ใช้คือไม่สามารถใช้คนยกได้นะครับ
1: ใช่ใช่
4: อันเนี้ยตอนเนี้ยยังอยู่สภาพเดิมยังไม่ได้ทำอะไรเลยร้อยเวรมาแล้ว
1: ค
4: งจะต้องรออีกนานและคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกเป็นวันกว่าจะรื้อกองเหล็กนี้ออกได้นะครับ
1: ค่ะก็พูดถึงตัวโรงงานเองก็แบบว่าใหญ่มากมาตรฐานเลยนะเพราะว่าแบบเป็นรอกที่แบบเคลื่อนแล้วก
4: ็
1: อุปกรณ์อะไรดูแล้วก็ยังใหม่อยู่นะคะเดินดูจากในภาพ
4: ยังใหม่อยู่ครับผม
1: ค่ะโอ้ตอนนี้ก็ต้อง
4: แล้วก็ตอนนี้ต้องสาเหตุนะครับแล้วตอนนี้เรายังร่วมกันอยู่ยังส่งเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ชีพกู้ภัยยังอยู่อำนวยความสะดวกแต่ยังไม่ได้มีการเริ่มรื้อเหล็กแต่อย่างใดนะครับก็เดี๋ยวจะต้องรอเจ้าหน้าที่วิทยาการของจังหวัดสมุทรปราการเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางโรงงานเนี่ยตอนนี้ทางโรงงานเนี่ยก็อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที
1: ่
4: อย่างเต็มที่นะครับและรวมไปถึงให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตอนแรกที่เข้าไปเพราะว่าต้องมุดเข้าไปในช่องของกองเหล็กที่ไปนำผู้บาดเจ็บรายแรกออกมา
1: หวาดเสียว
4: นะครับแต่ครับตอนนี้ผู้บาดเจ็บเนี่ยถูกนำส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เพียงผู้เสียชีวิตที่เรามุดเข้าไปดูแล้วคือร่างแหลกเลยคร
1: ับ ค่ะผู้เสียชีวิตกับคนบาดเจ็บเนี่ยอยู่ห่างกันมากน้อยแค่ไหนครับ
4: ห่างกันครับเพราะว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยโชคดีเพราะว่าเป็นคนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านบน
1: ค่ะ
4: เขาบอกว่าอยู่ด้านบนกองเหล็กส
1: ่
4: วนเจ้าหน้าที่ส่วนคนที่เคาะร้ายเนี่ยเป็นคนที่อยู่ด้านล่าง
1: โอ้ก็เลยรับน้ำหนักลงมา
4: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะขอบพระคุณนครสี่ห้ามากเลยค่ะ
4: ขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันนะครับก็มาตรฐานความปลอดภัยของทุกที่ผมว่ามีมากอยู่แล้วจริงๆแล้วอันนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เราอยากรู้ของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุให้ได้เพื่อจะได้ป้องกันและเตือนภัยในที่อื่นๆด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะก็อันนี้นะคะคือทำงานเกี่ยวกับอะไรที่มันขนาดใหญ่น้ำหนักเยอะนะคะก็เวลาเกิดเหตุทีเนี่ยมันเลยรุนแรงนะคะอันนี้เป็นบริษัทโรงงานในบางปลา24นะคะที่จุดเกิดเหตุค่ะแต่ดูจากภาพเนี่ยคือโรงงานเครื่องมืออะไรก็ยังใหม่อยู่นะคะแล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยอะไรนะคะดูจากภาพเห็นว่าใช้ได้แหละนะคะอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะคะอันนี้เป็นเหตุนะคะเดี๋ยวคงติดตามกันต่อไปนะคะในกรณีตรงนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะก็มาที่แจ้งข้อมูลกันนะคะคุณฉัตรวัสยาแจ้งว่าลืมกระเป๋าเป้ค่ะเป็นกระเป๋าสีเขียวข้างในมีกระเป๋าสตางค์มีเงินสดจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็มีเอกสารพวกบัตรอะไรเยอะเลยนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะนั่งจากหมู่บ้าน Golden Place วัชรพลมาลงที่ตลาด Happy Land วันนี้ตอน 10:30 นะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองผู้โดยสารนั่งมาจากหมู่บ้าน Golden Place วัชรพลลงที่ตลาด Happy Land 10:30 วันนี้ค่ะนะคะก็ฝากด้วยลืมกระเป๋าเป้เอาไว้เป็นกระเป๋าสีเขียวนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะที่สภาพการจราจรนะคะที่ได้แจ้งไปนะคะทางด้านของคลองถมเซ็นเตอร์นะคะซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนวันศุกร์นะคะแล้วก็ไหม้แบบยาวนานมากค่ะจนโครงสร้างของอาคารนะคะอะไรต่างๆเนี่ยมันคงไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนะคะเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นเศษซากแต่ว่ายังไม่ได้รื้อนะคะเนื่องจากว่าคงต้องรอให้แบบมั่นใจว่ามันไม่มีความร้อนปะทุขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องกันพื้นที่นะคะกันพื้นที่บนถนนนะคะทางด้านของด้านหน้าของคลองถมเซ็นเตอร์คือตรงวรจักรค่ะนะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของทางพิสูจน์หลักฐานนะคะที่จะต้องเข้ามานะคะเพื่อตรวจหาว่าเหตุเนี่ยมันเกิดอย่างไรนะคะแล้วก็ณขณะนี้ค่ะนะคะทาง ด้านของบกน.6ค่ะนะคะได้มีการปิดการจราจรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรนะคะที่ตอนนี้เนี่ยวางกลวยเอาไว้นะคะเพื่อให้รถของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็พวกเครื่องจักรเครื่องมือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถเข้าไปได้โดยสะดวกค่ะนะคะทีนี้ท่านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ใช้ถนนหลวงถนนเจริญกรุงนะคะที่ใกล้กับแยก SAB นะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการจราจรกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะอย่างนี้ถ้าสามารถที่จะเลี่ยงได้นะคะก็จะเป็นการดีนะคะเพราะว่าจุดคือตรงถนนบรจักรตรงหน้าคลองถมนะคะที่มีการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวกันอยู่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยประจำบริเวณแยกใกล้เคียงด้วยนะคะเพื่ออำนวยการจราจรให้นะคะส่วนท่านที่สามารถเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยดีกว่าค่ะนะคะคงจะมีรถของทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าออกกันนะคะเพื่อหาหลักฐานนะคะต่างๆกันตลอดทั้งวันนะคะในจุดตรงคลองถมเซ็นเตอร์นะคะส่วนทางด้านสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะก็ได้ขยายเวลาลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ที่เป็นผู้ประสบภัยนะคะทั้งเป็นเจ้าของเป็นร้านค้าต่างๆนะคะเพื่อไปขอความช่วยเหลือกันได้นะคะในบริเวณศาลาวัดพระพิเรนนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็ใกล้จะถึงวันที่2กันยายนนะคะซึ่งเป็นวันเกิดจส.ร้อยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะเรายังจัดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะในวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือนะที่จส.ร้อยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะที่จัดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมขึ้นนะคะก็จะเป็นการให้ความรู้แบบว่าไม่ยากไม่ซับซ้อนนะคะว่าสมองเสื่อมคืออะไรกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นความจำนะคะแล้วก็ปัญหาพฤติกรรมที่ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยที่แสดงออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะเทคนิคการแก้ไขสำหรับคนที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยนะคะจะใช้วิธีอย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยก็จะแนะนำกันให้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับผู้ที่จะได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ซึ่งจะรอติดต่อประสานไปแล้วนะคะก็ส่วนหนึ่งตามที่นัดหมายกันไปนะคะส่วนท่านที่ไม่ได้ไปในวันที่มีการอบรมนะคะแต่สามารถติดตามได้นะคะเพราะว่าไลฟ์ให้ดูกันนะคะไลฟ์ให้ดูกันทาง Facebook ไปพร้อมๆกันเลยนะคะทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ที่เพจสิริราช PR ด้วยนะคะที่ได้ไลฟ์กันให้ชมกันนะคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะกับการอบรมในหอประชุมนะคะก็เริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นนะคะที่ไลฟ์กันนะคะจนถึงเวลา 15:00 นนะคะวันนั้นเนี่ยสามารถที่จะติดตามกันได้ตลอดทั้งการอบรมในครั้งนี้แบบว่าไม่มีกักค่ะนะคะจัดเต็มให้นะคะซึ่งไม่ได้แบบยากมากค่ะนะคะใช้ภาษาแบบง่ายๆนะคะที่คุณหมอก็จะมาให้ความรู้นะคะแล้วก็เทคนิคอะไรต่างๆกันด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ที่สนับสนุนในครั้งนี้นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะต้องขอบคุณทุกๆหน่วยงานนะคะที่ร่วมกันสนับสนุนในครั้งนี้ค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราไปพักกันครู่หนึ่งค่ะ
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไห
7: มมีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับ ตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: มีผู้ฟังจส100ถามมาว่า Mflow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
10: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร Mflow ก็ผ่านช่อง Mflow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน Mflow ไทย LINE Official @Mflow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
0: ที่สำคัญใช้ Mflow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะแม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมา

0: านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยว่าขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
6: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
5: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

องค์การคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการนะคะที่บริษัทวิยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะเราทำโครงการนี้นะคะเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ค่ะนะคะที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่ให้นะคะสำหรับท่านที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถนะคะสิทธิประโยชน์อันนี้มาจากอะไรนะคะก็มาจากการที่เป็นผู้ขับรถดีนะคะเป็นผู้ขับรถดีเป็นผู้ที่ช่วยกันทำให้ความสูญเสียบนถนนนั้นลดลงเป็นผู้ที่ช่วยกันนะคะลดการทั้งบาดเจ็บการเสียชีวิตนะคะบนท้องถนนจากอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าถ้าหากทุกคนเนี่ยช่วยกันระมัดระวังในการขับขี่แล้วนะคะบาดเหตุเป็นศูนย์ได้เนี่ยนะคะถือว่าเยี่ยมยอดมากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในโครงการนี้ค่ะเราก็ส่งเสริมเพื่อให้คนขับรถทุกคนนั้นเป็นผู้ขับรถกันอย่างปลอดภัยนะคะโดยการทั้งเคารพกฎจราจรด้วยการใช้ความเร็วกฎหมายกำหนดนะคะการที่ไม่ฝ่าสัญญาณไฟนะคะล้วนแล้วแต่ทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะทีนี้สิทธิประโยชน์ของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งก็มีทั้งเป็นประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท3นั้นค่ะนะคะรถที่จะเข้าทำประกันภัยประเภทนี้นะคะก็คือรถที่มีอายุมากกว่า7ปีนะคะซึ่งได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ค่ะนะคะก็จะมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษนะคะแล้วก็มีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปถ้าหากว่าในปีนั้นๆ นะคะสินใหม่ทั้งกลุ่มนั้นใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะท่านที่สนใจค่ะจะถามเรื่องของเบี้ยประกันประเภท3นะคะซึ่งผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะนะคะก็โทรไปที่หมายเลขนี้นะคะ02150888 02150888ค่ะกับบริษัทเบี้ยประกันภัยจำกัดมหาชนกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็โทรศัพท์สอบถามกันได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อช่วงวันนี้ตอนเช้านะคะก็มีคุณธวัชชัยนะคะแจ้งแทนพี่ว่าลืมกระเป๋าเป้สีน้ำตาลค่ะนะคะข้างในจะมีพวกของใช้ส่วนตัวนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเอกสารทะเบียนบ้านตัวจริงเพราะว่าจะทำเอกสารจะนำไปประกอบเพื่อเดินทางไปต่างประเทศนะคะทีนี้เนี่ยลืมเอาไว้นะคะกระเป๋าเป้ใบนี้สีน้ำตาลลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองค่ะนั่งจากขนส่งหมอชิดมาลงที่หน้าบริษัท NTK ที่ซอยประปา72ประปา72ตรงช่วงไหนเอ่ยเป็นแท็กซี่สีเหลืองนะคะลงรถเนี่ยมาช่วงประมาณ 7:40 นะคะทีนี้ในกระเป๋านี่เอกสารคือทะเบียนบ้านแล้วก็จะต้องใช้อะค่ะนะคะต้องใช้เป็นตัวจริงด้วยนะคะจะต้องใช้ไปประกอบเพื่อทำเอกสารที่เดินทางไปต่างประเทศค่ะนะคะแล้วก็ลืมเอาไว้นะคะยังไงถ้าพี่แท็กซี่จำได้นะคะผู้โดยสารเนี่ยนั่งมาจากขนส่งหมอชิดใหม่นะคะแล้วก็มาลงรถตรงหน้าบริษัท NTK นะคะที่ซอยประปา72นะคะตอน 7:40 ของวันนี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะถ้าแบบยังไม่สะดวกมานะคะแต่ว่าเก็บไว้ให้นี่ก็แจ้งมาได้เลยนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะจะได้ประสานกับทางคุณธวัชชัยที่แจ้งแทนพี่ชายนะซึ่งลืมเอกสารสำคัญเอาไว้นะคะแล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเรื่องของสภาพอากาศนะคะที่แดดยังคงร้อนอยู่ค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้โอกาสเกิดฝนค่อนข้างเยอะนะสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เป็นฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะนะคะ70%ของพื้นที่นะคะก็ช่วงบ่ายถึงค่ำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะที่กลุ่มฝนนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะสำนักการระบายน้ำในเรดาร์นี่รายงานไว้นะคะว่าเป็นฝนเล็กน้อยนะคะพื้นที่ของเขตหนองจอกลาดกระบังประเวศคลองเตยบางนาสวนหลวงทุ่งครุบางขุนเทียนนะคะซึ่งก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะลักษณะกลุ่มฝนเนี่ยจะเป็นหลายกลุ่มมากนะคะที่อยู่ทางนครปฐมนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็น
ฝนเล็กน้อยนั่นอยู่ทางหนองจอกทางลาดกระบังทางตะวันออกของกรุงเทพค่ะแล้วก็เคลื่อนกำลังเคลื่อนออกไปตอนนี้ยังมีตกประปรายอยู่นะคะในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเห็นนะคะที่ไส้ในเป็นแดงเนี่ยอันนี้คือเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยนะคะที่ตกอยู่แล้วก็เคลื่อนนะคะจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดออกไปนะคะส่วนกลุ่มทางนครปฐมทางซ้ายมือนะคะที่กำลังเคลื่อนเข้ามานะคะกำลังเคลื่อนเข้ามาในเฉียวเข้ามาทางพื้นที่ของกรุงเทพนะคะก็จะเป็นทางด้านทางปากเกร็ดนะคะนนทบุรีนะคะแล้วก็น่าจะเฉียวๆทางบางเขนด้วยค่ะนะคะที่กลุ่มฝนอันนี้นะคะซึ่งเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยค่ะนะคะที่ในช่วงเวลานี้นะคะก็รายงานให้ทราบกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงของหลังเที่ยงนะคะยังมาติดตามกันต่อนะคะในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทางคลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งถูกไฟไหม้ไปนะคะแล้วก็ในขณะนี้ในวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของตร.นะคะก็เข้าพื้นที่กันเพื่อหาหลักฐานหาสาเหตุกันว่ามาจากอะไรอย่างไรนะคะก็ติดตามกันได้ในช่วงของหลังเที่ยงค่ะนะคะช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะเปิดใช้งานไทย AI Passport วันแรก DE เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้ประโยชน์สูงสุดหลังตลาด AI ในไทยเติบโตต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กระทรวง DE เปิดใช้งานไทย AI Passport วันแรกให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรจาก14ค่ายรวม33โมเดลตั้งเป้ามีผู้ใช้งาน5ล้านคนขณะที่รัฐเร่งจัดทำกฎหมาย AI ควบคู่การคุ้มครองข้อมูลและความปลอดภัยคุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
7: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนล่วงหน้าเริ่มใช้งาน TSAI Passport อย่างเป็นทางการวันนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th หลังเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้ AI ช่วยทำงานได้หลายรูปแบบทั้งสร้างภาพสร้างวิดีโอทำเพลงค้นหาข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเขียนโค้ดและสร้างเว็บไซต์โดยเปิดให้เข้าถึง AI ระดับโปรจากผู้ให้บริการ14ค่ายรวม33โมเดลการเปิดใช้งานจริงวันนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญว่าประชาชนจะนำ AI ไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดจากเป้าหมายรัฐบาลตั้งไว้5ล้านคนขณะเดียวกันภาครัฐกำลังจัดทำพระราชบัญญัติว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะเป็นกฎหมาย AI ฉบับแรกของไทยโดย ETDA อยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นเพื่อวางกรอบกำกับการดูแลและสร้างความปลอดภัยในการใช้ AI อีกทางด้านเอกชนมองว่ากฎหมาย AI ไม่ควรมีหน้าที่เพียงกำกับดูแลแต่ต้องช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยด้วยหลังตลาด AI ในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องมีมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาทแต่กว่า 40,000 ล้านบาทยังเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศพร้อมเสนอว่ากฎหมายควรกำหนดนิยามและกรณีการใช้งานหรือ use case ให้ชัดเจนใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัทไทยและบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติแต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีขณะที่นางสาวสุธิดามงคลสุธีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซินเนกประเทศไทยระบุว่าการใช้งาน AI ในไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้เป็นอันดับแรกพร้อมมองว่ากฎหมายกำกับดูแล AI ต้องมีความเข้มงวดในขณะเดียวกันต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง AI ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีได้มาวินพานุรักษ์รายงาน
1: นายกเผยครม.สัญจรสงขลาเตรียมพิจารณาแผนพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ครอบคลุมท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมรับมือภัยธรรมชาติคุณนิพิธพลเชยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้มีหลายเรื่องที่จะพิจารณาโดยขอให้รอฟังการแถลงรายละเอียดเนื่องจากได้มีการเตรียมเรื่องต่างๆไว้แล้วโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือได้รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายในพื้นที่หลังจากก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลได้นำนโยบายไปหารือกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยขณะนี้ได้สรุปแนวทางที่จะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงให้มีความพร้อมและสมบูรณ์ในการรองรับการพัฒนาในหลายมิติทั้งด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งการขนส่งสินค้าและภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆตลอดจนการดูแลเรื่องการคืนเงินและการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและบรรจุอยู่ในแผนการดำเนินการทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการแถลงรายละเอียดและแนวทางดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
9: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.นะคะทมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
12: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
11: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็ถือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ่สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: คุณสามารถสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: วันนี้เนี่ยต้องไม่ใช่วันนี้คือช่วงเนี้ยต้องติดตามสภาพอากาศกันเพราะว่าเข้ากันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่ฝนจะชุกนะคะ
2: คร
1: ับ ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าเรายังมีป่าอยู่นะน้ำป่าไหลหลากนะคะที่แก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะคือตั้งแต่ช่วงสัก3 ทุ่มกว่าได้นะคะน้ำเนี่ยก็ไหลลงมาอย่างเร็วทีเดียวเลยนะคะกว่าจะคลี่คลายเนี่ยช่วงเที่ยงคืนนะคะทีนี้เนี่ยที่แก่งคอยนะคะมันก็จะมีเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักค่ะมวลน้ำเนี่ยก็ไหลมาท่วมที่พักนักท่องเที่ยวแล้วก็บ้านเรือนในบริเวณตำบลชะโอมที่แก่งคอยสระบุรีนะคะก็ทำให้รถยนต์บางส่วนที่จอดอยู่แล้วก็เอาออกไม่ทันเนี่ยก็คงจะมีน้ำท่วมนะคะจนเที่ยงคืนน้ำเริ่มลดนะคะแล้วก็คลี่คลายลงไปนักท่องเที่ยวก็เลยรีบออกจากพื้นที่กันนะคะทีนี้ก็ทราบว่าทางปภ.เองก็มีการส่งเซลล์บอร์ดแคสเตือนด้วยนะคะรวมทั้งเมื่อวานนี้นะคะที่สถานีวังตะไคร้นะคะที่สาริกานครนายกค่ะก็มีการเหมือนกับเป็นเตือนส่งเสียงไซเรนเตือนให้ชาวบ้านเนี่ยเตรียมพร้อมในการอพยพของขึ้นที่สูงค่ะทีนี้ใน Facebook จสร้อยเราก็ได้ลงคลิปนี้มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเสียงให้มันดังกว่านี้อีกหน่อยนะคะบอกว่าเสียงไซเรนมันเบาไปหน่อยนะคะเวลาจะเตือนภัยเนี่ยคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็จะได้ทราบแล้วจะได้อพยพโยกย้ายกันทันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะที่ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักบางแห่งเพราะว่ามีทั้งร่องมรสุมที่พาดภาคเหนือลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะรวมทั้งมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังก็จะแรงขึ้นนะคะทั้ง2 ตัวนี้นะคะเลยทำให้ประเทศไทยมีฝนหนักถึงหนักมากนะคะแล้วถ้ามันตกแบบตกสะสมนะดินมันก็จะดินสไลด์นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยคนในพื้นที่น่าจะพอจะมีข้อมูลก็ให้เตรียมพร้อมในเรื่องตรงนี้นะคะส่วนวันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้ไว้เป็นฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่นะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์ที่31สิงหาคมวันจันทร์แล้วก็เป็นวันสิ้นเดือนด้วยนะคะในช่วงเช้ารถก็เลยค่อนข้างติดมากเป็นพิเศษนะคะในเส้นทางต่างๆนี้นะคะวันนี้นะคะมีการซ้อมใหญ่พิธีพระทานปิยบัตรที่ราชภัฏพระนครถนนแจ้งวัฒนะนะคะก็เลยทำให้รถบริเวณใกล้เคียงเนี่ยหนาแน่นค่ะ
2: yeah.
1: รวมทั้งมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะคะในช่วงคงจะเป็นครึ่งเช้านะคะที่มีพิธีส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเมื่อช่วงประมาณสัก5กว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นอาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่ในตลาด18เมตรพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นมีทั้งหมด9คูหานะคะไฟไหม้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างซึ่งมี2คูหาค่ะนะคะซึ่งไฟเนี่ยไหม้ที่ชั้น2เพราะว่ามันจะเป็นที่เก็บพวกทินเนอร์พวกอะไรพวกเนี้ยติดไฟค่อนข้างง่ายแล้วก็รามทั้งขึ้นข้างบนลงข้างล่างนะคะรถดับเพลิงเนี่ยไปถึงในเวลาไม่นานมากเพราะว่าดับเพลิงอยู่ใกล้กันนะคะก็ใช้น้ำกว่าที่จะควบคุมได้ในประมาณสัก7 โมงค่ะพอหลังจากนั้นนะคะเข้าไปในที่เกิดเหตุเพราะว่าทางเจ้าของนะคะได้แจ้งทางดับเพลิงว่ามีคนในร้านเนี่ยยังออกมาไม่ได้หายไป1 คนนะคะพอเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้นะคะแล้วก็เข้าไปเนี่ยปรากฏว่าพบศพเป็นชายเจ้าของร้านอยู่ที่ชั้น2ของอาคารซึ่งปกติเนี่ยจะพักอยู่ที่ชั้น4นะคะคงคาดว่าก็คงจะหนีลงมานะคะทีนี้เนี่ยอาคารนะคะเป็นตึกแถวก็จะมีเป็นเหล็กดัดตามหน้าต่างนะคะคงจะไม่มีทางออกอื่นต้องลงมาข้างล่างค่ะก็เลยเสียชีวิตในกองเพลิงนะคะเป็นเหตุที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเรื่องที่ต้องติดตามค่ะนะคะเมื่อช่วงตอนสัก10 โมงครึ่งได้นะคะก็รับแจ้งว่ามีเหตุเป็นคนงานเนี่ยถูกเหล็กทับในโรงงานที่อยู่ในซอยบางปลา24สมุทรปราการนะคะทางนคร45เนี่ยไปในที่เกิดเหตุบอกว่าคือที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนกับเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ ด้านหน้าของโรงงานก็มีเป็นรถ18ล้อเตรียมที่จะมารับสินค้าที่เป็นเหล็กพวกนี้ค่ะเป็นเหล็กขนาดยาว12เมตรนะคะแล้วก็หนักมากค่ะโดยในโรงงานเนี่ยก็จะเหล็กก็จะซ้อนๆกันเป็นชั้นๆเวลาที่รถมารับสินค้าเนี่ยเขาก็จะมีลอกที่อยู่บนคานอยู่แล้วตัวลอกนี่มันก็จะเลื่อนมานะคะแล้วก็คนงาน2คนเนี่ยก็ต้องคนนึงอยู่หัวอยู่ท้ายของเหล็กที่เอาลอกนี่ลงมาจับเหล็กเพื่อจะยกแล้วก็เอาไปใส่ให้เคลทให้ตัวลอกเนี่ยเอาไปใส่ที่รถ18ล้อนะคะทีนี้ไม่มั่นใจว่ามันเกิดผิดพลาดอะไรยังไงนะคะทำให้กองเหล็กที่สูงประมาณ 3-40 ชิ้นเนี่ยนะคะที่สูงเป็นแนวตั้งเนี่ยคือมันล้มลงมานะคะแล้วก็ทับคนงานนะคะ2คนคนหนึ่งเนี่ยยังดีที่เขาอยู่ด้านบนนะคะก็ร่วงลงมาได้รับบาดเจ็บส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยคือหล่นอยู่ไปที่ใต้กองเหล็กนี่คือร่างกายเนี่ยก็ถูกเหล็กทับนะคะจนณขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะนำศพออกมาได้นะคะต้องรอทางเจ้าหน้าที่ทางทั้งนิติเวชทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยคือเข้าไปชันสูตรอะไรก่อนถึงจะเคลื่อนย้ายได้นะคะณตอนนี้แล้วก็น้ำหนักเหล็กเนี่ยมันมากค่ะชิ้นนึงน่าจะแบบหลายหนักเป็นหลาย10กิโลทีเดียวนะคะแล้วก็30-40ชิ้นที่กองทับกันค่ะนะตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างที่ดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะส่วนที่คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเกิดไฟไหม้เมื่อคืนวันศุกร์นะคะแล้วก็ไหม้กันแบบยาวนานนะคะทำให้ตัวลักษณะโครงสร้างของอาคารเนี่ยไม่น่าจะใช้การได้แล้วนะคะแล้วก็พวกสินค้าอะไรพวกนี้ก็ถูกไฟไหม้เสียหายหมดเลยนะคะในวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพรายนะคะก็แจ้งว่าได้ขอปิดการจราจรนะคะพื้นที่ด้านหน้าของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คือถนนวรจักรที่อยู่ด้านหน้านะคะเพราะว่าวันนี้ทางพิสูจน์หลักฐานตำรวจเนี่ยก็จะเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุอะไรกันต่อไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะมาประเมินกันนะคะว่าการรื้อย้ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเริ่มได้เมื่อไหร่อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ใช้ถนนหลวงถนนเจริญกรุงซึ่งอยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบเรื่องของที่ปิดการจราจรตรงด้านหน้าของคลองถมเซ็นเตอร์นะคะก็ยังไงถ้าหากว่าสามารถเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเส้นทางกันนะคะส่วนในเรื่องราวอื่นๆนะคะเดี๋ยวคุยกันต่อไปในช่วงของหลังเที่ยงค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันก่อนนะครับกับคุณวัฒนพรวัฒนปุรภากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
2: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ข่าวแรกก็เป็นเรื่องที่วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปประชุมกันนอกสถานที่นะคะเป็นครม.สัญจรที่สงขลาค่ะก็31สิงหาคมแล้วก็1กันยายนนะคะโดยวันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ว่าการประชุมครั้งนี้มีหลายเรื่องที่จะพิจารณานะคะขอให้รอฟังการแถลงรายละเอียดเนื่องจากว่ามีการเตรียมเรื่องต่างๆไว้แล้วโดยทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ได้ลงพื้นที่ตั้งแต่วันเสาร์นะคะเพื่อที่จะหารือและก็รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายในพื้นที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้นำนโยบายไปหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ได้สรุปแนวทางที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะคะให้มีความพร้อมแล้วก็สมบูรณ์ในการรองรับการพัฒนาในหลายมิติทั้งด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมขนส่งสินค้าและภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆตลอดจนดูแลเรื่องของการคืนเงินการเยียวยาเงินเยียวยานะคะให้ไปถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วและก็บรรจุอยู่ในแผนการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะซึ่งรายละเอียดจะแถลงหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนะคะก็คือประชุมในวันที่1กันยายนค่ะ
0: ครับ
2: อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการโกงข้อสอบนะคะโกงข้อสอบท้องถิ่นค่ะโดยวันนี้นะคะคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะได้เปิดเผยถึงกรณีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะทั่วประเทศจำนวน 5,925 รายว่าหลังจากที่กกลางประชุมนะคะและก็กสทนะคะได้ส่งหนังสือนะคะไปยังกจังหวัดทุกจังหวัดนะคะเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบถึงรายชื่อผู้ที่จะถูกเพิกถอนในแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งทางกจังหวัดก็จะได้นัดประชุมนี่คือตามขั้นตอนนะคะพอได้รับหนังสือแล้วกจังหวัดก็จะนัดประชุมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือกจังหวัดก็มีการประชุมไปเกือบครบทุกจังหวัดแล้วนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายเหลืออยู่ประมาณ6จังหวัดซึ่ง6จังหวัดเนี้ยไม่มีรายชื่อที่ผู้ที่ถูกเพิกถอนนะคะดังนั้นก็สามารถสรุปยอดที่จะต้องเพิกถอนได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเพิกถอนไปแล้ว 3,868 คนค่ะส่วนหลายคนอาจจะสงสัยอ้าว 5,925 ทำไมเพิกถอนไป 3,800 เนี่ยนะคะก็ทางคุณนิรัตน์ก็อธิบายนะคะบอกว่ายอดตัวเลขเนี้ยเป็นจำนวนคนที่มีการแก้ไขคะแนนทั้งหมดนะคะซึ่งทางทีมงานนะคะได้ไล่ตรวจสอบแล้วก็เทียบต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะคะพบว่าจำนวน 5,925 คนเนี่ยได้รับการบรรจุไปแล้ว 3,868 คนนะคะและส่วนอีก 1,000 คน 1,000 กว่าเนี่ยรอการบรรจุก็คือหมายถึงว่ายังไม่ได้บรรจุเข้าทำงานซึ่งก็ไม่ต้องไปเพิกถอนอะไรนะคะก็เพิกถอนเพียงคนที่บรรจุไปแล้วคือ 3,868 คนนะคะซึ่ง 1,000 กว่าคนที่ยังไม่ได้บรรจุก็ไม่ต้องไปเพิกถอนนะคะก็หมายถึงว่าไม่ต้องเรียกเข้ามาบรรจุนะคะถือว่าครบถ้วนตามจำนวน 5,925 รายขณะนี้ทางอปท.ได้มีการเพิกถอนครบแล้วนะคะส่วนที่บอกว่าทำไมต้องกำหนดเป็นวันที่31สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายนะคะที่ต้องส่งรายชื่อผู้เพิกถอนเนื่องจากว่าที่ประชุมกกลางเห็นว่าอยากมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งกจังหวัดก็มีการประชุมแล้วก็จะลงนามทั้งหมดนะคะภายในวันนี้นะคะ31สิงหาคมนะคะถามว่ามีใครฟ้องร้องมาบ้างแล้วหรือยังนะคะคุณนิรัตน์ก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่าเราสร้างความชัดเจนนะคะส่งไปพร้อมสมผลคะแนนไปพร้อมหลักฐานนะคะทั้งคะแนนจริงและไม่จริงทุกคนก็ยอมรับนะคะ ส่วนกรณีที่ข้าราชการบางส่วนเนี่ยนะคะมีขอลาออกไปก่อนนะคะที่จะมีการเพิกถอน146คนจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยใช่หรือไม่นะคะคุณนิรัตน์ก็บอกว่าทั้ง146คนที่ชิงลาออกไปก่อนเนี่ยนะคะก็อยู่ในจำนวน 3,868 คนด้วยนะคะวันนี้เราทำตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายมาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือเพิกถอนแล้วก็บรรจุคนเข้ามาใหม่นะคะโดยที่คนที่จะบรรจุใหม่เนี่ยจะดำเนินการภายในเดือนตุลาคมส่วนความคืบหน้าทางคดีนี้ถือว่าเป็นคดีอาญามีหน่วยงานที่มีอำนาจทำหน้าที่ตาม MOU ก็คือปปช.ปปท.ตำรวจปปง.แล้วก็ DSI รับเรื่องนี้เรื่องคดีไปทำเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: คร
2: ับ สำหรับเรื่องของการยื่นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเปิดให้มีการยื่นตรวจสอบคะแนนนะคะทางคุณนิรัตน์ก็บอกว่าทั้งที่กรมสถและก็สำนักงานของสถทั่วประเทศ76จังหวัดนะคะตั้งแต่วันแรกที่เปิดจนถึงวันนี้นะคะมีคนยื่นเรื่องเข้ามาถึง 1,489 คนนะคะที่ยื่นเรื่องมาขอดูคะแนนซึ่งทุกคนก็มาดูเมื่อชัดเจนแล้วก็กลับไปนะคะนี่ก็เป็นมิติหนึ่งที่ทางคณะกรรมการตั้งใจแสดงถึงความโปร่งใสแล้วก็ทิ้งท้ายว่าพันกว่าคนที่ยื่นเรื่องเข้ามาขอดูคะแนนก็ถือว่าไม่น้อยนะคะทั้งนี้นะคะคุณนิรัตน์แล้วก็คุณบุญประสงค์นวลสรายนะคะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้พูดพร้อมกันว่าปิดจ็อบเรียบร้อยนะคะ
0: ครับ
2: ก็มาที่อีกเรื่องนึงค่ะวันนี้นะคะทางพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ค่ะเสนาธิการทหารบกนะคะในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.นะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่อำเภอโคกโพปัตตานีค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดแล้วก็รับฟังข้อมูลรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและผู้นำชุมชนนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพค่ะโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะทางพลเอกชัยพฤกษ์ได้เยี่ยมชมบรรยากาศของจังหวัดปัตตานีในช่วงเช้าก็เรียกง่ายๆว่าเดินตลาดเช้านั่นเองนะคะก็พบว่าประชาชนก็ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติทำให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกฝ่ายนะคะในการดูแลพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ร่วมกันเดินหน้าทำให้ชุมชนเข้มแข็งนะคะทางพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าการทำงานด้านความมั่นคงต้องมุ่งหมายให้ประชาชนเกิดความรู้สึกอุ่นใจแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเจ้าที่จะต้องทำงานใกล้ชิดกับชุมชนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประสานงานความร่วมมือนะคะกับทุกฝ่ายเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่นะคะทั้งนี้จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีศักยภาพมีความงดงามทั้งด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวการสร้างสันติสุขจึงเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้พร้อมกับส่งกำลังใจให้เจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะให้ร่วมกันรักษาความสงบดูแลซึ่งกันและกันและก็เดินหน้าสร้างสังคมปลอด

0: ภัยน่าอยู่และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ครับ
0: นะคะมาดูเรื่องของราคาทองคำนะคะคุณเสมาวันนี้ทองคำนี่ในประเทศนี่เรียกว่าร้อนแรงมากเปิดตลาดครั้งปรับครั้งแรกเนี่ยลบไป650บาทนะคะหลังจากนั้นก็ปรับติดต่อกันอีก6ครั้งซึ่งเป็นปรับลบค่ะโดยครั้งที่7นะคะที่มีการปรับเนี่ยทองคำในประเทศร่วงลงไปแรงถึงลบ 1,000 บาทเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะครั้งที่8ถึงครั้งที่11ก็ปรับบวกนะคะแล้วก็จนถึงขณะนี้เนี่ยปรับไปแล้วทั้งหมดนะคะ17ครั้งค่ะโดยเป็นการปรับบวกไป7ครั้งนะคะปรับลบไป9ครั้งค่ะนะคะจนถึงขณะนี้ทองคำในประเทศลบอยู่650บาทนะคะ ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 69,400 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,600 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,700.76 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่74,000 บาทนะคะก็ปริ่มจะลงไปนะคะตอนนี้ก็ลงอยู่650บาทค่ะสำหรับทองคำในประเทศนะคะส่วนทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,435 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.15 บาทนะคะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกค่ะราคาน้ำมันตลาดโลกตอนนี้นะคะเวสเท็กซัสบวกเพิ่มไปอีก2เหรียญ20เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 85.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์บวกเพิ่มเช่นกันนะคะคุณเสมาอยู่ที่2เหรียญเพิ่มอีก2เหรียญ42เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 90.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะมาดูตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะครึ่งวันเช้าตอนนี้อยู่ที่ 1,590.67 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 2.45 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 33,414.80 ล้านบาทนะคะมาดูข่าวต่างประเทศกันนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐค่ะได้ประกาศความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงกับเวเนซุเอลาเพื่อที่จะเข้าควบคุมน้ำมันดิบสำรองของเวเนซุเอลานะคะที่ได้รับการพิสูจน์แล้วกว่า 65,000 ล้านบาร์เรลนะคะซึ่งก็จะเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันของสหรัฐอเมริกามากกว่า2เท่าและก็จะทำให้ราคาน้ำมันลดลงมากสำหรับชาวอเมริกันทุกคนนะคะนางเดลซี่โรดิเกสนะคะประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลากล่าวว่าข้อตกลงนี้มีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตน้ำมันดิบนะคะเป็น 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันพร้อมกับยกย่องข้อตกลงฉบับนี้นะคะว่าจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและรักษาอธิปไตยของประเทศนะคะเหนือทรัพยากรธรรมชาติก่อนหน้านี้นางโรดิเกสเปิดเผยว่าข้อตกลงฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์17แห่งนะคะซึ่งมีศักยภาพที่พิสูจน์แล้วถึง 65,000 ล้านบาร์เรลรวมถึงมีการลงทุนมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์และภาษีมากกว่า 29,000 ล้านดอลลาร์นะคะสำหรับเวเนซุเอลาการลงทุนเหล่านี้จะช่วยฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงอุตสาหกรรมให้ทันสมัยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและก็ความมั่นคงทางด้านพลังงานของภูมิภาครวมถึงการสร้างความสมดุลมากขึ้นในตลาดระหว่างประเทศค่ะ
1: ครับ
0: นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือ
1: ีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
5: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
6: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเครื่องไฟฟ้า
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS 100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

กลับมาเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับสวัสดีใน YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับแหมต้อนรับอบอุ่นเลยนะฮะสวัสดีคุณปลั๊กคุณกระปุกแดงพี่พรจันทร์สวัสดีครับพี่พรจันทร์คุณอิสราคุณรพีนะครับคุณธีรนนท์คุณปรมินทร์นะหรือว่าน้องต้นน้ำใช่มั้ยคุณนิชาด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความคิดถึงทุกๆท่านเลยนะฮะกลับมาแล้วนะครับกลับมาเจอกันที่เก่าช่วงเวลาเดิมนะอยู่กับเสมาแล้วก็จสร้อยนะครับในช่วงเวลานี้วันนี้ฝนไม่มีนะครับวันนี้ไม่ได้มาพร้อมฝนเพราะว่าตอนมาเนี่ยฝนตกไปแล้วตอนนี้หลายพื้นที่เขาบอกว่าเริ่มมีแสงแดดอ่อนๆก็วันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าให้ฝนฟ้าคะนองไว้ร้อยละ70ไม่แน่นะระหว่างที่ได้ยินเสียงเสมาอยู่ตอนนี้ยังจะมีฝนตกอยู่ใช่ไหมครับหลายพื้นที่เลยต้องขออภัยด้วยนะฮะสมฉายาที่ทุกๆท่านได้เอ็นดูแล้วก็ตั้งให้จริงๆเนี่ยเสมาพาฝนนะฮะก็วันนี้ฝนร้อยละ70ครับตามข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่ากรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 นะครับแล้วก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรายภาคนะครับทางภาคเหนือนี่ก็ยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ครับแล้วมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธร

มุกดาหารและนครราชสีมาครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีครับภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีครับตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาเห็นบอกว่าจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่โดยมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลครับตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับตั้งแต่กระบี่ลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับซึ่งตอนนี้จากสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำก็พบว่าช่วง 12:30 นพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่เขตลาดกระบังบางกะปิวังทองหลางวัฒนาสาทรตลิ่งชันทวีวัฒนาเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ครับฝนรวมอยู่ที่เขตลาดกระบังครับ 2.0 มิลลิเมตรนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับสวัสดีพี่ตู่ระยองด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พันธ์ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับความทักทายทุกๆท่านเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะอบอุ่นเลยนะวันนี้นะครับมีข้อมูลทางหลังไมค์ครับรับแจ้งจากพี่พันธ์นะครับเมื่อสักครู่นี้รถจอดเสียถนนบรมราชชนนีนะครับเป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงซอยทุ่งมังกรประมาณ200เมตรบรมขาเข้าก่อนถึงตัดทุ่งมังกร200เมตรเป็นบรรทุก6ล้อนะครับพี่พันธ์บอกว่ายางแตกแล้วก็จอดเสียอยู่ช่องทางหลักด้านซ้ายส่งผลให้การจราจรก็ชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวครับผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันพี่พันธ์ฝากข้อมูลไว้การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณพินิจแจ้งแทนพี่สาวครับบอกว่าพี่สาวเพิ่งจะกลับมาจากสหรัฐอเมริกานะฮะลืมบัตรกินการ์ดเอาไว้แล้วก็มีเอกสารมีเงินด้วยนะจำนวนหนึ่งชื่อคุณแคทคลินเดทนะฮะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีขาวจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วก็มาลงที่กรมบังคับคดีตอน1ทุ่มเมื่อคืนนี้นะเป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงนะฮะถ้าพี่ๆคนขับรถสาธารณะทั้งหลายหรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นต่อนะครับถ้าเกิดว่าเก็บของได้นะก็สามารถแจ้งติดต่อกลับมาที่จสร้อยของเราได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถติดต่อกลับมาทางจสร้อยของเราได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะเผื่อว่ามีท่านใดเก็บได้แล้วแจ้งกลับมาดูข้อมูลถ้าเกิดว่าแมทกันตรงกันเดี๋ยวเราจะรีบติดต่อไปหาเจ้าของแล้วก็จะได้ทำการส่งคืนของกันนะครับมีข้อมูลสภาพการจราจรมาเพิ่มเติมนะครับบอกว่าทางด้านของเพลินจิตแล้วก็ทางฝั่งของสุขุมวิทแถวอโศกเขาบอกว่าชะลอตัวนะได้ต่ำรอบจังหวะสัญญาณไฟด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นฝั่งขาเข้านะครับที่เห็นว่ามีปริมาณรถมากแล้วก็มีชะลอตัวกันอยู่บริเวณจุดดังกล่าวส่วนทางฝั่งกลับการขาออกเนี่ยไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะแล้วก็ทางฝั่งของสาทรใต้ณเวลานี้การจราจรก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่นะครับด้านของสาทรใต้ที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็คล่องตัวดีนะครับเป็นปกติก่อนหน้านี้มีฝนลงมาไม่แน่ใจว่าตรงโซนนู้นเนี่ยฝนหยุดไปหรือยังนะครับทางด้านของคลองเตยพระราม4นะครับที่ตึกไทยก่อนหน้านี้ก็มีเป็นละอองโปรยลงมาเช่นเดียวกันนะครับหลายพื้นที่นะที่มีฝนโปรยปรายลงมาในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับแล้วก็วันจันทร์นี่เป็นจันทร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นนี้จะมาเน้นเรื่องของสภาพการจราจรทางด้านของวรจักรนะครับน่าจะทราบกันแล้ววันนี้อีกวันหนึ่งนะ
ที่เขามีการปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรนะครับด้านหน้าคลองถมนะเป็นให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติงานในพื้นที่อีก1วันนะครับแล้วก็เส้นทางโดยรอบนะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเขาก็มีการจัดวางกำลังกันนะครับมีการจัดวางกำลังกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางทุกๆท่านนะฮะเส้นทางโดยรอบเลยนะไม่ว่าจะเป็นถนนหลวงเจริญกรุงนะครับไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงทางด้านของวรจักรด้านหน้าของคลองถมเซ็นเตอร์ก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจำเป็นต้องมีการปิดการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่วนเส้นทางอื่นๆที่รับแจ้งว่าช่วงเที่ยงมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะก็จะเป็นทางด้านของหน้าห้างไม่ว่าจะเป็นส่วนเพชรบุรีจะเป็นแนวก่อสร้างด้วยนะตรงราชทีวีนะตรงประตูน้ำด้านของเพลินจิตพระรามหนึ่งหน้าห้างจุดนี้แล้วก็มาจากจตุรทิศนะที่จะมุ่งหน้ามาศรีอยุธยาต่อเนื่องมาทางฝั่งพญาไทแล้วก็ด้านของพญาไทเองที่มาจากรางน้ำจะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชเทวีรวมไปถึงทางด้านของพระราม4แต่ว่าพระราม4เนี่ยเขาชะลอตัวก็แค่ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะแต่ว่าโดยรวมก็ยังถือว่าการจราจรยังใช้การได้นะครับพี่เพลินสวัสดีด้วยนะครับบอกว่าวันนี้จะมารับรางวัลแม่ประนอมเหรอฮะอ๋อได้เลยครับได้เลยให้น้องถามน้องได้เลยนะใครที่ออกไปรับคุณเพลินนะฮะถามเลยว่าเสมาพักกี่โมงเดี๋ยวจะรีบออกไปเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะมากี่โมงนะครับขอบคุณมากนะพี่เพิร์นนะเดี๋ยวเจอกันนะขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะมีสภาพการจราจรเพิ่มเติมมาอีกสักเล็กน้อยนะในช่วงเวลานี้นะครับยังพอมีเวลาทางด้านของราชวิถีที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกการเรือนเห็นบอกว่าชะลอตัวเล็กน้อยก่อนถึงแยกสังฮีใช่ไหมอ๋อเป็นประจำทุกวันตอนเย็นนี่รถจะเยอะกว่านี้นะตรงเนี้ยแต่ว่าด้านบนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนนี่ยังใช้การได้นะครับยังไม่ได้มีปัญหาการจราจรแล้วก็ด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8นะครับเข้าออกก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับทั้งไปและกลับเลยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกระทรวงมหาดไทยสั่งเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 3,868 รายเตรียมเรียกผู้สอบผ่านจริงบรรจุแทนตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
7: วายฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
1: องปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยผลสำเร็จเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 3,868 รายดีเดย์31สิงหาคมนี้ตามเป้าหมายเตรียมพร้อมส่งขออภัยค่ะพร้อมเตรียมส่งคนผิดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟันอาญาต่อไปคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นายนิรัตน์พงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดณวันที่31สิงหาคมคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดได้รับรายงานครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยมียอดผู้ถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งรวมทั้งสิ้น 3,868 รายซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกอกลางมีมติให้เพิกถอนมีผลตั้งแต่วันนี้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศส่วนกรณีข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดจึงเพิกถอน 3,868 รายทั้งที่ตรวจสอบพบว่ามีการแก้คะแนนมากถึง 5,925 รายเรื่องนี้นายนิรัตน์อธิบายว่าตัวเลข 5,900 กว่ารายนั้นผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนในบัญชีใหญ่ทั้งหมดแต่มีผู้ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการไปแล้วเพียง 3,800 กว่ารายซึ่งต้องทำเรื่องเพิกถอนคำสั่งอีกพันกว่ารายที่เหลืออยู่ระหว่างการรอบรรจุหน่วยงานจึงได้ใช้วิธีการไม่เรียกบรรจุทำงานแทนอย่างไรก็ตามในจำนวนผู้ถูกเพิกถอน 3,800 กว่าคนพบว่ามีผู้ยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้แล้ว140กว่ารายซึ่งการลาออกไม่ได้ทำให้พ้นจากความผิดอาญาโดยสธ.ได้ส่งข้อมูลหลักฐานทั้งหมดซึ่งเป็นคะแนนที่แท้จริงให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนแล้วสำหรับขั้นตอนต่อไปสธ.กำหนดแผนบริหารจัดการบัญชีเพื่อคืนความยุติธรรมโดยจะเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับคะแนนที่ถูกต้องจากบัญชีสำรองที่มีอยู่ประมาณ 50,000 รายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ถูกเพิกถอนออกไปแทนคาดว่าจะสามารถเริ่มบรรจุแต่งตั้งข้าราชการชุดใหม่ได้ในเดือนตุลาคมนี้อยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ด้านนายกยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเอาผิดตามกฎหมายหลังมี146คนชิงลาออกชี้ไม่รอดความผิดส่วนแนวคิดปมยุบสกสทย้ำยึดตามหลักเกณฑ์คุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นกว่า 5,900 รายชื่อโดยระบุว่าวันนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วและมีระเบียบและข้อบังคับอยู่แล้วส่วนแนวคิดเรื่องการยุบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายอนุทินระบุว่าต้องดูว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่พร้อมย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเมื่อถามกี่ครั้งก็ต้องตอบตามกฎหมายจะตอบแบบถูกใจไม่ได้ส่วนกรณีที่มีตำรวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาเกี่ยวข้องนายอนุทินระบุว่าเรื่องทางคดีปปช.จะเป็นผู้ดำเนินการเป็นหลัก และได้ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทั้งตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานปปง.เพื่อติดตามเส้นทางทางการเงินรวมถึงการตรวจสอบความผิดในส่วนของข้าราชการซึ่งขณะนี้ดำเนินการครบถ้วนแล้วพร้อมยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ถูกพาดพิงหรือผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดต้องถูกดำเนินคดีอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีอิทธิพลใดที่จะมาทำให้การดำเนินคดีเบี่ยงเบนไปได้นี่เป็นตอนชัยชิพฤกษ์รายงานครับ
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่31สิงหาคมนี้ถึงวันที่1กันยายนรวม2วันหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขณะนี้ทางอุทยานยังคงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง
3: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นนะคะท่ามนรัฐขันทวินาหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้มีข้อมูลให้ได้ติดตามกันนะครับจากทางด้านของธนาคารออมสินครับข่าวดีสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือเป็นเงินทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือว่าผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้และมีความสามารถในการจ่ายชำระคืนธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องหรือต่อยอดกิจการด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทครับดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 16.20 ต่อปีผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสมัครง่ายๆได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ครับสำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center ครับ1115หรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินด้วยนะครับคุณเอกชัยสวัสดีครับบอกว่าตอนนี้อยู่แถวคลองหลวงฝนเริ่มเป็นละอองมาแล้ววันนี้ฝนน่าจะไปส่งถึงนครนายกเลยคิดถึงเหมือนกันนะฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณเอกชัยเดินทางปลอดภัยนะพี่เพลินนะหรือว่าพี่เล็กเอกชัยเมื่อสักครู่ได้เจอกันแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดินทางปลอดภัยคุณกระปุกแดงคุณระพีพี่พันนะครับเมื่อสักครู่พี่ตู่ระยองด้วยคุณปรมินคุณนิชาพรนะครับแล้วก็คุณธีรนนท์คุณอิสราแล้วก็พี่พรจันทร์รวมไปถึงคุณปลั๊กด้วยนะครับที่เพิ่มเติมมาให้ข้อมูลผ่านช่องทาง YouTube กับ JS100 Radio ของเราทางหลังไมค์ครับรับแจ้งจากคุณสุขใจแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาคุณสุขใจบอกว่ารัชดาภิเษกฝั่งขาเข้านะครับบนต่างระดับรัชวิภามีผู้ชายอายุประมาณ50ปีนะคุณสุขใจบอกว่าเป็นผู้ชายอยู่บนต่างระดับรัชวิภาถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าใส่เสื้อสีน้ำเงินแล้วก็เหมือนเดินเก็บของเก็บขยะอยู่เลนขวานะแต่ว่ามันอันตรายนะก็เลยแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาอยากให้เพื่อนร่วมทางระมัดระวังนะครับเพราะว่าอันตรายต่อตัวเขาเองด้วยนะแล้วก็อันตรายต่อเพื่อนร่วมทางด้วยก็อยากจะให้เพิ่มเติมความระมัดระวังกันถนนรัชดาภิเษกนะครับเป็นฝั่งขาเข้าบนต่างระดับรัชวิภานะคุณสุขใจสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับจุดนี้มันน่ากลัวยังไงพี่สุดสุขใจมันเป็นยังไงอ่ะตรงเนี้ย
1: เขาเดินเก็บของที่มันตก
0: อ
1: ยู่ในเลนด้านขวาสุดนะครับ
0: ครับ
1: บนต่างระดับรัชวิภา
0: หรอแล้วเขามีถุงมีอะไรถือไปแล้วเก็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอหรือไง
1: ใช่เขาเดินเก็บไปเรื่อยๆครับเขาเห็นอะไรเขาก็กลุ่มเก็บเขาไม่สนใจแล้วรถมันจะวิ่งมาข้างหลัง
0: โอ้เขาแต่งตัวยังไงฮะจะได้เป็นจุดสังเกตหน่อย
1: ก็เป็นชายน่าจะ50 กว่านี่แหละ
0: 50 กว่าเนาะ
1: รอยตักครับแล้วก็ใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลแล้วก็ถือถุงปุ๋ย
0: ครับแล้วมันก็เดินชิดขวาสุดอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับอยู่บนเลนขวาสุดเลยครับ
0: โอ้โห
1: ข้ามจากแยกประชานุกูลไปฝั่งราชวิภานะครับ อยู่บนต่างระดับอ่ะ
0: แล้วรถวิ่งกันเร็วไหมรถติดไหมชะลอตัวกันไหม
1: รถก็ชะลอเพราะว่าเขาเดินขวาไงรถมันก็ต้องชะลอเบียดเข้าซ้าย
0: ครับอ่ะแต่รถไม่ได้ติดขัดใช่ไหมก็เหมือนชะลอตรงที่เขาเดินอยู
1: ่ติดเยอะคร
0: ับ ติดเยอะด้วยเอาฝนตกอยู่เหรอฮะ
1: ครับ
0: ตกหนักไหมครับตรงนั้น
1: ไม่หนักครับ
0: ได้
1: ไปปล่อย
0: เดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ไปดูให้นะครับสำหรับจุดนี้
1: ครับถ้าเดินแบบไม่สนใจเลยเก็บเห็นอะไรแปลกๆเขาก็ก้มเก็บยืนดูอะไรเงี้ย
0: ครับอ่ะได้ครับ เราประสานงานสนประชาชื่นไปละ
1: ได
0: ้ได้ขอบคุณมากเลยพี่สุกใจ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณสุขใจนะครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะรัชดาพิเศษเป็นฝั่งขาเข้านะบนต่างระดับราชวิภาเลยเขาบอกอันตรายมากนะครับอายุประมาณ50ปีเป็นผู้ชายนะใส่เสื้อแบบสีน้ำเงินแล้วก็ในมือเนี่ยถือถุงขยะใบหนึ่งแล้วพอเจออะไรก็ก้มเก็บก้มเก็บนะฮะมันอันตรายนะรถก็วิ่งสวนมานะอยู่เลนขวาสุดด้วยนะฮะระวังด้วยนะครับเราประสานงานพื้นที่ทางด้านของสน.ประชาชื่นรับทราบแล้วนะก็ต้องขอบคุณทางสน.ประชาชื่นด้วยนะครับส่วนการจราจรก็ชะลอตัวนะเพราะว่าต้องมาเบี่ยงจุดนี้กันนี่แหละนะมันอันตรายนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็พี่พันธ์ใช้บรมขาออกแถวเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามุ่งหน้าไปต่างระดับสิรินธรนะพี่พันธ์บอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้นะไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรยังใช้การได้ทั้งสองฝั่งคุณปฏิวัติแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาในแอปพลิเคชันของ JS Lloyd ของเรานะครับคุณปฏิวัติบอกว่ามอเตอร์เวย์เป็นสาย7ฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่19นะครับมีรถตู้จอดเสียกม19นะก่อนถึงต่างระดับลาดกระบังถ้าต่างระดับลาดกระบังนี่มันประมาณ20กว่านี่กม19มอเตอร์เวย์สาย7ขาออกนะครับกม19มีรถตู้จอดเสียเลนกลางเลยนะเขาบอกว่าอยู่เลนกลางเลยนะเนี่ยอันตรายมากก็เลยต้องรีบแจ้งผ่านทาง SOS มาเลยเพราะว่ามันอยู่เลนกลางด้วยนะกม19มอเตอร์เวย์สาย7ขาออกกม19เลนกลางเลยนะครับรถตู้ไปจอดเสียก็บอกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่นะตอนที่คุณปฏิวัติแจ้งเข้ามาเนี่ยเราก็เลยรีบแจ้งไปทางกู้ภัยสาย9ตอนนี้เจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะขอบคุณทางกู้ภัยสาย9ด้วยคุณปฏิวัติด้วยนะครับเราดำเนินการประสานงานต่อให้แล้วเพราะว่าเขาอยู่เลนกลางเลยนะรถที่วิ่งมาเร็วๆเนี่ยเขาก็ต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหลบกันแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุกันได้นะครับฝากระวังนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่19นะเป็นรถตู้เนี่ยแหละอยู่เลนกลางเลยนะประสานงานกู้ภัยให้ละนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ไปเป็นที่เรียบร้อยการจราจรก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ก็จะมีชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวนี่แหละนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะส่วนฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหาการจราจรก็ยังใช้การได้นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของซอกอพยพหนีไฟนะครับเป็นข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199นะเขาบอกว่าถึงเวลา 4:00 นที่สำนักงบประมาณซอยพหลโยธิน3นะครับอาคารสำนักงบประมาณซอยพหลโยธิน3จะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟศูนย์วิทยุพระราม199นะครับที่ฝากประชาสัมพันธ์มานะฮะก็ขอบคุณทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะแล้วก็เรื่องของฝนนะครับตอนนี้ก็กระจายไปหลายพื้นที่เลยนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นมาพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่เขตพระนครมีนบุรีและกระบังดอนเมืองสายไหมหลัก4บางคอแหลมเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่นะครับแล้วก็มีที่ฝั่งทนก็จะมีบางกอกใหญ่จอมทองทุ่งครุบางแคบางบอนบางขุนเทียนเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ฝนรวมอยู่ที่ลาดกระบังนะครับ2มิลลิเมตรนะฮะลักษณะเป็นกลุ่มฝนกระจายตัวกันอยู่ขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำด้วยนะฮะวันนี้ก็หลายพื้นที่หน่อยนะเพราะว่าทางกรมอุตุให้ฝนฟ้าคะนองกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย70%ของพื้นที่นะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับก็ต้องติดตามในช่วงเย็นช่วงค่ำอีกทีนะครับเลิกงานเลิกเรียนว่าจะมีฝนเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับสวัสดีคุณต้นรักด้วยนะครับแล้วก็คุณปรมินทร์คุณเพลินที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับผ่านช่องทาง YouTube กับทางจสร้อยของเราเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะเดี๋ยวไปตรวจสอบเรื่องของเส้นทางเดินรถกันมาละท่านภูมิกับนะสน.พระพาชัย1นะฮะท่านพันตำรวจเอกอภิเชษทรัพย์ส่งเสริมท่านภูมิกับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้เรามีการจัดการจราจรยังไงบ้างครับบริเวณช่วงคลองถมเซ็นเตอร์ครับ
2: ตอนนี้ในถนนวรจักรนะครับตั้งแต่แยก SAB มุ่งหน้าแยกวรจักรเนี่ยตอนนี้เราขอปิดชั่วคราวเพราะว่าเนื่องจากมีเครื่องจักรใหญ่เข้ามาเข้าหน้างานเยอะนะครับ เกรงจะเกิดอันตรายถ้าเราเปิดการสัญจรแต่ในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวเราจะพิจารณาเปิดเป็นช่วงๆให้รถบรรเทารถที่มาจากทางบรจักรมุ่งหน้าไป SAB ได้ครับโดยจัดจราจรที่จะอยู่ประจำจุดแล้วก็คอยบริหารเส้นทางตัวนั้นอยู่ครับ
0: แล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าจะสามารถใช้จุดนี้ได้เป็นปกติไหมครับหรือว่าก็ต้องทำแบบเหมือนที่ทำวันนี้หรือยังไงครับท่านมุ่งกับ
2: จากการประเมินน่าจะต้องเป็นลักษณะนี้อีกครับวันหรือ2วันเดี๋ยวตอนเย็นจะมีการประชุมสรุปอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวจะต้องติดตามเป็นรายวันนะครับ
0: โอ้ได้ครับก็เดี๋ยวน่าจะเป็นลักษณะดังกล่าวจะปิดตั้งแต่ช่วงแยก SAB จนถึงแยกวรจักรใช่ไหม
2: ครับครับแต่ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนอย่างช่วงเช้าเนี่ยครับเราจะผ่อนผันให้เข้ามาใน1เลนจาก SAB มุ่งหน้าไปทางวรจักรแต่ช่วงเย็นช่วง rush hour เนี่ยครับเราจะให้จากทางวรจักรเนี่ยมุ่งหน้าไป SAB ได้ครับเพื่อเป็นการบรรเทาบางส่วน
0: พอจะบอกเป็นช่วงเวลาได้ไหมครับว่าเร่งด่วนเช้าตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
2: ช่วงเช้านะครับก็คือเราจะปิดหลัง 9:30 จาก SAB มาวรจักร
0: ครับ
2: ส่วนช่วงเย็นนะครับประมาณ4:00 เนี่ยเราจะเปิดให้จากทางวรจักรมุ่งไปทาง SAB จนถึงประมาณ6:00 อ่ะครับแล้วก็ดูถ้าหลังจากนั้นถ้าไม่มีเครื่องจักรเข้าอะไรเข้าเราก็จะเปิดให้สัญจรได้1เลนครับ
0: อ๋อเหมือนเราก็จะ
2: ยึดตรงนั้นมันเป็น4ช่องจราจรครับ
0: เหมือนเราก็จะยึดรูปแบบตามหน้างานเป็นหลักด้วยใช่มั้ยฮะก
2: ็ต้องดูกันครับเพราะว่ามันมีรถเครื่องจักรเข้าออกอยู่
0: โอ้ถ้าอย่างนั้นต้องรบกวนส่งข่าวเป็นระยะแล้วครับเพราะว่าเราจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ได้ด้วยแล้วตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้กำกับในพื้นที่รถมากน้อยแค่ไหน
2: โดยรอบก็ยังหมุนได้ตามปกติแต่อาจจะทำชะลอตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องขออภัยผู้ใช้ถนนในช่วงใกล้เคียงตรงนี้ด้วย
0: โอ้เขาเข้าใจไหมฮะคนที่เขาใช้เส้นทางเขาสามารถหลีกเลี่ยงไปทางไหนยังไงบ้างท่านผู้กำกับแนะนำหน่อยได้ไหมครับ
2: ก็ถ้ามาจากถนนหลวงนะครับก็จะมุ่งหน้าแล้วก็ตรงไปถึงแยกเรือนจำแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายถ้าจะไปทางพระปกนะครับพระปกเก้าแต่ถ้ามาจากทางพระปกเก้าก็ต้องเลี่ยงไปทางแยกราชวงศ์แล้วเลี้ยวขวาไปทางตรงเมอรี่คิงเก่าครับเพื่อหมุนออกเลี่ยงจากตรงแยกตรงนี้ไปนะครับโดยเพจของสน.ครับมีการจัดทำแผนที่ประชาสัมพันธ์ไว้แล้วนะครับ
0: ครับมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ใช้เส้นทางบริเวณจุดดังกล่าวเชิญได้เลยนะครับท่านผู้กำกับ
2: ก็สองสามวันนี้ช่วงนี้ยังต้องเกิดความไม่สะดวกนะครับยังไงฝากประชาชนคอยดูสถานการณ์จากทางเพจสน.แล้วก็ของจสร.ที่เราประชาสัมพันธ์ร่วมกันนะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็ให้วางแผนนิดนึงเผื่อเวลาที่ในการเดินทางนะครับ
0: ครับเรายินดีเลยเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะบอกทางหลีกเลี่ยงให้ด้วยถ้ามีข้อมูลอัปเดตต้องรบกวนท่านผู้กำกับด้วยนะครับ
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณ
2: มากนะครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณท่านพันตำรวจเอกอภิเชษทรัพย์ส่งเสริมนะครับท่านผู้กำกับสน.พระภาชัย1นะฮะก็ลักษณะจะปิดแบบนี้อีกประมาณสักวันถึง2วันนะก็เดี๋ยวจะมีการประชุมกันในช่วงเย็นนี้ด้วยนะว่าถ้าผลสรุปออกมาเป็นยังไงจะเปิดยังไงจะปิดยังไงกี่โมงรายละเอียดเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเพราะเมื่อสักครู่ก็ท่านผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวจะส่งข่าวไประยะขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้กำกับสน.พระภาชัย1นะก็จะมีการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะฮะวรจักรแยก SAB จนถึงแยกวรจักรนะครับก็จะเปิดให้ในช่วงเร่งด่วนเย็นน่าจะประมาณสัก 16:00 นไปจนถึง 18:00 นแต่ว่าก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าดูการเข้าออกของรถที่ทำงานนะฮะเข้าออกในพื้นที่เป็นหลักด้วยนะส่วนช่วงเช้าเนี่ยก็เดี๋ยวรอผลประชุมนะครับในช่วงเย็นนี้ละกันว่าจะเอายังไงเบื้องต้นเมื่อสักครู่ก็เห็นบอกว่าถ้าจะปิดก็จะปิดช่วงหลัง 9:30 นะฮะสำหรับช่วงเช้าเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอัปเดตจสร้อยจะรีบมาแจ้งให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบก่อนนะครับคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: โอ้ยคิดถึงจังเลย
3: คิดถึงเหมือนกัน
0: เป็นไงบ้างครับพี่น้อย
3: ผมอยู่เพชรเกษมนะใช้เพชรเกษมขาออก
0: ครับ
3: จากบางว่ามาบางไผ่บางแคนี่บางไผ่บางว่าบางแคเนาะ
0: ครับ
3: ใช้การได้ดีคุณเสมาต่อเนื่องมาถึงนี่เลยสาย2สาย3
0: ครับ
3: มาถนนมาเจริญทั้งไปกลับโอเคใช้ได้แต่ว่ามีฝนโปรยๆนะตลอดเส้นทางเลย
0: ครับผม
3: นะครับผมเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาเจริญมาส่งผู้โดยสารแถววัด น้องแคม
0: ครับ
3: ส่งเรียบร้อยแล้วก็ออกมาแล้วจะหาวิธีกลับทางบางบอน5ไปทางโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ไปทางนู้นอ่ะนะครับก็ยังโปรยๆอยู่ฝนยังนานๆปัดน้ำฝนทีนึงไม่ได้ตกหนักหรอก
0: ตกทิ้งช่วงละทิ้งช่วงฝน
3: ฮะฮะตกพอเปียกๆนี่แหละ
0: ครับ
3: กลับมาเราก็ดีใจนะคุณเสมา
0: ขอบคุณครับ
3: หายไปเราก็คิดถึง
0: อ๋อครับผม
3: พอจะถูกวันที่หนึ่งก็บอกจะลาออก
0: ยังไม่ถึงก็เจ๊ต้องพรุ่งนี้สิพี่น้อย
3: พรุ่งนี้สิแต่ผมว่ายังไงก็ได้ถึกเวลาทิ้งอย่างเหมือนเดิมที่เคย
0: ก็ภาวนาขออย่าให้ถูกละกัน
3: โอ้ถูกก็อยากให้ถูกไม่อยากให้ถูกก็ใจนึงถ้าถูกแล้วคุณก็หายไปพวกเราจะคุยกับใครอ่ะ
0: เออพี่น้อยต้องเลือกแล้วนะพี่น้อยต้องเลือกแล้วนะ
3: ให้เลือกถูกหรือไม่ถูกดีอ
0: ่ะเออนั่นน่ะสิถ้าผมถามพี่น้อยถ้าสมมติว่าผมถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วผมลาออกอะผมไม่อยู่ที่นี่ละกับผมไม่ถูกแต่ผมยังอยู่ที่นี่ต่ออะพอให้พี่น้อยเลือกอะพี่น้อยเอา
3: เนี้ยผมให้ถูกวันที่สองแล้วกันแล้วไม่ต้องลาโอเคไหม
0: ให้ถูกให้ถูกนะแต่คุณต้องอยู่ต่อนะรางวัลที่สอง
3: ต้องอยู่ต่อรางวัลที่สองถ้าหนึ่งคุณต้องลาออก
0: รางวัลใกล้เคียงอะไรก็ได้ข้างเคียง
3: ครับผมข้างเคียงก็ได
0: ้ครับผม
3: ครับผม
0: ขอบคุณมากพี่น้อยนี่แสดงว่ารักมากนะเนี่ย
3: โอ้คิดถึงหลายวันอยู
0: ่ขอบคุณครับคิดถึงเหมือนกัน
3: ขอให้แข็งแรงขอให้ปลอดภัยขอให้ลูกชายจงแข็งแรงเหม
0: ือ
3: นพ่อ
0: ครับผม
3: นะแล้วก็รูปหล่อเหมือนพ่อด้วย
0: โอ้อันนี้น่าจะแน่นอนอยู่แล้วพี่น้อย
3: ขอบค
0: ุ
3: ณคร
0: ับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะสำหรับความห่วงใยทุกๆท่านเลยนะพอทราบข่าวก็โอ้ขอบคุณมากๆนะผมไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรนอกจากขอบคุณนะเนาะถ้าเกิดว่ามีคำว่าอะไรที่มันให้มากกว่าคำว่าขอบคุณก็ผมให้ทุกๆท่านละกันที่คอยเป็นห่วงเป็นใยเสมอมานะฮะขอบคุณจริงๆนะคุณกระปุกแดงบอกว่าสมุทรปราการ32องศาดัชนีความร้อน37นะอันนี้ก็มีแดดแล้วใช่ไหมฝนเริ่มไม่มีแล้วหรือเปล่าที่สมุทรปราการนะแต่ว่าเมื่อสักครู่พี่น้อยใช้เป็นเกษตรมาบอกว่ายังมีฝนเป็นละอองโปรยๆอยู่นะครับแถวหนองแขมแถว81มาเจริญอะไรแถวนู้นนะครับก็เดินทางปลอดภัยกันทุกท่านพี่พานสวัสดีครับพี่พาน
4: สวัสดีครับพี่เสมาหายไปก็หลังไมค์นี่โทรไฟไหม้เลยครับผมไฟไหม้เลยนะสายโทรศัพท์
0: เอาจริงเหรอโทรมาสาบแช่งตามด่าเหรอว่าหายไปไหนอะไรอย่างงี้เหรอ
4: ไม่ใช่
0: อ๋อไม่ใช่
4: โทรมาสาบ
0: โทรมาสาบครับผมนึกว่าโทรมาด่าว่ามันหายไปไหนเนี่ยนานแล้วนะอะไรอ๋อ
4: ไม่ครับไมค์ที่เขาโทรผมก็บอกหลังไมค์เขาบอกว่าสายโทรศัพท์แทบไหม้เขา
0: หรอคิดถึงไหมล่ะ
4: ใช่ครับผมใช้เวลาเปิดนะครับพี่เสมา
0: ครับ
4: ข้ามมาลามแปดมาฝั่งบางขุนพรหมครับจระสี่แยกมิสุกษัตริย
0: ์เป็นไงบ้างพี่พัน
4: ธ์ไม่มีปัญหาครับการจราจรแต่ว่าไอ้ตรงเลยวัดอินมาเขาตั้งตัวอย่างออกมาเยอะเขาห้ามจอดน
0: ี่
4: คร
0: ับ อ๋ออ๋อครับผม
4: เขาตั้งออกมาขึ้นเลนเลยนะพี
0: ่
4: เลนซ้ายสุดอ่ะครับผม
0: ครับผม
4: เขาห้ามจอดตลอดแนวครับผม
0: หรอตรงมิสุกษัตริย์เหรอ
4: ใช่ตรงถนนมิสุกษัตริย์นั่นแหละครับจากม
0: า
4: ลามแปด
0: อ๋อเขาตั้งกลวยไว
4: ้แต่ว่าเสือแม่วัดจอดได้ครับไม่เป็นไร
0: ครับผม
4: พอเลยนะวันมาก็ห้ามจอดตลอดแนว
0: แล้วมีฝนมีอะไรไหมครับพี่
4: บางมาจะรอดสีมาครับผม
0: เป็นไงบ้าง
4: บางสีมาก็ยังไม่มีปัญหานะครับมีปัญหาแค่ไฟแดงครับผม
0: ครับผม
4: พี่สุวัชัยเขาบอกมาแล้วนะ
0: อ๋อเมื่อคืนเขา52ไงใช่ป่ะเมื่อคืนเขา52ป่ะ
4: ใช่เขามาแล้วนะ
0: เออใช่เขาเตะ2นัดนะเขาแซงลิเวอร์พูลแล้วนะ
4: ใช่
0: ลิเวอร์พูลที่เตะ2นัดยังไม่ไปไหนเลยยังวนเวียนอยู่กลางตารางอยู่อย่างเงี้ยเออ
4: ใช่ๆเสมออยู่
0: นั่นน่ะสิโครงการ9ทีละแต้มเออปีนี้ไม่เอาอะไรแล้วลิเวอร์พูลดูทรงแล้วไม่เอาอะไรแล้วจริงๆ
4: เชลซีเขามาแรงนะเขาโผล่มาแรง
0: นั่นน่ะสิเนาะดูเขาอุ่นเครื่องนี่ดูแบบไอ้นี่นะแต่พอเขาเปิดฤดูกาลนี่เขาเอาจริงเลยนะ
4: ใช่ครับพออุ่นเครื่องนี่แพ้เพ้อๆอยู่แรก
0: ใช่อาร์เซนอลก็ไม่เบาอาร์เซนอลก็ไม่เบา
4: เชลซีก็มาแรงโ
0: หเออปีนี้ลุ้นสนุกอ่ะผมว่าเก่งกันทุกทีมอ่ะปีนี้ยกไว้ลิเวอร์พูลทีมเดียวเนี่ยเออจริงนะยกไว้ลิเวอร์พูลกับสเปอร์อ่ะ
4: เออได้
0: ใช่
4: เวก็แพ้เราน
0: ั่นน่ะสิยกไว้ลิเวอร์พูลกับสเปอร์ที่เหลือเขาเก่งกันเลยนะปีนี้หลายทีมเลยนะ
4: ใช่ครับพี่น้อยเขารายงานผมมาหมดแล้วพี่น้อยอ่ะ
0: อ๋อพี่น้อยเก็บหมดแล้วเหรอพี่น้อยเขาอยู่แถวหนองแขมแล้ววันนี้เขาไปเพชรเกษม
4: อยู่แถวหนองแขมใช่แกมีอะไรแกก็โทรมาคุยกับผมนี่แหละ
0: ครับผม
4: ยังคิดถึงพี่เสมาอยู่ก็ถามว่าพี่เสมาหายไปไหนเวลาพักร้อนยาวหรือเปล่าแกก็โทรมาหาผมอยู
0: ่อ๋อนินทาเสมาหลังไมค์กันอย่างเงี้ยหรอนินทาได้ไม่เป็นไร
4: ได้ถามหา
0: ได้ได
4: ้ถึงแล้วบอกว่า FD พี่เสมาเยอะ
0: โอ้ขอบคุณมากคิดถึงเหมือนกันคิดถึงทุกคน
4: บอสหลายเบอร์บอสหน่อย
0: อ๋อทำไมจะโทรไปถามบอสจะโทรไปถามบอสเลยเหร
4: อบอสไม่มาละ
0: โอ้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอถึงขนาดให้บอสต้องลำบากเลยเหรอเออ
4: ใช่ครับ
0: ได้
4: ขอบคุณด้วยมาเลยนะที่พูดที่หายครับผม
0: ฟังเสียงสปอตไปก่อนแล้วกันขอบคุณมากนะพี่พัน
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพันด้วยนะครับรับแจ้งเหตุจากประชาชนนะเขาบอกว่าโอ้โหอันนี้งูใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันหน่อยอะเอาภาพขึ้นได้ไหมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรักไปช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าได้รับแจ้งครับมีงูเหลือมครับความยาว2 เมตรฮะเขาบอกว่าอยู่บนสะพานตากสินโอ้มีหน้าล่ะรถถึงติดด้วยเหตุนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าอ่ะลองไปดูกันครับโอ้โห2 เมตรฮะใครกลัวงูนี่ปิดตาก่อนเอาปิดตาเลยปิดตาเลยทีมงานเอาภาพขึ้นแล้วเอาปิดตาเร็วขนลุกฮะขนาดผมไม่กลัวงูนะแต่ถ้าเจออย่างนี้ไปนี่ขนลุกเลยนะดูลายสิครับดูขนาดความยาวก็สิฮะเจ้าหน้าที่ก็แบบไม่หวั่นไหวอ่ะนะคือจับสองมือเลยนะแล้วก็มีถ่ายรูปมีนำกระสอบมาเรียบร้อยนะอุปกรณ์ค่อนข้างครบนะบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินครับเป็นฝั่งขาเข้าครับที่จะมุ่งหน้ามาสาทรสุรศักดิ์นะประชาชนบอกขอบคุณเจ้าหน้าที่เลยนะเพราะว่ารับแจ้งว่ามันอยู่บนสะพานก่อนหน้านี้ก็รับแจ้งว่ารถติดเนาะสักพักนึงอ่ะเนาะอ๋อเพิ่งรู้ว่ามีเหตุงูฮะเนี่ยฮะเจ้าตัวเนี้ยเจ้าเหลือมเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมดูลายสินะสงสัยน้องอยากจะข้ามฝั่งไงน่าจะเป็นงูฝั่งทนนะดิเราจะข้ามไปฝั่งพระนครน่าจะไปสีลมแน่เลยนะฮะเรียบร้อยแล้วเหลือมนะพี่เขาจับไปเรียบร้อยนะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรักนะฮะเห็นบอกว่าเดินทางไปจับน้องพ้นกีดขวางการจราจรแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่จับออกเนี่ยอันตรายนะเดี๋ยวจะไปทับเข้าๆนะฮะเรียบร้อยละเรียบร้อยละขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรักด้วยนะครับที่แจ้งกลับมานี่ก็เป็นภาพที่ไปดำเนินการจับออกมาเรียบร้อยนะฮะนี่นะฮะเปิดตาได้เปิดตาได้เดี๋ยวเอาภาพลงละใครกลัวงูมาดูกันต่อนะฮะสวัสดีพี่ปักกิ่งอินด้วยนะครับคุณธีรานนท์บอกว่าดอนเมืองมีแดดบางๆสลับกับละอองฝนนะสงประภายังใช้การได้ขอบคุณคุณธีรานนท์นะแล้วก็พี่ปักกิ่งนะเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมมาคุณเล็กเอกชัยสวัสดีครับพี่เล็ก
5: คร
0: ับ สัญญาณเข้าแล้วเมื่อสักครู่สัญญาณไม่เข้าสวัสดีพี่เล็ก
5: สวัสดีครับพี่เสมาได้ยินไหม
0: ได้ยินแล้วถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนแล้ว
5: ตอนนี้ถึงตรงต่างระดับต่างระดับให้เกษตรตรงสถานีบางว่านะครับผม
0: อุ้ยไวนะพี่เล็กเพิ่งออกไปเมื่อสักครู่นี่ถึงตรงนู้นแล้วหรอ
5: ใช่
0: รถไม่ติดเลยเหรอพี
5: ่ไม่ติดไงก็เลยอยากรายงานการจราจรสักหน่อย
0: เชิญเลย
5: แต่เสียดายนะพี่เล็กวันที่ผมใช้ขาออกไม่งั้นก็จะใช้ความเป็นสเนคฮันเตอร์ช่วยสักหน่อย
0: เอาจริงเหรอพี่เล็กจับงูเป็นด้วยเหรออ
5: ๋อเป็นครับเป็นใช่ครับผม
0: อ๋อแต่เราสวนทางแล้วตอนพี่เล็กสวนทางไปเจอเจ้าหน้าที่เขาจับอยู่เปล่าม
5: ีเห็นมีรถกู้ภัยเขาเปิดบ่อแค่นั้นเองอยู่บนแต่ไม่รู้ว่าเป็นเหตุอะไรพอดีรับฟังถึงรู้ว่าอ๋อมี
0: จับงู
5: เจ้า
0: เหลือม
5: อยู่ข้างบน
0: ใช่ใช่ครับ
5: ก็พอดีออกมาจากบ้านจอสอนะก็ใช้พระราม4มาเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพี่
0: ครับ
5: เสมา
0: ครับ
5: ไม่ว่าจะเป็นกระท้อนใต้กระท้อนใต้มาก็ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็เห็นรถกู้ภัยจอดอยู่บริเวณตรงกลางสะพานนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรนะก็ได้ยินเหตุก็เลยออก
0: จับงูกันอยู่ครับผม
5: ครับ
0: เจอฝนไหม
5: ครับการจราจรตั้งแต่นู่นเลยมา จอสอมาจนถึงเนี่ยเรื่อยๆมา
0: เจอฝนบ้างไหมพี่เล็กฝนตกเปล่าม
5: ีปล่อยๆ อยู่ตลอดนะใช้เบอร์หนึ่งประมาณสักสิบวิตัดทีสิบวิตัดทีอ่ะ
0: ครับผม
5: โดยประมาณ
0: ครับ
5: ตอนนี้ก็อยู่ตรงต่างระดับบางแวก
0: ครับ
5: เพราะว่ามาใช้ราชพฤกษ
0: ์
5: มาใช้ราชพฤกษ์นำส่งผู้โดยสารที่ใต้ใต
0: ้อ๋อครับผม
5: ใต้ใหม่ก็ตอนนี้ก็อยู่ตรงต่างระดับบางแวก
0: ครับ
5: หลายปีครับผมก็ยังมีฝนอยู่เนืองเนืองนะครับพี่ติมา
0: ครับผม
5: ครับผมปอแปดใช้เบอร์หนึ่งนาทีสิบวินาทีปัดปัดทีหนึ่งครับผมการจราจรราชพฤกษ์นะครับขาเข้าและขาออกชั่วโมงนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหานะครับ
0: ครับ
5: ไม่มีบอสี่ถึงบอสิบแปดบอสิบเก้าเลยนะครับผม
0: ครับครับ
5: ฝากไว้เป็นข้อมูลครับโอ้สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเล็กเอกชัยนะครับคุณจิรศิลป์สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: ครับพี่จิรศิลป์นี่เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเหรอครับ
6: ใช่ครับผม
0: ใช่คนที่จับงูเมื่อสักครู่ป่ะครับที่เห็นในภาพ
6: ใช่ครับเป็นคนที่จับงูจะมีอยู่2ตัวก็คือเขาแจ้งมามีอยู่2ตัวครับจะมีตัวใหญ่ที่ผมในภาพลงภาพตัวใหญ่ครับประมาณเกือบ3เมตรครับแล้วก็ทางตำรวจเขาแจ้งว่ามีตัวกลางสะพานกลางสะพานตรงกลางสะพานเลยครับ
0: ครับ
6: จะมีตัวเล็กอีกตัวนึงแต่ตัวเล็กนั้นได้ตายแล้วเพราะว่าโดนเหยียบไอ้แตกครับผม
0: โหแล้วตัวเล็กนี่กี่เมตรฮะ
6: ตัวเล็กประมาณ30ถึง40เซนครับตัวนั้น
0: จะเป็นตัวลูกมันอยู่อ๋อเป็นลูกเนาะอันนี้3เมตรเลยเหรอฮะเมื่อสักครู่นี่ไปจับ
6: ใช่ครับประมาณ2เมตรกว่าถึงกับเกือบ3เมตรอ่ะครับเพราะยังไม่ได้ลองยืดจริงๆเพราะว่าตัวน้องเค้าโดนรถเหยียบมาก็เลยรีบเก็บเข้าไปก่อน
0: โ
6: อ้ที่จะต้องไล่วัดประมาณ
0: แล้วดูเค้ากินอะไรเข้าไปยังฮะเนี่ย
6: ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าน้องเจ็บตอนนี้ผมกำลังพาน้องไปส่งที่กรมอุทยานนะครับผมตอนน
0: ี้
6: ตอนนี้อยู่แถวกาไทยครับวิทยาศาสตร์ไทย
0: โอ้แล้วเวลาเราจับนี่เราจับยังไงฮะคุณจิรศิลป
6: ์ก็จะใช้เป็นตัวอุปกรณ์ทางของสำนักป้องกันนะครับผมเขาจะแจกให้ทุกสถานีครับเป็นตัวบ่วงเชือกนะครับผมเขาจะล็อกหัวไปก่อนครับผมเพื่อให้มันไม่มากัดมือเราแหวงกัดมือเราเราต้องล็อกช่วงบริเวณหัวครับแล้วก็จะใช้มือเนี่ยนะครับในการเอาจับล็อกหัวไว้แล้วก็ใส่กระสอบครับผมแล้วก็เราก็จะมารวมกันไว้ที่สถานีของแต่ละสถานีในพื้นที่ครับเพื่อรวบรวมส่งกรมอุทยานครับผมแต่ถ้าเป็นงูมีพิษนะครับก็จะส่งเป็นของสอพาครับ
0: โอ้ฮะรอบหนึ่งนี่ระหว่างรอก่อนที่จะนำไปส่งนี่นานไหมฮะที่เราพักกันอยู่รอ
6: กรมอุทยานบางสถานีครับส่งอาทิตย์ละครั้งเลยครับผม
0: อ๋อก็ถี่เหมือนกันนะ
6: ใช่เพราะว่าสถานีก็จะเยอะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นงูเก็บอย่างเงี้ยครับเราก็จะรีบนำส่งครับผมภายในวัน
0: อันนี้เป็นเหลือมหรือหลามฮะเนี่ย
6: เป็นงูเหลือมครับ
0: งูเหลือมเนาะมันดุไหมตอนที่เราจับอะครับ
6: ตอนมันตอนนี้ถือว่าไม่ดุครับน้องน่าจะเจ็บแล้วครับผมเห็นถลอกเต็มตัวเลยใช่
0: เป็นรอยแผลถลอกอะไรเงี้ยเหรอฮะ
6: ใช่เป็นรอยแผลถลอกเต็มตรงกลางตัวเลยครับ
0: โอ้แต่
6: โดนรถเหยียบสไลด์มา
0: โอ้แต่ไม่ได้โดนแบบทับจังๆใช่ไหมเหมือนฉลับไปอย่างเงี้ย
6: อาจจะเป็นฉลับเพราะว่าน้องตัวใหญ่ครับแต่ถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยก็คือรถมันมีน้ำหนักอยู่แล้วครับอาจจะใช่
0: โอ้ครับช่วงนี้รับแจ้งบ่อย
6: ถ้าตัวใหญ่เนี่ยครับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นใหญ่ก็อาจจะมีล้มได้เลยครับผมตัวใหญ่มันหนังมันหนาตัวงูเหลือม
0: รับแจ้งบ่อยไหมฮะช่วงนี
6: ้ช่วงนี้แจ้งบ่อยครับเพราะก่อนจะมีเห็นนั้นนะผมก็ไปเอามาอีกที่นึงครับตัว3เมตรกว่าครับเกือบ4เมตรแล้วก็กลับมาถึงสถานยังปล่อยไม่ลงกรงแล้ว

0: ีแจ้งมาที่สะพานตากสิน
1: ที่ไหนฮะเนี่ย 3-4 เมตรนี่ที่ไหนฮะเนี่ย
0: อ๋อก็ที่เขตบางรักเนี่ยนะครับผมแถวพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกครับ
1: โอ้โหโอ้โอ้โอ้ครับครับในพื้นที่นี่งูค่อนข้างชุก
0: ไงครับอย่างสถานยังปล่อยไม่ลงกรงแล้วก็มีแจ้งมาที่สะพานตากสิน
1: ที่ไหนฮะเนี่ย 3-4 เมตรนี่ที่ไหนฮะเนี่ย
0: อ๋อก็ที่เขตบางรักเนี่ยนะครับผมแถวพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกครับ
1: โอ้โหโอ้โอ้

0: ที่มาปั้นล้างอะไรพวกเนี้ย
1: สำหรับประชาชนทั่วไปที่ใช้รถใช้ถนนหรือว่าเดินสัญจรเส้นทางถ้าเกิดว่าเจออย่างเงี้ยควรจะทำยังไงแนะนำหน่อยฮะ
0: เจอถ้าเจอครับอันดับแรกเลยนะครับผมเราดูก่อนว่าเป็นงูประเภทอะไรครับแล้วก็โทรถ้าในเขตกทมโทรหา199ได้เลยครับแจ้งครับผมแล้วเรายังไม่ได้รีบไปไหนเราก็เฝ้าตัวงูไว้ให้ทางทีมกู้ภัยครับผมเพื่อได้ไปประถมการต
1: ่อ
0: ก็จะมีพื้นที่ครับจะมีสถานีดูแลอยู่ครับ
1: ครับครับได้วันนี้ขอบคุณมากครับคุณจิรศิลป
0: ์ครับผม
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณจิรศิลป์นะครับเป็นหนึ่งในทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางรักนะเดินทางไปช่วยเหลือสรุปมี2ตัวนะฮะตัวลูกน่าจะตายแล้วนะบอกว่าโดนรถทับประมาณ30เซนนะครับส่วนตัวใหญ่นี่เขาบอก2เมตรกว่าประมาณ3เมตรกว่าเกือบ4เมตรจวดตัวที่เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปไว้ได้เนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวนำส่งกรมอุทยานต่อไปนะครับถ้าหากพบเจอแจ้งมาจส100ก็ได้นะเดี๋ยวเราเร่งประสานงานต่อให้นะฮะขอบคุณทุกข้อความใน YouTube ด้วยนะฮะเข้าใจแหละว่าคิดถึงอัดอั้นใช่ไหมคิดถึงมากใช่ไหมพักกันก่อนสักครู่เดียวกลับมาให้คิดถึงกันต่อครับ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M Traffic เป็นทั้งผู้ช่วยในการตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ช่วยค้นหาจุดพักรถด่านเก็บค่าผ่านทางคำนวณค่าผ่านทางล่วงหน้าหรือรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M Pass ได้อย่างรวดเร็ว M Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: มารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

วัสดีพี่ธันวลินด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยพี่ธันวลินบอกว่าเส้นบรมแถวเซ็นทรัลปิ่นเกล้ายังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝนมาแล้วนะเป็นปล่อยๆนะฮะแล้วก็คุณพระเกอินนะครับบอกว่าแถวบ้านมีฝนตกเป็นละอองนะครับอยู่แถวรังสิตเนาะพี่พระเกอินขอบคุณด้วยคุณธีรนนท์ดอนเมืองมีแดดบางๆสลับกับมีละอองฝนนะครับคุณธีรนนท์เพิ่มเติมให้นะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยแจ้งผ่านทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจอสร้อยของเราตั้งแต่บ่ายโมงจริงๆเที่ยง50แหละที่เขาแจ้งมานะครับแต่ก็อีก10นาทีเนาะบ่ายโมงเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่จะมีการปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณเขาช่องตะโกทางหลวง348อรัญญประเทศนางรองนะครับชั่วคราวเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายรถบรรทุกมันสำปะหลังเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อวานนะแต่ว่าตั้งแต่เที่ยง50นะเขาก็จะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายกันก่อนหน้านี้เสียหลักพลิกตะแคงอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุนะครับเป็นพื้นที่ของสภ.ตาพยาที่สักแก้วก็ใครที่มีแผนจะเดินทางทางหลวง348ก็รบกวนเผื่อเวลาด้วยนะครับหรือว่าศึกษาเส้นทางข้อมูลก่อนเพราะว่าเขามีการปิดการจราจรชั่วคราวเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุที่ตกค้างกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่ตอน 12:50 นาทีเป็นต้นไปนะสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดคงได้เพิ่มเติมพูดคุยกันนะพื้นที่ของสภ.ตาพยาที่สักแก้วนะครับใครที่รับชมผ่านทาง YouTube ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีภาพจุดเกิดเหตุขึ้นให้ดูนะครับว่าบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยสภาพนะที่เกิดเหตุเป็นยังไงนะครับก็มีการดำเนินการยังไงต่อนะครับก็จะขึ้นภาพถ้ามีคลิปก็จะขึ้นเป็นคลิปให้ดูด้วยขอบคุณสำหรับที่ติดตามผ่านช่องทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็การจราจรเห็นบอกว่ามีท้ายแถวสะสมเนื่องจากปิดการจราจรชั่วคราว348นะครับบริเวณช่วงเขาช่องตะโกสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวถ้ามีรายละเอียดความคืบหน้าในการทำงานก็จะมาแจ้งนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบไปพร้อมๆกันยังมีฝนอยู่นะครับรับแจ้งเรื่องฝนมาเป็นฝนเล็กน้อยอยู่ที่ฝั่งพระนครก็จะมีสายไหมบางเขนคันนายาสะพานสูงประเวศบางกะปิลาดพร้าววังทองหลางห้วยขวางดินแดงพญาไทสาทรดุสิตเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ส่วนฝั่งทนก็จะมีบางแคภาษีเจริญบางขุนเทียนเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่เช่นกันนะครับฝนรวมสูงสุดยังอยู่ที่ลาดกระบังนะครับ2 มม.อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับปวริษาวรสิริประภาค่ะพิสูจน์หลักฐานตรวจพื้นที่เกิดเหตุคลองถมเซ็นเตอร์เร่งหาสาเหตุเพลิงไหม้และเมื่อเช้านี้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์5ชั้นในตลาดสดเมืองเพชรบุรีมีผู้เสียชีวิต1รายเสียหายกว่า10ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาเสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เร่งหาสาเหตุด้านผู้ว่าชัดชาติติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบโครงสร้างภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่สำนักโยธาธิการกรุงเทพมหานครประเมินแล้วว่ามีความปลอดภัยซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้รวมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายในการประเมินความเสียหายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้พลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจยังไม่สามารถเข้าถึงจุดต้นเพลิงบริเวณชั้น1ได้เนื่องจากโครงสร้างลานจอดรถชั้น2และ3ถล่มลงมาทับพื้นที่ต้องรื้อถอนโครงสร้างก่อนโดยวันนี้พอถอนได้ใช้โดรนสำรวจและระบุจุดเกิดเหตุอยู่ในโซน4ซึ่งยังไม่สามารถชี้สาเหตุเพลิงไหม้ได้ณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์5ชั้นภายในตลาดสด18เมตรเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีโดยจุดเกิดเหตุเป็นร้านโชคอนันต์และใช้เป็นโกดังเก็บวัสดุก่อสร้างอาทิสีกระป๋องสเปรย์และทินเนอร์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังฉีดน้ำสกัดใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงเพลิงจึงสงบทั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในอาคารพบนายธวัชชัยรุ่งอภิญญาอายุ55ปีหรือเฮียบล็อกเจ้าของร้านนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณชั้น2หน้าห้องน้ำของบ้านสภาพถูกไฟคลอกเสียชีวิตจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดขณะที่อาคารพาณิชย์5ชั้นจำนวน4คูหารวมถึงอาคารและทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้คาดมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า10ล้านบาทเกิดน้ำท่วมฉับพลันภายในเขตอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนของสหรัฐอเมริกาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและอาจมีผู้สูญหายอีกประมาณ15คนโดยกระแสน้ำได้พัดทำลายสะพานคนเดินและทำให้ต้องอพยพนักเดินป่าและนักตั้งแคมป์หลายสิบคนเจ้าหน้าที่อุทยานเผยว่าน้ำท่วมฉับพลันยังทำให้ท่อส่งน้ำที่ให้บริการนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเสียหายซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมของนักท่องเที่ยวในอุทยานอย่างมากก่อนช่วงเทศกาลหยุดยาววันแรงงานทั้งนี้ท่อส่งน้ำที่ได้รับผลกระทบนั้นเป็นแหล่งน้ำดื่มและระบบดับเพลิงสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดบนฝั่งใต้ของแกรนด์แคนยอนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางเดินป่าจุดชมวิวที่พักและบริการสำหรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
4: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริสาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกขนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างส่งสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 2กันยายนนี้จสร.ครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
2: ติดตามจสร.กันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็วันที่2กันยายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับเราครบรอบ35ปีแล้วนะครับสำหรับจสร.ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เดินทางมาด้วยกัน35ปีเต็มเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งรับฟังจสร.มายินดีด้วยครับคุณได้เข้าสู่ครอบครัวจสร.เป็นที่เรียบร้อยแล้วแค่ได้ยินเสียงผมถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะ นะครับมาดูโครงการคนรักรถกันครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับประเภทที่1ครับโครงการคนรักรถจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุจสร.ของเรานะครับท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปนะครับกรณีผู้ที่ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันประเภทที่1นะครับคุณสมบัติต้องเป็นเก่งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนชำระได้ครับ 0% นาน6เดือนสอบถามได้ที่02-150-0888ประเภทที่3เงื่อนไขเปิดกว้างมากขึ้นนะครับรองรับทั้งประเภทเก่งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ครับเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษก็ยังมีเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ก็ยังอยู่นะครับแตกต่างกันตรงที่ว่าประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมผ่อนชำระได้เหมือนกันครับ 0% 3เดือนสำหรับประเภทที่3สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนะครับ02-150-0888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขอบคุณวิริยะด้วยนะครับคุณต้นน้ำปรมินทร์สวัสดีนะครับคุณอภิชาติคุณกระปุกแดงพี่ปักกี้อินนะครับแล้วก็คุณระพีนะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาช่วง14นาฬิกานะครับแล้วก็คุณครูน้อยพี่ประพบพรด้วยสวัสดีนะครับคุณครูน้อยนะครับมีสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามานะครับทางหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้จากคุณจิรนันท์ทางหลวง348นะครับอ๋อเขามีปิดการจราจรเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกมันสำปะหลังตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับคุณจิรนันท์ก็บอกว่ารถติดหยุดนิ่งเลยเขาต้องปิดการจราจรนะครับจุดนี้เนี่ย348ตรงข่าวช่องตะโกเนี่ยนะฮะก็ปิดกันตั้งแต่ช่วงเที่ยง50ตั้งแต่บ่ายโมงที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวคุณน้อยมิเตอร์เพชรเกษมสาย2ไปหมู่บ้านเศรษฐกิจยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับพิพันธ์3เสนเทเวศมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเทเวศมาจาก4เสาการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณเล็กเอกชัยเมื่อสักครู่นะครับราชพฤกษ์มุ่งหน้ารัชดาท่าพระบางว่าเพชรเกษมก็ยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งคุณชัยบางแคอยู่พระราม2ครับเป็นฝั่งขาออกแถวแถวบุญถาวรที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวัดพันท้ายนรสิงห์คุณชัยบางแคบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับ2ฝั่งคุณเทพฤทธิ์รัชดาท่าพระจากแยกท่าพระที่จะมุ่งหน้าไปรัชดาตลาดภูการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านคุณตูละยองมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงมาปิดอยู่ช่องทางด้านขวาประมาณกม88ถึง86ให้รถเนี่ยวิ่งเลนซ้ายแล้วก็เลนกลางแต่ว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับอันนี้เพิ่มเติมมาให้ทางไลน์ของทางจสร.ของเรานะมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านคุณประภาสบอกว่าราชดำริมีอุบัติเหตุนะครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาเลยก็บอกว่ามีรถเก๋ง2คันชนกันหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เลยกีดขวางอยู่2เลนกลางนะครับเราประสานงานสน.ลุมพินีรับทราบแล้วนะครับเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้กันหน่อยนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับเป็นอาคารเก่านะแล้วก็ลุกลามไปไวเสียหายบริเวณกว้างเลยนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวกับทางด้านของอาจารย์บุษกรแสนสุขนะครับท่านเป็นประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: อาจารย์ครับหลายท่านตั้งข้อสังเกตเรื่องของไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาทำไมมันถึงมีบริเวณแบบกว้างใหญ่เหลือเกินนะครับอาจารย์ขอบเขตที่ไฟมันลุกไหม้ครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะ ก็มันจะเป็นลักษณะของอาคารที่ต้องบอกว่ามันไม่มีผนังกันแยกมันจะเป็นการใช้งานที่เป็นน้ำค้าต่อกันไปหมดเลยนะคะเวลาไหม้แล้วก็เชื้อเพลิงเนี่ยก็ในนั้นก็จะเป็นทั้งพวกคือเนื่องจากว่าเป็นขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ไหมคะม
2: ัน
3: ก็จะมีพวกแบตเตอรี่เยอะนะคะมีวัสดุที่มันติดไฟได้มีอะไรเยอะมากๆเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นจุดจากจุดหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านจากห้องหนึ่งล็อกหนึ่งไปต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วเลยอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการลุกไหม้ที่มันต่อเนื่องอะค่ะ
2: คราวนี้เรามีวิธีการป้องกันหรือว่าข้อควรระวังไหมครับอาจารย์เพราะว่าความอันตรายของพวกอาคารเก่าๆในลักษณะที่ใกล้เคียงกับคลองถมแบบเนี้ยมันจริงๆแล้วมันมีวิธีป้องกันยังไงมันมีข้อควรระวังยังไงบ้างอยากให้อาจารย์แนะนำตรงนี้หน่อยครับ
3: จริงๆอาจารย์ก็ไปเดินนะคะเพิ่งไปเดินเมื่อปี67นะคะของคลองถมเนี่ย
2: ค
3: ่ะก็คือเข้าไปตอนนั้นก็เป็นของวิศวกรรมสถานนะคะเราทำโครงการที่จะทำแนวทางแล้วก็มาตรฐานในเนื่องจากไฟไหม้ตรงยาวราชแล้วก็รีบไปสำรวจทุกที่เลยเพื่อจะทำเกณฑ์มาตรฐานในการที่จะป้องกันอัคคีภัยนะคะสิ่งที่เราไปได้ข้อสรุปจากทุกที่เลยคล้ายกันก็คือเนื่องจากอาคารเนี่ยถูกใช้งานต่อเนื่องขาดการวางผังอาคารตั้งแต่แรกนะคะจะไปให้กั้นแยกตอนนี้ค่อนข้างยากมากค
2: ือ
3: ปกติแล้วมันจะต้องมีการกั้นแยกคือลักษณะการใช้เนี่ยมันจะต้องไฟไหม้แล้วมันควรจะเป็นพาร์ทไม่ใช่ลามไปทั้งหมดม
2: ัน
3: จะต้องมีการกั้นแยกกันขาดกันให้ได้นะคะในแต่ละบล็อกแต่ละล็อกควรจะแบ่งคอมพาร์ตเมนต์เซชันเพื่อลดผลกระทบใช่ไหมคะค
2: ่
3: ะแล้วก็แต่ทีนี้มันทำไม่ได้เราก็มองว่าสิ่งหนึ่งเลยนะที่สำคัญมากๆนะคะก
2: ็
3: คือเรื่องของการจัดระเบียบก่
2: อ
3: นจัดระเบียบเรื่องของโซนการค้าขายเนี่ยนะคะหนึ่งละนะคะพอเราจัดระเบียบได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องมีเลยนะคะก็คือ detection device คืออุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติตรงเนี้ยอุปกรณ์ตรวจจับควันนะคะอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติเนี่ยต้องมีให้มันครอบคลุมเลยมันถึงจะเป็นหูเป็นตาให้เราได้ช่วงเวลากลางคืนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยระบบเนี่ยต้องช่วยในการที่จะ monitoring ให้เรานะคะจากนั้นเนี่ยอาคารเนี่ยนะคะต้องอาจารย์แนะนำเลยถ้าอาคารอย่างนี้ยังไงต้องลงทุนเรื่องของพวกระบบดับเพลิงอัตโนมัติเพราะมันสลับซับซ้อนนะคะการเข้าถึงลำบากนะคะพวกสปริงเกอร์พวก อะไรพวกนี้ต้องอาจารย์คิดว่าต้องลงทุนอย่างจริงจังเลยว่าต้องใส่ระบบที่ดีตึกใหญ่มากนะคะนี่คือถ้าเอาตามเกณฑ์อาคารขนาดนี้นะคะที่เป็นเกือบคือโดยข้อมูลที่ได้มาคือจริงๆเป็นหมื่นนะถ้าเกณฑ์หมื่นเนี่ยก็คือจะต้องมีระบบดับเพลิงมีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีสปริงเกอร์แบบครอบคลุมทุกพื้นที่เลยถ้าอย่างเงี้ยมันถึงจะเอาอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดลำพังจะให้คนเข้าไปดับอาจารย์ว่ามันค่อนข้างยากเพราะว่าลักษณะของการจัดวางผังเนี่ยมันเป็นซอยลึกเข้าไปแล้วก็ไฟตลบหมดเลยเพราะพื้นเพดานมันก็เขาเก็บของเต็มพื้นที่หมดเลยนะคะ
2: แสดงว่าที่นี่ไม่มีเหรอฮะระบบที่อาจารย์ว่า
3: คือจริงๆอ่ะตามที่เข้าไปก็เห็นมีสโมคดีเทคเตอร์นะคะก
2: ็
3: คือแล้วก็มีสปริงเกอร์แต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะของการที่มีตามทางเดินแต่นี่บอกไหมคะพวกร้านอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากที่เขาคือถ้าเกิดเขาทำเนี่ยม
2: ัน
3: จะต้องไปติดตั้งเข้าไปในช็อปในร้านด้วยนะคะทีนี้พอมันไม่มีเข้าไปในร้านเนี่ยจุดเกิดเหตุคือมันอยู่ในร้านมันอยู่ในพื้นที่มันก็ไม่มีระบบที่จะทำงานในพื้นที่เหล่านั้นพอไม่มีปุ๊บเนี่ยการที่ไฟมันไหม้ออกมาแล้วมันมาเจอสปริงเกอร์ที่อยู่ทางเดินอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไฟใหญ่เป็นความสามารถของไอ้ระบบที่เราเตรียมไว้มันก็จะไม่สามารถดับได้เหมือนกันค
2: ่
3: ะที่บอกว่าต้องข้อสังเกตว่าระบบทำงานหรือไม่ทำงานเนี่ยอันนั้นอาจารย์มองว่าถ้ามันทำงานก็ยากที่จะดับได้เหมือนกันเพราะว่าเชื้อเพลิงพวกปริมาณเชื้อเพลิงหรือพวกนี้มันเยอะนะคะแล้วก็จุดที่ต้องถามว่าจุดที่เกิดเหตุมันมีไหมด้วยนะคะถ้าเกิดจุดเกิดเหตุมันมีไอ้หัวสปริงเกอร์นี่ติดอยู่นะมีดีเทคเตอร์ติดอยู่นะอาจารย์ว่ามันยังดีที่จะรับทราบเหตุเร็วแล้วก็มีสปริงเกอร์มีน้ำมีอะไรพวกนี้มันก็จะดับได้ในช่วงตั้งแต่เริ่มต้น
2: ครับอาจารย์ถึงตอนนี้เราทราบหรือยังฮะว่าระบบที่เขาติดตั้งไว้เนี่ยมันทำงานไหมมันใช้งานได้จริงไหมถึงตอนนี้เราทราบรายละเอียดตรงนั้นหรือยังฮะอาจารย์ฮะ
3: ไม่ทราบเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็พังไปในตอนจบเลยนะตอนนี้นะคะค่ะซึ่งตรงนี้นะก็ถึงบอกว่าแต่เนี่ยก็คือไม่ทราบว่ามันทำหรือไม่ทำยังไงก็ต้องเป็น ทีมที่เข้าไปนะคะพอดีทีมวิศวกรรมสถานไม่ได้เข้าไปลงในรายละเอียดตรงนั้นเพิ่มเติมนะคะค่ะก็จะเป็นหน่วยที่รับผิดชอบลงไปนะคะซึ่งตรงนี้ตั้งข้อสังเกตนะว่าถ้ามันมีนะคะแล้วมันเหมาะสมกับเชื้อเพลิงแล้วมันอยู่ในตำแหน่งที่เกิดเพลิงไหม้แล้วมันมีทั้งหมดอาจารย์ว่ามันก็น่าจะเอาอยู่ในระดับต้นได้ถ้ามันลามออกมามันก็มีหัวที่1หัวที่2นะคะที่จะช่วยควบคุมได้นะคะ
2: ค่ะอาคารที่ลักษณะใกล้กันที่อยู่บริเวณโดยรอบของคลองถมเซ็นเตอร์นี่มันมีจุดไหนที่อาจารย์เห็นแล้วเอ๊ะมันไม่ปลอดภัยหรือว่าอยากจะเตือนภัยมั้ยฮะเผื่อเขาฟัง
3: ต้องบอกว่าอาคารในลักษณะค้าขายแบบเดียวกันน่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นโบเบ้นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารที่มีขายของแบบเนี้ยนะคะแถวประตูน้ำแต่ก่อนประตูน้ำก็จะเยอะนะแต
2: ่
3: ไม่แน่ใจตอนนี้จะไม่ได้ไปเดินนานละเสื้อผ้าหรืออะไรที่เป็นชั้นต่อเนื่องกันน่ะนะคะค่ะแต่พวกนี้เขาก็ถ้าเกิดว่ามีนะคะระบบเนี้ยนะคะต้องให้มันใสแล้วก็ให้มันทำงานได้จริงนะคะเพราะว่ามันจะถูกกีดขวางคือพวกอาคารที่เป็นลักษณะค้าขายเนี่ยเนื่องจากร้านเช่านะคะม
2: ี
3: การเปลี่ยนแปลงร้านบ่อยรีโนเวทบ่อยนะคะระบบต่างๆที่มีเนี่ยถ้าเกิดต่อท่อเข้าไปมันก็จะคอยตัดต่อระบบหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องคอยระวังว่ามันจะถูกปิดระบบนะคะก็ถึงมีก็มีโอกาสนะคะเคยเกิดเคสย้อนไปเมื่อนานมากแล้วนะคะมีนะคะแต่ว่าในส่วนที่ต่อเข้าไปในร้านอ่ะเนื่องจากเข้ามารีโนเวทแล้วเขาก็ไปปิดระบบไว้ตอนที่รีโนเวทแต่ตอนเปิดใช้แล้วไม่ได้เปิดอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องมีวิธีการในการที่จะตรวจสอบนะคะว่ามันมีน้ำเข้าไปถึงทุกที่ไหมนะคะอาจารย์ว่ามันแก้ได้นะคะแต่ว่าอันดับแรกก่อนต้องสำรวจแล้วก็จริงจังหนึ่งละวางผังอาคารใหม่สำรวจเรื่องของโซนเลเยอร์ถ้าเกิดจะให้เช่านะวันนี้จริงๆถ้าเกิดจะเปิดศูนย์อะไรพื้นที่ให้เช่าใหม่แล้วต้องเลเยอร์เรื่องของความเสี่ยงกันไอ้กลุ่มแบตเตอรี่กลุ่มอะไรพวกนี้ต้องไปอยู่ในโซนเดียวกันแล้วก็ทำผนังกันไฟนะกันแยกเลยว่าถ้าเกิดโซนนี้ก็ให้มันจำกัดการลุกลามนะคะไปพื้นที่อื่นได้อะไรเงี้ยค่ะคือตรงนี้ต้องเขาเรียกว่าต้องบูรณาการจริงๆจังๆนะคะแล้วก็ครั้งนี้สิ่งที่ถือว่าดีก็คือมีประปาหัวแดงนะที่นี่ใช้งานได้นะอันนี้ก็ถือว่าโอเคที่ยังมีน้ำในการช่วยที่ดับไฟได้แต่เนื่องจากเชื้อเพลิงนะคะที่มันเยอะมากมันเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกแบตเตอรี่นะคะมันดับยากและที่สำคัญคือลักษณะของการพังลงมาเนี่ยพังถล่มลงมาเนี่ยทับพวกเชื้อเพลิงมันทำให้เข้าไปดับไฟได้ยากนะคะ
2: การป้องกันไฟไหม้กับอาคารเก่ากับอาคารใหม่นี่มันแตกต่างหรือว่ามันเหมือนกันไหมครับอาจารย์แล้วก็คำว่าอาคารเก่านี่คือเขานับตั้งแต่กี่ปีอายุมันเท่าไหร่ขึ้นไปอ่ะ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเก่าหรือใหม่เนี่ยเขาดูตามการยื่นขออนุญาตก่อสร้างนะคะวันที่อนุญาตนะคะเช่นถ้าเกิดเป็นอาคารสูงนะคะอาคารขนาดใหญ่ที่เสร็จคือสูง23 เมตรขนาดพื้นที่10,000ตารางเมตรอ่ะนะคะถ้าขออนุญาตนะคะมันจะมีปีพ.ศ. 2535นะคะถ้าขออนุญาตฉบับมันจะเป็นฉบับที่33นะคะก
2: ็
3: คือดูที่ถ้าหลังปีพ.ศ. 2535มาถือว่าเป็นอาคารใหม่หมดเลยใหม่ตามการขออนุญาตนะคะค
2: ่
3: ะก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นอาคารที่จะต้องมีระบบความปลอดภัยมีระยะร่นมีระยะอะไรพวกนี้มีอะไรค่อนข้างครบถ้วนหมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาคารเก่าก็จริงนะคะก็คือขออนุญาตก่อน2535แต่มามีการดัดแปลงเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเช่นมาเพิ่มอาคารจอดรถยนต์นะขยับขยายแอร์เรียเพิ่มอ
2: ัน
3: น
2: ี
3: ้ก็ถึงแม้จะเป็นเก่าแต่ต้องมาใช้กฎหมายที่เป็นเขาเรียกว่ามันจะมีกฎหมายออกมาเมื่อปี2540
2: คร
3: ับ ที่จะต้องมีระบบต่างๆเหมือนกันกับ33เมื่อกี้ที่เราพูดถึงหมดเลยค
2: ่
3: ะยกเว้นแค่พื้นที่โดยรอบ6 เมตรที่ทำไม่ได้ก็ถือว่าเป็นอาคารมันเก่าก่อน2535เพราะ2535ถึงจะกำหนดให้มีพื้นที่โดยรอบ6เมตรสำหรับรถดับเพลิงอะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วเรื่องของระบบเซฟตี้ภายในอาคารการติดตั้งระบบความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันไหมครับอาจารย
3: ์มันก็จะคือถ้าเกิดเก่าเนี่ยแทบจะเรียกว่ากฎหมายเขาเรียกว่ากฎหมายจะบังคับน้อยมากนะคะ อย่างเช่นถ้าเก่าเลยนะเก่าอย่างสูงเก่านะคะจะไปใช้กฎกระทรวงฉบับตัวนึงที่ออกมาเมื่อปี2563ให้ปรับปรุงอาคารเก่า
2: uh-huh.
3: ก็คือให้มีน้ำดับเพลิงเหมือนกันแต่ว่าให้เป็นมีน้ำสำรองแล้วก็ต่อเข้ากับระบบท่อแต่ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่มีสมรรถนะ อะไรพวกนี้นะก็เป็นการตัดสินใจของอาคารเองว่าจะลงทุนเอาระบบประปาตัวเองมาต่อแค่นั้นไหมหรือว่าจะรอต่อน้ำให้เป็นท่อเปียกแล้วก็รอดับเพลิงเข้าถึงอะไรเงี้ยไม่ได้บังคับตรงนั้นแต่ถ้าเป็นอาคารใหม่เลยหลัง2535เนี่ยจะต้องมีเครื่องส่งน้ำดับเพลิงนะแล้วต้องส่งน้ำไปจนถึงจุดไกลสุดให้มีสมรรถนะดับเพลิงได้ทั่วทั้งอาคารอันนี้คือความแตกต่างที่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อันนี้เหมือนกันหมดป้ายทางออกมีไฟอันนี้เหมือนกันหมดไอ้พวกไฟแสงสว่างอะไรต่างๆพวกนี้จะเหมือนกันหมดเป็นความปลอดภัยพื้นฐานเนี่ยจะเหมือนกันจะต่างกันก็ตรงที่ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงระบบพวกถ้าเป็นอาคารสูงก็จะไม่ได้บังคับเรื่องบันไดหนีไฟที่ต้องมีพัดลมอัดอากาศอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันควันถ้าเป็นอาคารเก่าจะไม่ได้ถูกบังคับค่ะ
2: ครับอาจารย์สุดท้ายอาจารย์มีอะไรอยากจะทิ้งท้ายหรือว่าเป็นคำแนะนำก็ได้หรือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมให้กับทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมจสร.อยู่ในขณะนี้เรียนเชิญอาจารย์ได้เลยครับ
3: ก็ด้วยความเป็นห่วงนะคะเวลาเราเข้าไปในสถานที่ใดๆก็ตามนะคะอาจารย์อยากให้นะคะในฐานะที่เป็นผู้ใช้อาคารเนี่ยต้องดูป้ายทางออกหนีไฟดูเส้นทางหนีไฟคือที่อาจารย์เป็นห่วงคือว่าถ้าอาคารหลังนี้เกิดในเวลากลางวันโอ้โหอาจารย์ว่าหนีไฟยากนะอาคารในลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้ที่มีการจัดขายของแล้วมันเส้นทางมันจะแคบแล้วก็สลับซับซ้อนนะคะอันนี้ต้องดูด้วยเส้นทางหนีไฟเนี่ยดูแล้วเข้าออกง่ายไหมนะคะแล้วก็มีป้ายทางออกหนีไฟไห
2: ม
3: จะพาเราไปถึงจุดออกจากอาคารได้เร็วไหมคือถ้าเสี่ยงอาจารย์ก็ไม่แนะนำให้เราต้องเข้าไปเสี่ยงภายในอาคารที่แบบนี้นะคะก็ต้องดูนะคะว่าปลอดภัยไหมเราก็ต้องดูแล้วตัวเจ้าของอาคารเองเนี่ยก็ต้องกำกับดูแลนะคะเรื่องของระบบความปลอดภัยมันต้องมีและใช้ได้จริงนะคะใช้ได้จริงแล้วก็บังคับในเรื่องของเส้นทางหนีไฟยังไงก็ต้องมีความกว้างนะคะให้ได้ตามที่กฎหมายกำหนดเนาะแล้วก็มีป้ายทางออกให้นำคนไปสู่จุดออกจากอาคารให้ได้อย่างแท้จริงนะคะอันนี้ก็ต้องฝากตรงนี้นะคะค่ะ
2: ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ที่มาเพิ่มเติมกับทางจสร.ของเรานะครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านอาจารย์บุษกรแสนสุขนะครับประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะฮะก็มาเพิ่มเติมกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องอื่นๆกันมีข้อมูลจากทางด้านของรฟม.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทางรฟม.แจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและขาออก3ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์43ถึงซอยสุขสวัสดิ์45เพื่องานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กสถานีครุในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4สลับฝั่งทำงานวันคู่วันคี่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก3ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์43ถึงซอยสุขสวัสดิ์45ระยะทางประมาณ300เมตรเพื่องานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กสถานีครุในในวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4สลับฝั่งทำงานวันคู่วันคี่โดยมีการจัดการจราจร2รูปแบบดังนี้รูปแบบที่1วันคี่ครับวันที่1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 2123 25 27 29และ31ปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาเข้า มีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วฝั่งขาเข้าให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรรูปแบบที่2ครับวันคู่คือวันที่2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28และ30ปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข080-072-6522และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ครับ www.mrta.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @mrt_purple_line ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับคุณน่องสวัสดีครับคุณน่องครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาเพิ่มเติมนิดนึง
2: ครับ
4: วันนี้ฝั่งปู่เจ้าขาจากสุขุมวิทมุ่งหน้าจะมาสะพานภูมิพล
2: ครับ
4: มันมีเหตุตรงที่เขาทำถนนตรงที่จะเบี่ยงซ้ายจะเข้ามาขึ้นสะพานภูมิพลหรือจะเบี่ยงไปกาญจนาได้อีกนะครับผม
2: ครับ
4: วันนี้ท้ายแถวมันยาวไปถึงไอ้ตรงที่เขาเรียกว่าโรงเหล็กนะครับผม
2: หรอโรงเหล็กอ๋อฮะ
4: โรงเหล็กหรือที่มันจะมีสะพานข้ามคลองอะไรสักคลองหนึ่งก็ไม่รู
2: ้
4: สะพานเนี้ยมันจะสูงๆหน่อยนะท้ายแถวถ้าวิ่งมาจากสุขุมวิทจะเจอก่อนขึ้นสะพานอ่ะจะเจอท้ายแถวละแล้วก็วิ่งไหลไปเรื่อยๆจนไปถึงไอ้ตรงเนี้ยตรงที่เรียกว่าเบี่ยงซ้ายอ่ะ
2: ครับ
4: ไอ้ตรงนั้นน่ะถนนมันมี3เลนก็ทำอยู่เลนกลางอะนะรถมันก็จะเบี่ยงออกไปเลน3กับเลน1
2: ครับผม
4: แต่บางคนไม่เคยมาบางทีก็จะไปเบียดเข้าเลน3แต่จริงๆเลน1มันก็มาได
2: ้หรอ
4: แล้วก่อนจะขึ้นภูมิพลอ่ะเขาจะให้เหมือนกับเบี่ยงจาก1มา3เพื่อจะขึ้นภูมิพลก็ได้
2: ครับ
4: หรือใครจะไปกาญจนาก็เลน1ก็วิ่งตรงขึ้นไปเลยแต่นี่ว่าคนมาจากถิ่นอื่นบางทีเขามองไม่เห็นว่าเลนหนึ่งมันยังไปได้ต่
2: อ
4: เขาก็จะกดจากหนึ่งไปสามมันก็เลยเหมือนกับไปตัดกระแสรถนะและเสร็จแล้วตรงนั้นมันมีแต่รถใหญ่ๆไง
2: เออใช่เน
4: า
2: ะ
4: รถเทรลเลอร์รถอะไรรถบรรทุกเนี่ยถ้าเราเรียกกันนะ
2: ครับครับ
4: ก็เลยเพิ่มเติมว่าวันนี้ใครแถวยาวแล้วใครจะมาก็ช้านิดนึงแต่หลุดมาแล้วก็พ้นตรงนั้นขึ้นภูมิพลมาได้แล้วก็สบายแล้วตอนนี้
2: ครับผม
4: บนสะพานภูมิพลรถน้อยคล่องตัว
2: มีฝนไหมพี่น้อง
4: ฝนเบอร์หนึ่งครับผมเบอร์หนึ่ง
2: ยังตกอยู่ใช่ไหมยังตกอยู
4: ่ยังตกปล่อยๆแต่ปล่อยแบบเม็ดใหญ่นะ
2: ครับผมครับผม
4: ไม่ปล่อยแบบบางๆปล่อยแบบเม็ดใหญ
2: ่ครับครับ
4: ครับครับ
2: ได้ครับ
4: มาตอนนี้มานราธิวาสละ
2: เป็นไง
4: คล่องตัวอยู่เหมือนเดิม
2: ไม่ติดเนาะ
4: ไม่ติดอุบัติเหตุไม่มี
2: ครับผม
4: ครับผม
2: ขอบคุณมากครับพี่หน่องครับ
4: สวัสด
2: ี
4: คร
2: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณหน่องนะครับใช้ปู่เจ้าสมิงพรายนะเมื่อสักครู่ที่พูดถึงก็คือคลองขุดนะครับก่อนถึงตรงสะพานข้ามคลองขุดก็บอกเจอท้ายแถวเลยสำหรับจุดนี้ก่อนหน้านี้คุณแสงนะคุณแสงบอกว่ามีอุบัติเหตุปู่เจ้าสมิงพรายขาออกทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมมีรถเก๋งชนกับรถเทลเลอร์อยู่เลนขวานะครับเราประสานงานสภ.สำโรงใต้การจราจรคุณแสงบอกว่าเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะแล้วก็ฝั่งกลับกันนี่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะคุณต้อมจอมทองอยู่ทางหลวง340ฝั่งขาเข้าสุพรรณบุรีบางบัวทองนะนพวงศ์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับบางบัวทองพี่ต้อมบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะไม่มีปัญหาแต่ว่าทางด้านของนพวงศ์บางบัวทองเนี่ยจะมีฝน340เข้ามาเนี่ยส่วนการจราจรเนี่ยยังใช้กันได้มีการทำงานอยู่ก่อนถึงสะพานข้ามคลองเจ๊กด้วยขอบคุณพี่ต้อมจอมทองด้วยนะครับ การจราจรยังเคลื่อนตัวได้มีฝนปล่อยๆนะส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับคุณพาดาราจงหมายกลางนะครับสวัสดีครับคุณพาดารา
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีพี่สาวเมืองทองด้วยนะครับ
5: ใช่
6: สวัสดีค่ะคุณเสมา
2: สวัสดีครับ
6: วันนี้ถือโอกาสแวะมา
2: ครับ
6: อวยพรมันเกิดจสร้อยค่ะ
2: โอ้ยสา
6: แล้วก็เลยเอาวีลแชร์2คันมาให้ล่วงหน้าเพราะว่าพรุ่งนี้วันเกิดลูกชาย
2: โอ้โห
6: ก็เลยให้ลูกชายขับรถมาไม่ยอมขึ้นมาเพราะทำงานอยู
2: ่ครับผมถามนิดนึงได้ไหมลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วพี่สาวเมืองทอง
6: ลูกชายปีนี้48แล้วค่ะ
2: โอ้ครับครับ
6: ลูกพี่ชายเขายกให้
2: อ๋อขอบคุณมาก
6: เพราะเขาห่างกับน้องเขา11เดือนค่ะก็เลยเอามาเลี้ยงให้ค่ะ
2: อ
6: ยู่บ้านเดียวกันนะคะ
2: ครับทำไมถึงเลือกจสร้อยแล้วเลือกโครงการวิวแชร์กับทางจสร้อย
6: พี่บริจาคตรงนี้มาน่าจะปีนี้ปีที่4ที่5แล้วมั้งท
2: ุ
6: กปีจะเป็น5ตุลาวันเกิดทีนี้ปีนี้ได้วิวแชร์มาก่อนก็เลยบอกลูกชายเมื่อวานนี้บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปบริจาครถเข็นเลยดีกว่าก็ดีที่วันเกิดเขาด้วย
2: ใช่
6: ค
2: ่
6: ะมันเกิดเขาก็เลยบอกให้ก่อนเดี๋ยวเผื่อวันที่5ตุลาอาจจะมีมาอีกคู่หนึ่ง
2: ค่ะ
6: แล้วก็ถือโอกาสมารับรางวัลน้ำพริกแม่ประนอมด้วยอาทิตย์ที่แล้วคุณเสมาไม่อยู่
2: ใช่ก็เลยโชคดีเลย
6: เลยโชคดีเลยก็เลยถือโอกาสเลยมารับทั้งส่งทั้งรับค่ะ
2: โอ้ขอบคุณมาก
6: ค่ะค่ะค่ะดีใจค่ะอยู่กับสสร้อยมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ค่ะ
2: 35ปีเต็มพี่สาวเมืองทองนี่เป็นสมาชิกรุ่นแรกเลยผมจำได้
6: รุ่นแรกค่ะรุ่นแรกเลยรุ่นหนึ่งวัดละครั้ง
2: ผมถามนิดนึงพี่สาวเมืองทอง35ปีผ่านมาอะไรที่ทำให้พี่สาวเมืองทองยังคงติดตามสสร้อยตลอดเลย35ป
6: ีก็พูดไม่ถูกนะเป็นอะไรที่เหมือนมัดรวมกันมาประมาณนั้น มีความผูกพันที่บ้านวิทยุ2เครื่อง
2: uh-huh.
6: เปิดจสร้อยอย่างเดียวคือลืมตาปั๊บวิทยุเปิดขึ้นเจียวเลยค่ะ
2: ครับ
6: ค่ะแล้วเดียวใจเดียวไม่ไปไหนแล้วค่ะค่ะ
2: โอ้ยพรนิดนึงได้ไหมพี่สาวเมืองทองไหนๆก็เป็นสมาชิกรุ่นแรกแล้วให้น้องๆทีมงานหน่อย
6: ได้ค่ะขอให้น้องๆทีมงานทุกคนเหนียวแน่นเข้มแข็งแล้วก็สุขภาพดีทั้งกายทั้งใจนะคะแล้วก็ทำงานด้วยความราบรื่นด้วยความสนุกสนานในทุกๆวันแค่นี้ก็พอมั้งคะ
2: ครับ แล้วสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตอนนี้เรามีให้รับชมทาง YouTube ด้วยพี่สาวเมืองทอง
6: อันนี้ไม่เป็นนะฮะได้แต่ฟังแต่วิทยุอย่างเดียวอายุเยอะแล้วเรื่องโซเชียลต่างๆไม่เก่งค่ะก็ให้เขาเรียกสมาชิกเนาะสมาชิกทุกท่านที่อยู่กับจสร้อยหรือไม่อยู่ก็แล้วแต
2: ่
6: ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันทุกๆเช้าค่ะนะคะ
2: ขอบคุณมากๆพี่สาวเมืองทองครับขอบคุณมากๆเลย
6: ขอบคุณค่ะสาวเมืองทองค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพาดาราคุณพาดาราเขาวางไปเลยเหรอคือเขาเสร็จงานปุ๊บเขาวางเลยเขาไม่กล้าจะคุยอะไรกับผมต่อเลยเหรอโอ้ตายแล้วพาราดาตายแล้วตายแล้วนี่วันหลังถ้าฉันลานะฉันไม่ให้เธอมาแทนแล้วนะเธอไม่กล้าจะคุยอะไรเลยพอจบงานปุ๊บเธอวางสายตัดทิ้งเลยเอาพักกันก่อนพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับพักกันก่อนครับ
7: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปัต
1: เมาไหมครับ
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์

0: ข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
0: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
2: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามัมน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

ข้อมูลจากทางด้านของ PEA ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับบัดดีแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เช่นมีการหลอกให้กดลิงก์หลอกให้สแกนใบหน้าหลอกดูดเงินในบัญชีอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดหากพบบุคคลต้องสงสัยแอบอ้างว่าเป็นพนักงาน PEA เพื่อให้กระทำการดังกล่าวติดต่อสายด่วน1129PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงสายด่วน1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงเว็บไซต์หลัก www.pea.co.th ขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับคุณเอกชัยพี่เหมียวสวัสดีด้วยนะครับพี่เหมียวขอบคุณมากเลยครับคุณเอกชัยบอกว่ารังสิตนครนายกช่วงแถวคลอง8มุ่งหน้าไปนครนายกการจราจรคล่องตัวนะส่วนฝั่งขาเข้ารถน้อยคล่องตัวเหมือนกันตรงนั้นยังไม่มีฝนนะฮะแล้วก็หลายท่านนะอนุโมทนาบุญนะกับทางคุณสาวเมืองทองนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่สาวเมืองทองอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ก็เดินทางมารับของรางวัลนะครับเป็นผู้โชคดีจากแม่ประนอมแล้วก็เลยถือโอกาสนี้มาร่วมบริจาครถเข็นวีลแชร์เข้ากับทางโครงการของจสร้อยของเราด้วย2คันนะก็ในวันเกิดลูกชายนะฮะสาธุนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ2คันเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกว่าเดี๋ยว5ตุลาวันเกิดนี่จะมาอีกนะจะมาอีกขอบคุณมากนะครับพี่สาวเมืองทองนี่จะเดินทางมาสมทบทุนนี่4ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ4ถึง5ปีแล้วนะที่เดินทางมาสมทบทุนเกี่ยวกับโครงการวิวแชร์กับทางจสร้อยของเราเนี่ยนะฮะท่านใดสนใจก็เรียนเชิญได้นะเรียนเชิญได้แต่ว่าเลขที่บัญชีเราจะไม่บอกหน้าใหม่นะถ้าสนใจจะร่วมสมทบทุนจะมากจะน้อยนะฮะโทรมาสอบถามหลังไมค์ได้เลย1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายถ้าอยากจะทำคันหนึ่งคันหนึ่งนี่ 3,000 บาทคันหนึ่งนี่ 3,000 บาทแต่ไม่จำเป็นต้องทำ1คันเต็มๆก็ได้นะครับอาจจะทำสัก100 200ได้เลยนะมีมากก็ช่วยมากก็ได้ก็ยินดีถ้ามีน้อยก็ช่วยน้อยก็ได้ก็ยินดีเหมือนกันนะครับก็ตามกำลังของแต่ละท่านก็แล้วกันนะครับโทรมาสอบถามเลขที่บัญชีข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับกับทางจสร้อยหลังใหม่นะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายข้อมูลหลังใหม่นะครับเมื่อสักครู่นะคุณโดมบอกว่ามีอุบัติเหตุถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่27นะฮะบรมขาออกกม27คุณโดมบอกว่ามีรถกระบะชนกับรถบรรทุกพ่วงกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายของคู่ขนานส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ก่อนหน้านี้มีทางคุณแสงที่บอกว่ามีอุบัติเหตุปู่เจ้าสมิงพรายเป็นฝั่งขาออกคลองขุดที่จะมุ่งหน้าขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมบริเวณช่วงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมจะมีรถเก๋งชนกับรถเทลเลอร์อยู่เลนขวานะเราประสานงานสภ.สำโรงใต้ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้คุณประภาสก็บอกว่าอยู่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เป็นรถของคุณประภาสเองที่เกิดเหตุนะชนกับรถเก๋งคู่กรณีอีกคันหนึ่งก็กีดขวางอยู่2ช่องทางกลางเลยเราประสานงานสน.ลุมพินีรับทราบแล้วนะครับคุณปรเมศแจ้งแทนเพื่อนบอกว่าเพื่อนลืมไม้แบตนะลืมไว้บนรถแท็กซี่ทะเบียนททหารลจุฬา7462กทม.ททหารลจุฬา7462กทม.ขึ้นมาจากแมคโครหลังรามมาลงที่ A-Back คอนโดเหรอฮะเขาบอกว่าตอน 3:30 ของวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาก็วันอังคารนะครับคืนวันอังคารคุณครองแจ้งว่าลืมโทรศัพท์มือถือเสี่ยวมี่สีดำใส่เคสสีดำเหตุเกิดเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ 2:30 จำรายละเอียดรถแท็กซี่ไม่ได้ขึ้นมาจากรามคำแหงแล้วก็มาลงที่ซอยวัดด่านสำโรงตอน 2:30 นะครับรบกวนหน่อยพี่ๆที่ขับรถสาธารณะนะถ้าหากว่าเก็บของผู้โดยสารได้ก็สามารถแจ้งติดต่อกลับทางจสร้อยของเราได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะมีรับแจ้งตรวจสอบกลุ่มควันนะซอยรัชดาภิเษก36แยก9ขีด1ถนนรัชดาภิเษกนะครับมีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าวกำลังไปที่เกิดเหตุขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวริษาวรตรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองร.1หาดใหญ่สงขลารับทราบติดตามข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาติดตามแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้รวมถึงการรับฟังแนวทางแก้ปัญหาเพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควนที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาลงพื้นที่สำรวจติดตามแก้ไขปัญหาและแผนป้องกันอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่รับฟังผลการดำเนินโครงการซ่อมสร้างคลองร.1ก่อนที่จะพบประชาชนซึ่งนายกได้รับฟังบรรยายการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำที่คลองภูมินาถดำริโดยอธิบดีกรมชลประทานยืนยันกรมชลดำเนินโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูน้ำหลากในปี69ครอบคลุมทั้งการขุดลอกคลอง7สายและซ่อมอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายแล้วซึ่งมั่นใจว่าโครงสร้างบริหารจัดการคลองร.1จะสามารถรองรับได้ในช่วงฤดูฝนและการระบายน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ที่จังหวัดสงขลาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและเป็นพื้นที่แห่งอนาคตรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติต่างๆดวงธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: รองนายกเอกนิติห่วงสถานการณ์น้ำภาคกลางกำชับพื้นที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงสั่งดูแลประชาชนให้ปลอดภัยหลังฝนตกหนักสะสมเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางแสดงความห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยกำชับจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ในภาคกลางให้ติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักสะสมเกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีน้ำจากพื้นที่สูงไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนที่พักรีสอร์ทรวมไปถึงเส้นทางสัญจรบางแห่งซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้จึงขอกำชับให้จังหวัดภาคกลางติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดสระบุรีปราจีนบุรีและนครนายกให้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณะและทรัพยากรให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีรวมถึงประสานอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วและทั่วถึงหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยให้ยึดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดคาสต์แจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2569 ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยและอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784
7: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้มีข้อมูลเรื่องของโอลิมปิกการเงินโลกครับเปิดประตูสู่อนาคตประเทศไทยบนเวทีโอลิมปิกการเงินโลกครับนับถอยหลังอีกไม่เกิน2เดือนประเทศไทยกำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครการได้รับให้เลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่คือเครื่องยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมและความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศไทยทั้งด้านของความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลและความพร้อมในฐานะศูนย์กลางการประชุม MICE หรือว่า MICE เนี่ยของภูมิภาคโดยจะมีผู้นำระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมพูดคุยและหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่กันที่บ้านเรานะครับในฐานะคนไทยและประเทศเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ทุกท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมความพร้อมวาระการประชุมที่น่าสนใจทิศทางและกรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นพร้อมร่วมกับเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการครับเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th ทาง Facebook Fanpage am2026thailand ครับและนี่เป็นข้อมูลโอลิมปิกการเงินโลกครับคุณสมพงศ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาตอนค่ำๆฝนครึ้มๆ
2: อยู่ที่ไหนพี่สมพงศ์เชิญเลย
3: ตอนนี้ให้หลังมาผมตอนนี้ผมอยู่เลี้ยวขึ้นสะพานพระราม5นครินทร์มาแล้วนะครับแต่ผมจะย้อนหลังกลับไปที่ผมผ่านมาเมื่อสักครู่นี
2: ้ครับ
3: ก็คือเป็นผมวิ่งพิบูลสงครามขาออกนะครับ
2: ครับ
3: ตอนนี้ผมมาเจออุบัติเหตุตรงน่าจะเป็นจุดกลับรถที่เลยโรงเรียนเคมามาแล้วมันก็จะมีที่จุดกลับรถอันแรกนะครับ
2: ครับผม
3: น่าจะอยู่ตรงข้ามกับพิบูลสงครามซอย14เป็นขาเข้าเป็นรถเบนซ์คันใหญ่เหมือนกันครับเป็นรถเบนซ์คันหรูเลย
2: ครับ
3: รถแล้วทีนี้มอเตอร์ไซค์มาทางตรงหรือเปล่าไม่รู้ชนนอนแผ่อยู่กลางถนนเลย
2: โอ้เขายังมีสติอยู่ไหมฮะหรือหมดสติไปแล้วฮะ
3: น่าจะหมดสติพ่อนอนแบบแผ่ไปเลยแล้วทีนี้คนก็ยังไม่กล้าเข้าไปจับแต่ว่าคือรถเนี่ยมันผ่านไม่ได้แท้ผ่านไม่ได้นะครับเพราะว่ารถเบนซ์ขวางไป2เลนเลย
2: เขาใส่หมวกกันน็อกไว้ฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ย
3: ตอนที่ผมมองไปนี่ไม่เห็นหมวกกันน็อกแต่เป็นใส่หมวกไอ้โม่งเฉยครับ
2: โอ้แล้วมีเลือดมีอะไรไหลมั้ยฮะ
3: ตอนที่ผมมองมามันอยู่ตรงข้ามผมก็เลยมองไม่ทันอ๋อ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงรีบแจ้งประสานเอาเราแจ้งไปที่สภ.เมืองนนท์ให้เรานะ
3: ครับผมแต่รถติดเริ่มติดจากแล้วเพราะว่าเด็กกำลังเลิกเรียนด้วย
2: โอ้แต่ดูแล้วไม่ใช่นักเรียนใช่มั้ยคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ย
3: น่าจะเป็นพวกแมสเซนเจอร์มากกว่าครับผม
2: อ๋อได้เดี๋ยวตามต่อให้ครับ
3: ครับผม
2: แล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยสองฝั่งเลยพี่สมพงษ
3: ์ฝั่งเป็นฝั่งขาออกก็โล่งครับแต่ว่าฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปทางพระนครเหนือนั่นนะติดยาวแล้วครับเพราะว่ามันรถมันผ่านไม่ได
2: ้อืมครับ
3: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวอีกสักพักเจ้าหน้าที่น่าจะไปถึงเนาะเราแจ้งไปสภ.เมืองนนท์ละ
3: ครับถ้ารอประกันน่าจะนานอยู่นะเพราะว่าเพราะว่ามันขวางตรงกลับรถ
2: เราจะต้องเข้าไปช่วยคนเจ็บก่อนนะเนาะ
3: ใช่ครับใช่ตอนนี้รถเริ่มเพราะว่ารถมันไปไม่ได้รถมันเริ่มติดท้ายแถวยาวเริ่มมาจะถึงท่าไอ้ตรงไฟแดงแล้ว
2: อ๋อครับผม
3: เพราะรถมันเขยิบไม่ได้เพราะว่ามันไปไม่ได้เลย
2: ครับ
3: ผม
2: ได้
3: ก็ยังไงครับสมาชิกก็ไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงก่อน
2: ยังมีฝนอยู่ไหมครับเนี่ย
3: หมดแล้วครับหมดแล
2: ้
3: ว
2: ไม่ตกแล้วนะหยุดแล้วเนาะ
3: ครับหยุดแล
2: ้
3: ว
2: ได้ครับขอบคุณมากครับพี่สมพงษ์
3: ครับขอบคุณคร
2: ับ
3: ผม
2: ครับสวัสดีครับ
3: จะได้รู้ว่าข้างหน้าเป็นอะไรจะได้รู้หลีกเลี่ยงได
2: ้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสมพงษ์นะครับใครที่ตามหลังมาระวังด้วยนะครับจากช่วงวัดกำแพงที่จะมุ่งหน้าไปแยกสะพานพระราม5นะฮะพิบูลสงครามนะ ปากซอย14พิบูลสงคราม14มีรถเก๋งเบนซ์ชนกับรถจักรยานยนต์เห็นบอกว่าคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยคือนอนนิ่งเลยอ่ะอยู่เลนกลางนะเราประสานงานสพเมืองนนทบุรีรับทราบแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าได้ยินเสียงรถเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะเพราะว่ามีคนเจ็บนะเขาบอกหมดสตินะฮะเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งกับจักรยานยนต์นะครับบาดเจ็บ1รายอยู่เลนกลางนะปากซอยพิบูลสงคราม14เราประสานงานพื้นที่ให้แล้วการจราจรติดท้ายเริ่มยาวแล้วนะครับแล้วก็คุณพันธ์บอกว่าทางด่วนก่อนลงพระราม4เมื่อสักครู่นี้มีฝาชีสีชมพูหล่นอยู่เอาฝากระวังด้วยนะครับทางด่วนขั้นที่1มาจากบ่อนไก่ก่อนถึงทางลงพระราม4เล็กน้อยมีฝาชีสีชมพูหล่นอยู่เลนกลางเดี๋ยวประสานงานศูนย์ทางด่วนให้การจราจรนี่เห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะฮะ อ๋อชะลอตัวนิดหน่อยนะครับตรงที่มีฝาชีหล่นถ้าผ่านพ้นไปก็ใช้การได้ฝั่งกลับกันไม่ติดนะยังไม่มีปัญหาการจราจรคุณอ้วนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมคุณเสมา
2: สวัสดีครับพี่อ้วนวันนี้อยู่ไหน
4: ตอนนี้อยู่ถนนเจริญราษฎร์ครับมุ่งหน้าถนนจันทไปสาทรนี่ครับรถติดไม่รู้เป็นสาเหตุอะไรไม่ทราบครับ
2: อ๋อถึงใต้ด่วนยัง
4: ยังเลยครับผม
2: ถึงตัดถนนจันยัง
4: ยังครับยังไม่ถึงอีกเห็นแต่ป้ายท่านไปสาทรไปอะไรเนี่ยครับผม
2: เห็นผมเห็นหัวแถวมันอยู่เลยตรงซอย8แต่ว่าก่อนถึงตัดถนนจันน่ะไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมันมีอุบัติเหตุหรือเหตุอะไรอ่ะ
4: โอ้
2: เดี๋ยวถ้าพี่อ้วนผ่านแล้ว
4: ไปพระราม3ไม่ติดครับผม
2: อ๋อไปพระราม3ไม่ติดใช่มั้ยติดฝั่งที่จะไปสาทรใช่มั้ย
4: นี่จะฝั่งไปสาทร
2: เออๆอ
4: ันนี้ท้ายแถวคงจะเลยไอ้มันมีปั๊มน้ํามันอะไรผมก็จำไม่ได้ปตท.ครับผม
2: ครับยาวเหมือนกัน
4: จะท้ายแถวน่าจะเลยไปแล้วล่ะ
2: เออใช่ใช่ใช่ขอบคุณขอบคุณนะพี่อ้วนเดี๋ยวยังไงลองประสานงานเจ้าหน้าที่ดูให้
4: ครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ฝนก็ตกปล่อยปล่อยอยู่เรื่อยครับ
2: โอ้
4: ครับน้องฝนมาเยี่ยมเยือน2วันแล้ว
2: ครับระวังระวังขอบคุณครับ
4: ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณอ้วนนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของท่านสารวัตรจราจรสน.พระพาชัย1นะครับท่านพันตำรวจโทนิวัฒน์ธรรมสอนท่านสารวัตรสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับผมพันตำรวจโทนิวัฒน์จราจรสน.พระพาชัย1ครับผม
2: เป็นยังไงอัปเดตหน่อยครับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างจัดการจราจรยังไงบ้างท่านสารวัตร
5: ครับตอนนี้คลองถมเซ็นเตอร
2: ์
5: ถนนวรจักรซึ่งเราได้ปิดการจราจรเป็นช่วงๆเนาะระหว่างแยกวรจักรกับแยก SAB นะช่วงประมาณ500เมตรตรงนี้เราก็จะคือตอนเช้าเราก็เปิดจากด้าน SAB เพื่อมุ่งหน้าแยกวรจักรไปถนนเมืองขึ้นพระราม1ครับช่วงเร่งด่วนตอนเย็นเนี่ยเราเปิดการจราจรสามารถให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถที่มาทางถนนหลวงกับถนนจักรพรรดิพงษ์วรจักรซึ่งมีความประสงค์จะขึ้นสะพานพระปกอ่ะเราจะเปิดให้สามารถวิ่งผ่านแยกวรจักรไปแยก ADB เพื่อขึ้นสะพานพระปกได้เปิดการจราจรตั้งแต่เวลา15นาฬิกาครับผมเพื่อเป็นการเร่งระบายช่วงเร่งด่วนเย็นครับ
2: เปิดตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปใช่ไหมครับจนถึงประมาณสักกี่โมงได้ครับท่านสวัสดิ
5: ์จนหมดปัญหาขาออกครับเพราะว่าตอนช่วงเร่งด่วนจะมีนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วก็พี่น้องประชาชนที่เลิกงานจะต้องใช้เส้นนี้เส้นถนนหลวงกับเส้นจักรพรรดิพงษ์วรจักรเพื่อขึ้นสะพานพระปกเราก็จะเร่งระบายในช่วงเร่งด่วนเย็น
2: ครับอ๋อแล้วถ้าเป็นช่วงเช้านี่จะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ
5: ช่วงเช้าเราก็จะเปิดให้คือลงสะพานพระปกมาก็จะผ่าน3ยอดแล้วก็จะมาเจอแยก SAB คือถ้าตอนเร่งด่วนเช้าน่ะจุดประสงค์ของผู้ใช้รถถนนก็ส่วนใหญ่ก็จะไปถนนเจริญกรุงถนนพระราม4ถนนพระราม1เพื่อไปทำงานนะครับผมช่วงเร่งด่วนเช้าเราก็จะเปิดแยก SAB เพื่อระบายรถมาเปิดแยก SAB เพื่อระบายรถมาวรจักรแล้วก็บำรุงเมืองเพื่อจะขึ้นพระราม1ก็จะเป็นการระบายแบ่งเบาภาระที่ถนนเจริญกรุงครับผม
2: และช่วงเช้านี่มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอย่างนี้ไหมครับ
5: เมื่อเช้านี้ก็ลองเปิดดูก็จะหมดปัญหาประมาณใกล้ๆ10โมงคร
2: ับ
5: ผมแต่ครับผม
2: อ๋อก็คือแสดงว่าถ้าเป็นเร่งด่วนเช้าก็คือใช้ได้จนถึง10โมงแล้วก็จะปิดต่ออย่างไรหรือเปล่าฮะ
5: เราต้องจะมีการประชุมว่าวันนี้เขาจะเอาเครื่องจักรใหญ่ลงหรือเปล่าถ้าไม่มีเครื่องจักรใหญ่ลงผมก็เสนอในที่ประชุมว่าเราจะต้องเปิดการจราจรใ ให้เพื่อเร่งระบายรถที่จะลงสะพานทั้งสองด้าน
2: ก็คือต้องรอผลประชุม
5: ครับผมเพราะว่าตามรายของที่ประชุมตอนนี้ก็คือต้องตอนนี้พิสูจน์หลักฐานกำลังเข้าไปเก็บหลักฐาน
2: ครับ
5: เมื่อพิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานเสร็จแล้วก็จะมีการขนย้ายวัสดุอาคารที่มันทรุดตัวลงมาเนี่ยซึ่งมันเป็นอาคาร4ชั้นแล้วก็มันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความกว้างแล้วต้องเก็บวัสดุออกจะมีการใช้เครื่องจักรแล้วก็รถที่จะขนเศษวัสดุต่างๆได้ออกเราก็จะมีการปิดเป็นช่วงๆครับผม
2: ท่านสาวัตรแนะนำเส้นทางเลี่ยงหน่อยฮะเผื่อใครไม่อยากจะเข้าไปตรงนั้นเลยเขาจะได้เลี่ยงไปเลยแนะนำยังไงดีท่านสาวัตรครับ
5: ถ้ามาจากกระพัฒน์ถ้ามาจากกระพัฒน์ทิพงเราก็สามารถใช้ถนนลาดดำเนินแล้วก็ไปเข้าดินสอได้นะเข้าดินสอแล้วก็ผ่านวังบุรพาเพื่อขึ้นสะพานพุทธได้ถ้าเป็นรอบกว้างรอบใหญ่เลยนะ
2: ครับ
5: แต่ถ้าเกิดจะเข้ามารอบในจริงๆจากกระพัฒน์ทิพงก็มาถึงแยกวรจักรเนี้ยถ้าเกิดเลี่ยงเราก็ตอนเย็นเราเปิดให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอยากเลี่ยงเราก็ใช้ถนนบริพัตรแล้วก็เจริญกรุงแล้วก็วรจักรขึ้นสะพานพระปกได้เหมือนกัน
2: อ๋อ
5: ครับผม
2: คิดว่าช่วงเย็นนี้กับช่วงเช้าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างสวัสด
5: ิ์ก็เมื่อเช้านี้ก็รถก็เคลื่อนตัวได้ดีนะรถเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาเราก็กังวลเหมือนกันว่าเป็นวันจันทร์แรกเป็นวันจันทร์แรกกลัวว่าพี่น้องที่ใช้รถถนนจะไม่ได้รับข่าวสารก็มันมีแผลมันมีช่องเพจของสน.พระปราชัย1ก็เข้าไปดูแผนที่ได้ครับได้วางไว้ตรงนั้นแล้ว
2: อ๋อครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูช่วงเย็นนี้แต่คิดว่าเย็นนี้เขาน่าจะเลี่ยงกันนะเนาะเพราะว่าประสัมพันธ์หลายช่องทางแล้ว
5: ครับผมจะทำให้เราสะดวกแล้วด้วยต้องวางแผนการเดินทางไม่ว่าจะการออกเดินทางล่วงหน้าหรือว่าเส้นทางที่เราจะไปให้ชัดเจนครับ
2: อันนี้ก็เท่ากับว่าตั้งแต่ตอน15นาฬิกาเป็นต้นมานี่คือเปิดให้วิ่งฝั่งขาออกข้ามสะพานพระปกเกล้าได้แล้วสิครับเนี่ย
5: ใช่ครับเพราะว่าที่มาทางจักรพรรดิพงษ์วรจักรเนี่ยเราก็วิ่งให้ตรงขึ้นสะพานพระปกได้เลย
2: อ๋อโอ้ถ้าอย่างนี้คิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่เนาะถ้าหลัง16นาฬิกาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็เท่ากับระบายได้ตั้งแต่ช่วง3โมงแล้ว
5: ครับผมต้องรีบระบายครับเพราะว่าบางอย่างโรงเรียนเทพจุลินทร์ซึ่งอยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุเนี่ยจะเลิกประมาณ3:30
2: ครับ
5: 3:30 3:00เนี่ยเราก็ต้องรีบระบายรถครับ
2: อ๋อเรามีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอะไรไว้ยังไงบ้างไหมฮะ
5: เราก็จะวางในช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงเร่งด่วนเย็นเราก็จะวางไว้ที่แยกวรจักรเสือป่าแล้วก็เอเดบีแยกเอเดบีแล้วก็แยกโรงพยาบาลกลางเพื่อเร่งระบายในส่วนขาออกครับ
2: อ๋อจนถึง18นาฬิกาใช่ไหมครับท่านสาวัต
5: รครับจนถึงหมดปัญหาการจราจรนะครับการจราจรคลี่คลายก็ถึงจะหย่อนกำลังได
2: ้
5: ถ้าทุกทีที่ไม่มีเหตุการณ์ก็ประมาณ6:00 นิดก็จะ
2: ดีขึ้น
5: หมดปัญหาก็จะหมดปัญหาแต่เราต้องดูวันนี้ก็เป็นวันเปิดเรียนวันแรกเลยวันจันทร
2: ์
5: ก็จะให้เจ้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกตามทางเรื่องทางแยกครับ
2: ครับอ่ะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงรบกวนด้วยนะครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยท่านสารวัตร
5: ครับผมครับขอบคุณมาก
2: ขอบคุณมากเลยครับ
5: ขอบคุณ
2: ม
5: ากครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทนิวัฒน์ธรรมสอดนะฮะท่านสารวัตรจราจรสน.พระพาชัย1นะก็อ่ะตอนนี้สรุปว่าตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นมานะนี่ก็โดยประมาณครึ่งชั่วโมงละเขาก็มีการเปิดการจราจรให้ใช้ข้ามสะพานพระปกเกล้าได้แล้วนะฮะด้านของวรจักรนะฮะก็จะจนถึงประมาณ18นาฬิกาเศษนะโดยประมาณนะแต่เจ้าหน้าที่เขาใช้คำว่าจนกว่าจะหมดปัญหาการจราจรด้านฝั่งขาออกนะฮะส่วนช่วงเช้าก็จะเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอผลที่ประชุมกันด้วยช่วงเย็นช่วงค่ำนี้แต่ถ้าตามแผนนี้ก็คือจะเปิดให้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยแล้วก็จะมาปิดอีกทีก็หลังประมาณ9:30แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอผลการประชุมเย็นนี้อีกทีนึงก่อนนะว่าจะว่ายังไงนะว่าจะเป็นไปตามแผนเดิมก็คือเมื่อเช้าไหมนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยการจราจรท่านสารวัตรบอกว่าก็ยังใช้ได้นะเพราะว่าเขาก็มีการเปิดเร่งระบายเนื่องจากว่า3:30 3:30 เนี่ยนักเรียนเลิกนะก็จะเร่งระบายไปรอบนึงก่อนนะขอบคุณทางท่านสารวัตรจราจรสน.พระพาชัย1ด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมให้อาจจะเจริญราษฎร์เมื่อสักครู่ที่คุณอ้วนถามนะพี่อ้วนปรากฏว่าสอบถามไปทางสน.วัดพญากายเจ้าของพื้นที่นะเขาบอกว่าติดต่อเนื่องไปทางถนนจันทร์เขาบอกว่าช่วงโรงเรียนนานาชาติเลิกพอดี15นาฬิกา ขอบคุณทางสน.วัดพญาไกด้วยนะฮะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามเดินตลาดกันนะวันนี้วันจันทร์นะพบกับคุณวัฒนพรวัฒนปุรภากูลครับ
1: เดินตลาดกับจส.ร้อย
2: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
2: ครับ
6: ก็มาอยู่ในช่วงของเดินตลาดกับจส.ร้อยนะคะวันนี้ตลาดจริงๆเนื่องจากว่าเป็นข่าวคราวเรื่องของการหาตลาดให้กับกล้วยหอมไทยแล้วก็ยังมีเรื่องของอาหารไทยอาหารแช่แข็งอาหารแปรรูปของไทยนี่นะคะก็เป็นการหาตลาดให้นะคะก็ข่าวแรกเรื่องของกล้วยหอมไทยค่ะทางคุณสุรินทร์สุนทรสนะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะก็บอกว่ามีการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าค่ะระหว่างคณะผู้ซื้อค่ะชาวญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการไทยนะคะและก็รวมถึงเกษตรกรไทยด้วยในพิธีลงนามบันทึกความตกลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขายกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นแหมดิฉันดีใจด้วยจริงๆนะคะก็เป็นการระบายผลผลิตของไทยนะคะบอกว่าภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่าสินค้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นค่ะเขาจัดพิธีลงนามกันที่โคราชนะคะเขาบอกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากความร่วมมือเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมกล้วยไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นนะคะเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกล้วยหอมมากนะคะญี่ปุ่นเนี่ยยังมีความต้องการนำเข้ากล้วยหอมนะคะในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องขณะที่ประเทศไทยก็ผลิตกล้วยหอมเนี่ยได้เยอะนะคะก็อันนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะเพื่อเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นค่ะแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยคือเราเองเราก็ต้องพัฒนาไปด้วยไม่ใช่ว่าปลูกอะไรเขาจะซื้อไปหมดทุกอย่างไม่ใช่นะคะก็ต้องมีการดูแลนะคะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่างๆให้ได้ผลผลิตให้ได้ตามความต้องการของเขาเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยนะคะเป็นความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนญี่ปุ่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตการควบคุมคุณภาพและก็การบริหารจัดการตลอดจนเรื่องของห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ผลผลิตของไทยเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ
2: ครับ
6: ก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเจรจาการค้าที่สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยและก็เกษตรกรไทยนะคะก็เปิดเวทีให้ผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นกับผู้ผลิตไทยรวมถึงเกษตรกรไทยเนี่ยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยตรงเลยนะคะซึ่งก็ช่วยเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดแล้วก็สร้างโอกาสการขยายการส่งออกแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้พัฒนาเรื่องของการผลิตนะปลูกให้ได้มาตรฐานตรงกับที่ญี่ปุ่นต้องการนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นเขาผ่านแล้วเนี่ยดิฉันว่าประเทศอื่นก็คงไม่มีปัญหานะคะก็ขายได้แน่นอนนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่เราไปดูเรื่องของอาหารสดอาหารแช่แข็งเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยก็ส่งออกได้เหมือนกันนะคะทางอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะก็คุณสุนันทากังวานกุลกิจนะคะก็ไปเยี่ยมชมสินค้าไทยนะคะแล้วก็ที่เยอรมนีนะคะไปคุยกับผู้บริหารซุปเปอร์มาร์เก็ตโกเอเชียนะคะซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากเอเชียนะคะก็ของไทยก็มีเรื่องของอาหารสดอาหารแช่แข็งผลไม้ก็มีนะคะเนี่ยโดยเฉพาะผลไม้จากไทยเนี่ยก็ไปนำเสนอเพื่อที่จะให้เห็นว่าเรามีความหลากหลายในเรื่องของสินค้าต่างๆมากเขาบอกว่า เรื่องของสินค้าจากไทยเนี่ยได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในเยอรมนีมากขึ้นนะคะส่งผลให้บริษัทเนี่ยมองหาสินค้าไทยรายการใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยผลไม้สดใช่ไหมคะก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่หลายคนถูกอกถูกใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีโจทย์เรื่องของเทรนด์รักสุขภาพคุณเสมานะคะดังนั้นแล้วก็เทรนด์ของกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นนะคะก็เป็นสิ่งที่ทางโกเอเซียเขาก็สอบถามมาเพื่อที่จะเนี่ยสแน็กเนี่ยดิฉันว่าวัยรุ่นคงชอบนะคะไปถึงเนี่ยนอกจากไปดูเรื่องของสินค้าต่างๆแล้วเรายังชวนเขามาที่งานไทยเฟรกอนุกาเอเชียปี2570ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มาพบ มาดูสินค้าไทยด้วยตัวเองเลยนะคะคุณชุนันทาบอกว่าก็ทูตเยอรมันทูตพาณิชย์ไทยในเยอรมันเนี่ยก็บอกว่าโกเอเซียเนี่ยนะคะมีความให้ความร่วมมือกับสินค้าไทยเนี่ยอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ได้ดำเนินกิจการร่วมกันมาต่อเนื่องนะคะแล้วเขาบอกว่าขายเนี่ยทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ด้วยนะนะคะก็เป็นสิ่งที่เราก็ขายได้หลายช่องทางแล้วบอกว่าโกเอเซียสาขาต่างๆเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในโคโลนนะมีที่เบอร์ลินต่างๆเนี่ยเบอร์ลินนี่คนไทยอยู่เยอะด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะขายได้โดยเฉพาะเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มไทยนะคะในกลุ่มผู้บริโภคไทยค่ะแล้วก็ยังมีทางคุณชุนันทาบอกว่าไปแล้วก็ไปดูเรื่องของร้านอาหารไทยนะคะบุรีรัมย์ไทยซึ่งได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กนะคะก็เป็นร้านอาหารไทยดั้งเดิมนะจุดเด่นก็คือตกแต่งแบบไทยเลยแล้วก็สะท้อนให้เห็นความเป็นไทยรวมถึงใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงจากประเทศไทยแล้วก็คนต่างชาติก็ชอบมากถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนเราไปชอบทานอาหารต่างชาติในประเทศไทยเขาก็ชอบทานอาหารไทยในบ้านเขาเหมือนกันนะตลาดเยอรมันนี่ถือว่าเป็นตลาดที่อาหารไทยไปได้ดีนะคะ
2: ครับ
6: อีกเรื่องนึงค่ะใครที่ชอบรับประทานนะคะทางหอการค้าจังหวัดระยองเขาก็จะมีการจัดงานกินดีช็อปดีนะคะจัดวันที่4ถึง6กันยายนค่ะก็บอกว่าทางจัดโดยหอการค้าไทยนะคะก็มีการแถลงข่าวไปแล้วค่ะเขาบอกว่าจะเป็นการรวมร้านอาหารเด็ดร้านอาหารอร่อยของระยอง200ร้านค่ะ200ร้านนะคะมีทั้งคาวทั้งหวานอาหารพื้นถิ่นนะคะมาเปิดบูธให้ชาวระยองแล้วก็ใครที่ไปเที่ยวชมงานได้ชิมได้ช็อปนะคะแล้วก็มีผู้ประกอบการ SME ของระยองนี่ก็มาด้วยเหมือนกันนะคะใครที่สนใจก็เชิญได้เพราะว่าทางประธานหอการค้าจังหวัดระยองคุณธินกรลาวันเสถียรก็บอกว่าปีนี้เนี่ยนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ประกอบการ SME ระยองสนใจเข้าร่วมมากกว่า200ร้านค้านะคะที่จัดงานที่ทำการหอการค้าจังหวัดระยองค่ะเขาบอกว่ามีทั้งเรื่องของของดีระยองนะคะซึ่งของดีเนี่ยเห็นป้ายที่เขาถือไหมคะร้านที่เขาได้ป้ายเนี่ยถึงจะได้ร่วมงานนี้นะเขาบอกว่าถ้าใครปีนี้ยังไม่ได้ป้ายก็ปีหน้าก็ไปปรับปรุงรสชาติอาหารเนี่ยมาประกวดใหม่นะคะส่งเข้ามาใหม่แล้วก็เพื่อที่จะให้กรรมการชิมแล้วก็ถึงจะได้ป้ายพอได้ป้ายเนี่ยก็จะมาร่วมงานออกบูธที่หอการค้าจัดนะคะแล้วก็จะมีการต่อยอดเวลาหอการค้าไปจัดงานที่ไหนเขาก็จะนำร้านอาหารเหล่านี้นะคะที่ได้รางวัลการันตีจากหอการค้าเนี่ยไปร่วมออกงานด้วยนะคะดังนั้นก็เรียกว่าเป็นการการันตีได้ในระดับหนึ่งสำหรับเรื่องของการของการออกร้านของร้านอาหารอร่อยของดีระยองนะคะก็ย้ำอีกครั้งงานจัดวันที่4ถึง6กันยายนนะคะที่หอการค้าจังหวัดระยองค่ะ
2: ครับ
6: นะคะทั้งหมดก็เป็นการเดินตลาดกับจอสร้อยในช่วงวันนี้ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
6: สวัสดี
2: ครับ
1: เดินตลาดกับจอสร้อย
2: สามารถติดตามรายการเดินตลาดกับจอสร้อยได้นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันศุกร์ถ้าเป็นวันจันทร์ก็ประมาณสัก 15:30 นาทีโดยประมาณแบบนี้นะฮะถ้าเป็นวันศุกร์ก็จะเป็น 10:30 นาทีนะก็พบกับคุณวัฒนพรคุณบุษบงคุณอนัชชานะก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะกับรายการเดินตลาดกับจอสร้อยนะครับคุณพัคเกอินคุณระพีคุณกระปุกแกงคุณวิรัตนะฮะขอบคุณสำหรับทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลนะเดินทางมา 15:30 นาทีเสร็จแล้วในช่วงเวลานี้ก็ยังรับแจ้งเรื่องของฝนนะครับหลายพื้นที่ยังคงมีฝนอยู่นะ 15:30 นาทีนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนเล็กน้อยอยู่ที่เขตบางขุนเทียนทุ่งครุมินบุรีคลองสามวาคันนายาวบึงกลุ่มเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตบางขุนเทียนนะ4มิลลิเมตรนะครับก่อนหน้านี้คุณอิทธิฤทธิ์นะแจ้งบอกว่าพบเห็นชาย2คนใช้อาวุธมีดไล่ทำร้ายร่างกายชายอีกหนึ่งคนบริเวณจุดกับรถใต้สะพานข้ามคลองบางบัวที่เกษตรนวมินฝั่งขาออกนะตอนช่วงเวลาที่เราได้รับแจ้งจากคุณอิทธิฤทธิ์เนี่ยเราก็ประสานงานไปพื้นที่สน.บางเขนเจ้าหน้าที่ก็รับทราบแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
7: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
9: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

0: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชั่นใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: กับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกันในวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นซึ่งภายในงานผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและเทคนิคการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สามารถติดตามรับชมไลฟ์สดได้ทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมรวมไปถึงทางเพจFacebook ศิริราช PR ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:00 ได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยครับคุณอิทธิฤทธิ์สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: ครับพี่อิทธิฤทธิ์ไปเจออะไรมาที่ไหนครับพี
1: ่พอดีผมเห็นผมยืนเชิญใต้สะพานในตรงที่เป็น RS อ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ข้ามสะพานแล้วอยู่เซนได้สะพานก็จะเป็นชุมชนไง
0: ครับ
1: ชุมชนอยู่ซ้ายมือติดกับถนนนั่นแหละ
0: ครับ
1: เป็นทางยูเทิร์น
0: อ๋อครับ
1: อันนี้ผมก็เห็นเขาวิ่งมาถือมีดแล้วก็วิ่งเข้าไปจะไปฟันวิ่งท่าทางจริงจังอ่ะ
0: หรอเหมือนเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นมีอายุแล้วหรือยังไงลักษณะเป็นยังไงฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ประมาณ30กว่า
0: หรอเขาแต่ง
1: คนที่ถือมีดอ่ะ
0: เขาแต่งตัวยังไงฮะ
1: ใส่เสื้อสีดำเป็นขาสั้นสีออกชมพูหน่อยอ๋อ
0: ไม่ได้ใส่ช็อปไม่ได้แต่งกายด้วยแบบสถาบัน
1: ไม่คล้ายๆกับเขาเดินข้ามถนนไปกับไอชุมชนตรงนั้นน่ะมันมีชุมชนอยู่ตรงหัวมุมใต้สะพานที่อยู่เทิร์น
0: อ๋อแล้วอีกฝั่งนึงเขามีอาวุธด้วยไหมอ
1: ีกฝั่งไม่มีอีกฝั่งนึงเขาก็จับมอเตอร์ไซค์กระชากจะเอาบังไหนนั่นก็จะฟันอย่างเดียวเลยผมไม่รู้ผมไม่เห็นว่าเขาโดนฟันหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: อ๋อครับครับ
1: นั่นแหละคือเราขับเลยมาแล้วไงเราไม่ได้จอด
0: แล้วฝั่งที่มีมีดนี่เขามากันกี่คนฮะ
1: ไอ้ตัว
0: อ๋อฝั่งละคน
1: ครับ
0: อ๋อ
1: คนที่อยู่ใกล้สะพานอ่ะกับคนที่จะมาฟันอ่ะเขาเหมือนกับว่าเขาคงแบบมาเจอกันแบบว่าเตรียมอาวุธมาแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วก็วิ่งข้ามถนนมาพอดีผมยืนแทนผมก็เห็น
0: ก็แต่อยู่ในวัยประมาณ30กว่าปีแล้วว
1: ัยอ่ะก็วัยประมาณ
0: มันก็ไม่ใช่พวกนักเรียนนักศึกษาอะไรแล้วสิถ้างั้นนะ
1: ไม่ใช่เป็นเหมือนแบบชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อฮะ
1: เคยมีเรื่องอะไรกันอะไรประมาณนี้แหละ
0: อ๋อครับ
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาแต่ผมไม่รู้ว่าเขาโดนฟันหรือเปล่านะไม่เห็นไง
0: ไม่เป็นไรเราประสานงานเจ้าหน้าที่ไปละไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ไม่รู้จะเจอคนหรือเปล่าผมไม่รู้นะ
0: เขาแจ้งทางบางเขตไปละ
1: แ
0: ล้วปกติจุด
1: พี่ตายใส่เกงยีน
0: ปกติจุดนี้มันเปลี่ยวไหมหรือมันเป็นยังไงอ่ะพี่
1: มันเป็นใกล้สะพานมันเปลี่ยวสิมันเป็นใกล้สะพานยูเทิร์น
0: อ
1: ่ะแล้วใกล้สะพานเป็นนิดหน่
0: อ
1: ยแต่ถ้ากลางวันเนี่ยเห็นชัด
0: ครับ
1: กลางวันเห็นอยู
0: ่อ๋ออ่ะตอนนี
1: ้
0: อ๋ออากาศอยู่ตอนนี้ผ่านมาไกลแล
1: ้
0: วเหรอ
1: ตอนนี้เหร
0: อ
1: ผมก็ยังอยู่แถวนั้นอยู่เนี่ย
0: เอาหรอ
1: แต่ว่าผมจอดทางรถดูไงว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมผ่านเลยจากนั่นมา200เมตรแต่มันมีคนมายืนดูไง
0: เออ
1: แล้วก็เราก็ไม่เห็นเลยว่ามีโดนฟันหรือเปล่า
0: เดี๋ยวยังไงลองสอบถามไปพื้นที่ให้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่พี่อิทธิฤทธิ์แจ้งมาเราก็ประสานงานไปพื้นที่ให้ละ เดี๋ยวลอง

0: ามให้ว่าสรุปเจอไม่เจอแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ได้โอ้ครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: ผมคนที่เคยเอาเงิน 8,000 ไปคืนเขาเจอเงินที่ข้างถนน
0: อ
1: ่ะ
0: นานยังอ่ะพี่ธีริศนานยัง
1: คนเดือนกรกฎาคมผมเอาไปคืนเขา 8,000 เจอข้างถนนนะก็กลัวเขาเดือดร้อนก็เลยเอาไปคืนแจ้งจอสร้อยเป็นการเขาบันทึกไว
0: ้
1: ทะเบียนผมได้3523
0: อ๋อ3523
1: ทหารพี่3523แม่ของบวรน่ะ
0: ของบวรสีอะไรอ่ะพี่
1: ส
0: ี
1: ส้มฮะ
0: สีส้มขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ธีริศ
1: ครับๆแม้มีอะไรก็ติดต่อไป
0: ได้ครับ
1: ไม่
0: ม
1: ีอะไร
0: ครับ
1: สวัสดีครับไม่อยากให้มีอะไรหรอก
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณธีริศด้วยนะครับพอดีผ่านทางมานะแล้วก็บริเวณจุดกับรถใต้สะพานข้ามคลองบางบัวเกษตรนวมินทร์ขาออกก็พบเจอชาย2คนเป็นผู้ชายอายุประมาณ30กว่าปีนะใส่เสื้อสีดำนะก็บอกอีกฝั่งนึงมีมีดอีกฝั่งนึงก็มีมอเตอร์ไซค์นะฮะคนมีมีดเนี่ยเห็นว่าจะพุ่งเข้าไปทำร้ายนะคนที่ขับรถจักรยานยนต์มานะครับอยู่ตรงจุดกับรถใต้สะพานนะฮะเราก็เลยประสานงานไปพื้นที่สน.บางเขนแล้วพอหลังจากนั้นก็ไม่เห็นเหตุละก็ผ่านจุดเกิดเหตุมาแล้วนะฮะแต่เราแจ้งไปละนะครับมีทางคุณลันลำปางอันนี้เพิ่มเติมมาจุดเดียวกับที่คุณสมพงษ์แจ้งเข้ามานะเมื่อสักครู่ก่อนหน้านะเป็นอุบัติเหตุปักซอยพิบูลสงคราม14ที่เป็นรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์นะอยู่เลนกลางแล้วก็รถผ่านไม่ได้นะก็บอกว่าติดมากเราประสานงานสพเมืองนนทบุรีรับทราบการจราจรติดขัดนะฮะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคนขับรถจักรยานยนต์เห็นบอกว่าบาดเจ็บหมดสตินะครับคุณตู่ระยอง M82 มอเตอร์เวย์นะก็บอกว่าแถววัดพันท้ายสภาพอากาศนี่มองไปนี่มืดครึ้มเลยคาดว่าพระราม2ด้านหน้านี่ขาออกนี่ฝนจะตกแน่ๆเลยนะฮะแต่ว่า M82 ยังใช้ได้นะพี่ตู่ระยองบอกว่า M82 ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับไม่ติดนะทั้ง2ด้านคุณเสืออยู่เจริญราษฎร์นะคุณเสือบอกว่ารถติดเหมือนกันนะอยู่เจริญราษฎร์ฝั่งขาเข้านะมาจากพระราม3ที่จะมุ่งหน้ามาใต้ถนนจันทร์ก็จุดนี้เราสอบถามไปที่สนวัดพญากายเจ้าของพื้นที่เขาบอกว่าติดเนื่องจากว่าโรงเรียนนานาชาติเลิกนะฮะการจราจรคุณเสือบอกว่าเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยนะเป็นบางช่วงส่วนฝั่งกลับการจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าคุณสมคิดพี่สมคิดบอกว่าจะเลื่อนลาดฝั่งขาเข้าช่วงพระราม3ที่จะมุ่งหน้าไปใต้ทางด่วนจันนะอันนี้ก็ติดนะ เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะครับแล้วก็ฝั่งกลับกันพี่สมคิดบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะขอบคุณทุกข้อมูลนะที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับดอกจัน1808โทรฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด24ชั่วโมงหรือว่าสะดวกเป็น1137ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนบริเวณหน้าคลองถมเซ็นเตอร์วรจักรนะเมื่อสักครู่ก็ได้อัปเดตเพิ่มเติมไปรอบล่าสุดกับทางท่านพันตำรวจโทนิวัฒน์ธรรมสอนท่านสารวัตรจราจรสนพระพาชัย1นะก็บอกว่าเดี๋ยวรอผลการประชุมปรึกษาหารือกันในช่วงเย็นช่วงค่ำอีกทีนึงแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเปิดให้ฝั่งขาออกไปข้ามสะพานพระปกเกล้าเนี่ยได้นะตรงแยกบรจักรนะก็เปิดตั้งแต่ช่วงบ่าย3ที่ผ่านมาละเพราะว่าโรงเรียนเลิกพอดีก็เป็นการเร่งระบายรถผู้ปกครองด้วยจะเปิดให้วิ่งได้จนกว่าจะหมดปัญหาเรื่องของการจราจรด้านฝั่งขาออกก็กะไว้ถ้าเป็นช่วงเวลาคร่าวๆเนี่ยประมาณ6โมงกว่าๆ6โมงเศษๆนะแต่ว่าถ้าตอน6โมงกว่าแล้วปรากฏว่ารถในพื้นที่ยังแน่นเนี่ยก็จะเปิดให้นะฮะจนกว่าปริมาณรถเนี่ยจะเบาบางลงสำหรับในพื้นที่ส่วนช่วงเช้าพรุ่งนี้เร่งด่วนเช้าพรุ่งนี้เนี่ยที่คิดแผนไว้คร่าวๆก็คือน่าจะเปิดตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ถ้ามีการทำงานเข้าพื้นที่ของทางทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะปิดตั้งแต่ช่วง SAB ไปจนถึงแยกวรจักรเนี่ยก็ประมาณสักหลัง 9:30 นนะที่ได้พูดคุยกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอผลการประชุมอีกทีนึงก็จะทำในลักษณะดังกล่าวเนี่ยประมาณวันถึง2วันนะที่จะจัดการจราจรในลักษณะแบบเช่นนี้แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะฮะของทางพระพาชัย1เนี่ยคอยยืนอำนวยการจราจรอยู่นะฮะแต่ตอนนี้การจราจรบริเวณจุดดังกล่าวก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยวรจักรเนี่ยก็ถือว่าใช้การได้นะสะพานพระปกเกล้าก็ใช้ได้จะมาติดด้านของประชาธิปกนะครับที่รถจะแน่นนะจะมาติดฝั่งนี้มากกว่านะแต่บนสะพานพระปกเกล้าเนี่ยตอนนี้ยังไม่ติดเดี๋ยวตอนหลัง 4:00 นมาตรวจสอบดูกันอีกทีนึงนะว่าจะติดหรือไม่ติดนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ติดแล้วก็สะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8 สะพานสังฮีโดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดก็จะมีทางฝั่งลาดวิถีเนี่ยแหละครับที่พอใกล้ๆจะ4โมงเนี่ยจะเห็นว่าเขามีปริมาณรถเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยมาทางด้านของแยกสังฮีแล้วก็ถนนสิรินธรตั้งแต่ข้ามแยกบางพลัดที่จะเชิงทางขึ้นสะพานนี่ก็จะแน่นๆหน่อยแต่ด้านของถนนขาวสุโขทัยเนี่ยยังพอใช้การได้นะครับส่วนทางฝั่งสะพานตักสินขาเข้าก็รถเยอะนะต่อเนื่องมาด้านของสาทรเหนือก็มีโรงเรียนนะมีสถานศึกษาด้วยสาทรใต้ก็ชะลอตัวแยกนรินทร์กับแยกสาทรสุรศักดิ์พอขึ้นสะพานไปก็ไม่ติดละส่วนสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพยังใช้ได้นะครับยังไม่มีปัญหาการจราจรสะพานพระราม9นะหรือว่าสะพานแขวนด้านบนทางพิเศษเฉลิมพระนครถนนขั้นที่1ขึ้นลงนะครับก็ยังใช้การได้ดีนะดาวคะนองหน้าด่านต่างระดับบางโคร่ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้วงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12ใช้กันได้ดีนะขึ้นลงพระราม3ใช้ได้ขึ้นลงสุขสวัสดิ์ขึ้นไม่ติดแต่ลงอาจจะชะลอตัวไปสุขสวัสดิ์ไปแยกพระประแดงอันนี้เริ่มได้ช้าละขึ้นลงปู่เจ้าใช้กันได้แล้วนะใช้กันได้แล้วแล้วก็ไปเชื่อมกับกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์เคลื่อนตัวได้ทั้ง2ได้ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะวุฒิสภาไฟเขียวพรก.กู้เงิน4แสนล้านแก้วิกฤตพลังงานโลกและหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากปะทะขบวนการลำเลียงยาเสพติดชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: สว.ลงมติผ่านพรก.กู้เงิน135เสียงด้านเอกนิติเอกนัทยันรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเหตุความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบต่อวิกฤตในประเทศคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ระหว่างการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงวิกฤตพลังงานทำให้ราคาน้ำมันและไฟฟ้ามีต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนรวมไปถึงวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยการเร่งเปลี่ยนผ่านภายใต้กรอบวงเงิน200ล้านบาทอาทิการผลักดันไบโอดีเซลโซลาร์เซลล์และการใช้พลังงานสะอาดเป็นต้นเพื่อที่จะลดการนำเข้าน้ำมันดิบและ LNG จากต่างประเทศตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานอย่างครบวงจรด้านปลัดกระทรวงการคลังนายรวรนแสงสนิทระบุถึงตัวเงิน200ล้านบาทที่หลายคนกังวลว่ามีการตีเช็คเปล่ายอมรับว่าหลายโครงการที่อยู่ในกระแสข่าวยังไม่มีรายละเอียดจริงเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการอย่างเป็นทางการแต่หลังจากพรก.ฉบับนี้ผ่านเชื่อว่าคงจะมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนคือมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะรับการจัดสรรเป็นโครงการที่พร้อมดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติไม่ใช่โครงการระยะยาวแต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนปี70และเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้เปิดโอกาสให้สมาชิกลงมติผลปรากฏว่าจำนวนผู้ลงมติ175คนเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงเท่ากับว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากปะทะขบวนการลำเลียงยาเสพติดริมแม่น้ำสายแนวชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยึดเคตามีนได้150กิโลกรัมคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
8: กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้จัดกำลังพลและตระเวนป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบริเวณบ้านแม่สายตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 4-6 คนกำลังลำเลียงกระสอบกลุ่มถุงดำข้ามลำน้ำสายจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำไปขึ้นรถยนต์สีขาวเจ้าที่ได้แสดงตัวตรวจค้นแต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยใช้วุธปืนยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะกันนาน5นาทีหลังการปะทะกลุ่มขบวนการอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบยาเสพติดให้โทษประเภท2หรือเคตามีนน้ำหนักรวม150กิโลกรัมต่อมาพันเอกสุพันธ์ร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการตรวจยึดของกลางก่อนส่งให้สถานีตำรวจภูธรแม่สายดำเนินคดีท่านนี้กองกำลังผ่าเมืองขอยืนยันความมุ่งมั่นในการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนวิริยะจันทรารายงาน
9: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นปวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจร สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาด้วย
1: เดินมา
0: โอ้โหเก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: เอามาแต่แค่นี้

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
2: ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องของข้อมูลสภาพการจราจรเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนะฮะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะกับกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคม2569นะครับกิจกรรมวันนี้อย่างที่บอกก็วันสุดท้ายแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใครที่ยังไม่ได้เข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามเรียนเชิญได้เลยนะครับผ่านทาง FacebookJS Lloyd Radio ของเรานะฮะเนื่องจากว่าสิงหาคมเดือนแห่งวันแม่นะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนชาวจสร้อยทุกท่านมาเลือกเทคนิคในการขับรถไปบอกรักคุณแม่แบบเซฟพลังงานและปลอดภัยที่คุณจะเลือกคือข้อไหน A เหยียบคันเร่งให้มิดเลยไม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่หรือว่า Bขับอย่างมีสติและดูจังหวะร่วมสนุกตอบคำถามได้นะครับลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวต้องลงทะเบียนก่อนนะครับสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ทาง Facebook Fanpage JS Roy Radio หรือว่าทาง QR Code หน้าจอทุกท่านอยู่ในขนาดนี้หลังจากนั้นก็เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องได้เลยนะครับคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับทีมงานจะสุ่มทำการหาผู้โชคดี5ท่านรับบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวอย่างที่บอกว่าวันนี้วันสุดท้ายนะครับสิ้นเดือนสิงหาคม31สิงหาคม2569วันนี้วันสุดท้ายแล้วประจำเดือนนี้เราจะมีการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกันในวันที่8กันยายน2569นะครับติดตามการประกาศผลรางวัลได้ที่ Facebook JS Lloyd Radio ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยที่คลองเตยของเราหรือถ้าไม่สะดวกนะส่งผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับอย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะแล้วค่อยเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามขอบคุณกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคม2569ด้วยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะมาดูข้อมูลเรื่องการจราจรกันนะครับในช่วงเวลานี้ทักทายสวัสดีพี่เบนนลิตด้วยขอบคุณมากนะพี่เบนนะฮะคุณเบนนลิตบอกว่าบางนาตราดหรือว่าถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกมุ่งหน้าบางประกงแถวหัวเฉียวรถติดทุกช่องทางเลยเนื่องจากมีแนวก่อสร้างทุกช่องทางแนะนำให้ขึ้นทางด่วนจะดีกว่าก็ใช้ทางพิเศษบุรพาวิถีไปเลยน่าจะสะดวกกว่านะขอบคุณคุณเบนนลิตด้วยนี่เป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยมากนะแต่ไม่ยอมทำขายชอบทำแจกเนี่ยใจบุญนะแต่ทำอร่อยแต่ทำแจกไม่ทำขายนะฮะอร่อยมากอร่อยจริงคอนเฟิร์มเลยนะฮะรับประทานมาหลายรอบแล้วติดอกติดใจมากๆนะครับสาทรใต้ติดแล้วนะก็บอกว่ารถเยอะแล้วส่วนด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้ายังชะลอตัวอยู่ฝั่งกลับกันไม่ค่อยติดนะกรณีคุณอิทธิฤทธิ์ที่แจ้งบอกว่ามีคนทำร้ายกันอยู่ใต้สะพานข้ามคลองบางบัวเกษตรนวมินทร์ขาออกปรากฏว่าสน.บางเขนไปตรวจสอบไม่พบเหตุแล้วนะขอบคุณทางสน.บางเขนด้วยคุณสุรเชษฐ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
3: พอดีผมเลยตรงจุดนั้นมาแล้วอะครับก็ก่อนหน้านี้มีน้ำพูนหกอะครับ
2: ครับ
3: อยู่ตรงเส้นเลียบด่วนนะครับ
2: ครับ
3: ก่อนข้ามสะพานไปศูนย์แพทย์พระรามเก้าอะครับ
2: มันอยู่เลนไหนครับระยะทางยาวไหมครับที่มันหก
3: อยู่เลนขวาอยู่ตรงเชิงทางขึ้นเลยครับเข้าใจว่าแบบบรรทุกน้ำปูนมาเยอะครับพอเป็นเนินปุ๊บก็เลยไหลลงมาคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: แค่ตรงช่วงแค่เหมือนแบบเป็นช่วงนั้นช่วงเดียวไม่ได้แบบเป็นทางยาว
3: ใช่ประมาณสองสามหย่อมอะครับ
2: อ๋อครับครับแล้วดูแล้วมันเหมือนกับว่ามันเลอะเหมือนมันหกมันกระจายแบบรถวิ่งมาแล้วมันทับมันเหยียบมันเกิดความเสียหายอย่างนั้นเลยไหมครับ
3: ก็เหยียบแน่นอนนะครับมอเตอร์ไซค์เวลาวิ่งแทรกตรงกลางเงี้ยครับเหยียบเต็มๆเลยครับ
2: โอ้โหแล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือยังครับเนี่ยตรงนั้น
3: ยังไม่มีครับก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะเป็นหินคลุกเม็ดใหญ่อะครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะลื่นล้มกันด้วย
2: เหมือนที่เขาผสมแล้วใช่ไหมฮะ
3: ผสมแล้วครับผสมแล้ว
2: โอเคโอเคเราประสานงานศูนย์อัลมารินให้เรานะ
3: คร
2: ับ
3: ขอบคุณครับ
2: มีฝนมีอะไรไหมครับคุณสุรเชษฐ
3: ์ยังไม่มีครับตอนนี้ผมอยู่หน้ามหาลัยรามแล้วครับก็รถขึ้นตัวเรื่อยๆคร
2: ับ ได้สองฝั่งเลยเนาะ
3: สองฝั่งเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับคุณสุรเชษฐ์
3: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณสุรเชษฐ์ด้วยนะครับคุณสมชัยสวัสดีคุณสมชัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยบอกว่าตอนนี้ถนนกาฬปฤกษ์ฝนตกหนักมากลมแรงมากขอบคุณคุณสมชัยด้วยนะฮะอันนี้เพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะแล้วก็เมื่อสักครู่คุณสุรเชษฐ์ฝากระวังนะครับเลียบด่วนรามอินทรานรงค์หรือว่าประดิษฐ์มนุธรรมเป็นฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองลาดพร้าวมีปูนที่มันผสมแล้วนะตกอยู่เลนขวาเลนกลางฝากระวังด้วยนะครับตอนที่แจ้งมาบอกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเกรงว่าถ้าเป็นรถจักรยานยนต์มาเหยียบเนี่ยเดี๋ยวจะลื่นนะจะเกิดอันตรายอุบัติเหตุได้เราก็เลยประสานงานไปที่ศูนย์อมรินทร์ตอนนี้เจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณศรีวิชัยถนนอาจนรงค์เป็นฝั่งขาเข้าแยกกรมศุลกากรเห็นบอกว่าอ๋อตอนช่วงที่ติดไฟแดงมีเด็กวัยรุ่นมาเช็ดกระจก 2-3 คนอ่ะเดี๋ยวไปยังไงประสานงานให้นะขอบคุณพี่ศรีวิชัยด้วยการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันยังพอเคลื่อนตัวได้อยู่นะคุณไม้ท่าเรือ33อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับแจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุช่วงหน้าประตู3ท่าเรืออาจนรงค์ฝั่งขาเข้าเป็นรถบรรทุกกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทางทีมกู้ชีพนำส่งไปที่โรงพยาบาลก่อนหน้านี้การจราจรค่อนข้างติดขัดเนื่องจากว่าต้องเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สาหัสด้วยนะฮะเนี่ย2รายเลยเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกนะครับอยู่ที่ถนนอรรถนรงค์เป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหน้าประตู3ท่าเรือบาดเจ็บสาหัส2รายครับแต่ว่าทางทีมกู้ชีพเนี่ยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลได้แล้วนะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เป็นอุบัติเหตุนะครับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันการจราจรรถมากแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะสำหรับบริเวณจุดนั้นแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับรับแจ้งบอกว่ามีการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นสะพานพระราม3ด้านของฝั่งถนนพระราม3ที่จะมุ่งหน้าไปเจริญราษฎร์ในขณะที่ฝั่งเจริญราษฎร์เนี่ยก่อนหน้านี้เขาบอกว่าที่จะมุ่งหน้าไปตัดถนนจันทร์ฝั่งที่จะไปสาทรน่ะติดแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นยังคงหนาแน่นอยู่บริเวณช่วงตัดกับแยกสาทรสุรศักดิ์แต่พอขึ้นสะพานตากสินไปขาออกไม่ติดมุ่งหน้าถนนกรุงธนบุรียังเคลื่อนตัวได้จะไปหนาแน่นด้านของโพนิมิตราชพฤกษ์ไปโค้งวุฒากาศด้านของบางว่าชะลอตัวฝั่งขาเข้าต่อเนื่องมาสวนเลียบผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับคุณลพีบอกว่าบางขุนนนท์คลึ้มๆ มาแล้วนะฮะหลายพื้นที่มีฝนลงมาแล้วนะครับเช็คกับทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 16:15 น.พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางขุนเทียนหนองแขมบางบอนบางแคจอมทองทุ่งครุเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับฝนรวมอยู่ที่เขตหนองแขม 14.5 มิลลิเมตรครับส่วนเรื่องของการจราจรก็รับแจ้งเพิ่มเติมว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแยกอโศกสุขุมวิททางด้านของรัชดาเข้าทางด้านของอโศกมนตรีที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรีทางฝั่งของพญาไทเข้าออกแยกพญาไทแยกราชเทวีจตุรทิศที่จะมุ่งหน้าไปเลียบปึงมักกะสันพระราม9ขาออกที่มาจากศรีอยุธยาก็ชะลอตัวราชดำเนินกลางที่จะมุ่งหน้าไปคอกบัวต่อเนื่องอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยดินสอที่จะมุ่งหน้ามาวงเวียนราชดำเนินกลางฝั่งที่มาจากผ่านฟ้าที่จะมุ่งหน้าไปคอกบัวฝั่งนี้ก็แน่นเหมือนกันนะครับทางด้านของเพชรบุรีนอกจากแยกราชเทวีกับแยกประตูน้ำแล้วก็จะมีแยกอโศกเพชรแยกเพชรอุทัยพร้อมพงที่จะมุ่งหน้าไปเอกมัยที่บอกว่ารถเยอะพระราม9ฝั่งเข้ามาดินแดงต่อเนื่องไปแยกกฎแม่พระประชาสงเคราะห์ยังเคลื่อนตัวได้ช้าใต้ด่วนสามเหลี่ยมดินแดงยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันไปทางด้านของแยกพระราม9ขาออกไปตัดรามคำแหงยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ราชวิถีนะครับจากการเรือนที่จะมุ่งหน้ามาสังฮียังชะลอตัวแยกตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสามเสมุ่งหน้าแยกเกียรติกายยังเคลื่อนตัวได้ตลอดถนนทหารไปปฏิพัฒน์ยังใช้การได้นะครับทางฝั่งกลับการชะลอตัวก่อนถึงแยกเกียรติกายแยกบางโพมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นทางด้านของประชาราษฎร์สาย1แล้วก็ทางฝั่งประชาราษฎร์สาย2ที่มาจากเตาปูนบางซื่อด้านของโค้งวัดสร้อยทองชะลอตัวนะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าพิบูลสงครามที่จะเข้าแยกพิบูลสงครามยังเคลื่อนตัวได้ช้าครับส่วนฝั่งกลับกันยังไม่ค่อยมีปัญหานะไปโค้งวัดเขมมาไปสะพานพระราม5ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสะพานพระราม7สะพานน่ะไม่ติดแต่ว่าเชิงทางลงฝั่งที่จะมาวงสว่างไปแยกวงสว่างเข้ารัชดาอันนี้ยังชะลอตัวอยู่ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับทางฝั่งพหลโยธินแยกรัชโยธินเสนาไปเกษตรเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันต้องผ่านพ้นบริเวณช่วงแยกรัชโยธินเข้ามาก่อนถึงจะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปต่อกันที่ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงกันครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากแขวงทางหลวงสมุทรปราการครับแจ้งเรื่องของการปิดการจราจรเพื่อเข้าดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงถนนบนทางหลวงหมายเลข34ก็คือถนนเทพรัตน์นะฮะหรือว่าบางนาตราดตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงบางบัวบริเวณที่หลักกิโลเมตรที่16+700ถึงหลักกิโลเมตรที่19+100ตั้งแต่โตโยต้าชัยรัชกาลถึงถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิเป็นช่วงๆระยะเวลาปิดการจราจรตั้งแต่วันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569ถึงวันพุธที่30 กันยายน 2569บริเวณหลักกิโลเมตรที่16+700ถึงหลักกิโลเมตรที่19+100ตั้งแต่โตโยต้าชัยรัชกาลถึงเรียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินะครับจนกว่างานจะแล้วเสร็จนะฮะก็หลายท่านบอกว่าแนะนำใช้ด้านบนจะสะดวกกว่านะเพราะว่าจุดนี้มีเรื่องของแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข34หรือว่าถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะฮะตั้งแต่ช่วงทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปจนถึงบางบัวถ้าเป็นหลักกิโลเมตรก็กม.16+700ถึงบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่19+100นะครับจะทำเป็นช่วงๆไปนะฮะเขาเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่28มิถุนายนแล้วจะไปเสร็จสิ้นก็ช่วงวันที่30 กันยายน 2569คร่าวๆก็เหลืออีกประมาณสัก1เดือนนะกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะหรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จนะนะครับกม.16+700ถึงกม.19+100ขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ท่านรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากครับท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขาครับท่านรองสารวัตรสวัสดีครับ
3: สวัสดีตอนเย็นครับคุณเสมาและสมาชิกจอดสารวัตรที่นั่งทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับท่านรองสารวัตรในพื้นที่เชิญเลยครับ
3: ช่วงนี้สภาพการจราจรแยกรามคำแหงนะครับสะพานข้ามแยกมุ่งหน้าพระราม9ขาออกซ้ายลงรามอย่างเคลื่อนตัวได้ดีนะครับยังไม่มีปัญหานะครับโซนหน้ามารอเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ลำสาลีเทคโนบ้านม้ารถเริ่มมีปริมาณแต่ยังจ่ายรถได้โดยตลอดนะครับได้หมดรอบสัญญาณไฟทุกรอบนะครับผม
1: ครับ
3: ก็กลัวว่าอีกสักพักคุณเสมาครับ
1: ครับ
3: คืนฟ้าคืนฝนมาแล้วครับ
1: ยังไม่ลงใช่ไหมฮะอันนี้นี่มามืดเลยนะท่านรอง
3: ตอนนี้ยังไม่ลงครับเป็นมืดมืดตึ๊บเลยครับตอนนี้
1: ใช่ใช่คลองเตยก็มืดมาแล้วฮะ
3: ครับสักพักนี้ก็ไม่คิดว่าหน้าแรกจะไม่รอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะลงหนักพอสมควรอยู่ดูสภาพอากาศตอนนี้นะครับ
1: ครับ
3: ครับผมโดยรวมในเขตบางที่ช่วงนี้ก็ยังจ่ายรถได้ดีทุกจุดสัญญาณไฟนะครับเพียงแต่รถเริ่มมีปริมาณเท่านั้น
1: ครับ
3: นะครับผมครับ
1: ครับขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตร
3: ครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทสมพจน์เชื้อในเขาครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากนะฮะเพิ่มเติมสำหรับสภาพการจราจรในพื้นที่หัวหมากมาให้นะฮะ คลองเตยตอนนี้มืดมาเลยฮะมืดมาเลยนะแต่นึกว่าทุ่มหนึ่งนะกำลังเตรียมตัวจะเลิกงานและดูนาฬิกาอ้าว4:30ยังไม่ทุ่มหนึ่งนึกว่าเลยเวลาเลิกงานแล้วมืดมาเลยนะด้านนอกนี่มืดมาเลยคุณเต็มบอกว่าคลองหลวงรถติดค่ะฝนลงเปาะแปะนะฮะอ๋อขอบคุณคุณเต็มด้วยอ่านว่าเต็มไหมฮะนะฮะถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะฮะช่วยแก้ไขให้นิดนึงนะอ่านว่าอะไรครับใช่คุณเต็มไหมนะขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลนะเส้นคลองหลวงนะบอกว่ารถติดแล้วก็มีฝนลงมาแล้วนะเส้นคลองหลวงรามินทารับแจ้งบอกว่าแถวตัดเรียบด่วนวัชรพลนะฮะกม6กม8นี่มีชะลอตัวเหมือนกันนะแต่ว่าเขายังไม่ติดนะเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้แล้วก็เกษตรนวมินทร์ฝั่งขาเข้าช่วงตัดเรียบทางด่วนกับด้านของเสนาชะลอตัวส่วนฝั่งกลับกันวันนี้แปลกนะวันนี้เขาบอกเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็งามวงวานเริ่มมาแล้วในช่วงเย็นนะไม่ว่าจะเป็นช่วงพงเพชรไม่ว่าจะเป็นช่วงบางเขนที่จะมุ่งหน้าไปเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรทางฝั่งของรัตนทิเบศนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกแครายแล้วก็ติวานนท์ฝั่งที่มาจากซอยเรวดีนะที่จะมุ่งหน้าไปแยกแครายก็ได้ช้าอีกจุดหนึ่งก็คือสนามบินน้ำครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปขาออกใช้ได้นะตัดสามัคคีถ้าแยกปากเกร็ดไม่ติดนะครับด้านบนสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับเลยแจ้งวัฒนะขาเข้าจะไปชะลอตัวก่อนถึงหลัก4ท้ายแถวเขาจะสั้นกว่านะจะเป็นฝั่งขาออกนะฮะที่ท้ายแถวเขาจะยาวกว่าผ่านพ้นแยกหลัก4หน้าศูนย์ราชการแยกคลองประปาใต้ทางด่วนข้ามแยกเมืองทองเนี่ยฝั่งขาออกเขาจะชะลอตัวระยะทางที่ยาวกว่านะครับแยกสุสมเด็จชะลอตัวด้านของติวานนท์นะเข้าแยกสุสมเด็จแต่ทางฝั่งของศรีสมานไม่ค่อยติดจะมีตรงใต้ด่วนนี่แหละที่รถเยอะนะครับแล้วก็รังสิตปทุมฝั่งที่จะไปรังสิตนครนายกรถจะเยอะกว่าส่วนฝั่งกลับกันนะเขาจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่ารังสิตนครนายกแถวคลอง4คลอง3ชะลอตัวนะครับไปกลับเลยลำลูกกาคูคดยังเคลื่อนตัวได้นะขาออกรถเยอะกว่าก็จริงแต่ก็ยังตามกันไปได้ตลอดส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยไม่ค่อยติดนะว่าใส่ใหม่เข้ามาก็เคลื่อนตัวได้อีกทีนึงก็คือตรงแยกคลอง4อ่ะจุดประจำนะตรงสัญญาณไฟบริเวณจุดดังกล่าวอ่ะเขาบอกชะลอตัวจุดนั้นทั้งไปกลับเลยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสายใหม่ตรงแถววงศกรชะลอตัวนะครับแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ขาออกดูเหมือนรถจะเยอะกว่าแต่ขาเข้าก็ยังมาได้ตลอดเส้นทางนะพหลโยธินคปอชะลอตัวขาออกไปจากตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ออกไปรถจะมากกว่านะครับส่วนฝั่งกลับกันต้องผ่านพ้นช่วง54/1เข้ามาก่อนนะถึงจะดีขึ้นแถววงเวียนบางเขนแถวมีอีกทีนึงก็คือตรงแถวแยกเกษตรที่เขาชะลอตัวกันอีกทีนึงพหลโยธินขาเข้าต่อเนื่องมาจนถึงแยกประโจทินถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้าไปพหลเข้าก็ไม่ค่อยติดแล้วนะใช้การได้แล้วพี่ทองใบสวัสดีนะครับบางยี่เรือฝนตกหนักเลยนะฮะคุณอามอมรเทพคิดถึงเหมือนกันนะฮะขอบคุณคุณอามอมรเทพด้วยแล้วก็พี่พันนะอยู่ถนนสุรวงศ์ก็บอกว่านราธิวาสอังรีดูนังรถติดนะฮะแล้วก็รถนี่คือเต็มพื้นที่เลยใช่ไหมพี่พันขอบคุณมากเลยนะฮะแล้วก็คุณแมงป่องด้วยนะฮะสวัสดีนะครับคุณแมงป่องพิษเนาะก็บอกว่าเวลคัมแบ็กนะนะฮะติวันนนท์ปักเกร็ดมีแดดจางๆทะลุเมฆฝนยังไม่มีนะครับขอบคุณคุณแมงป่องด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดพี่พันธ์บอกว่าฝนลงเม็ดมาแล้วนะครับหลายพื้นที่ฝนตกมาแล้วนะพี่วันบางรักสวัสดีนะครับพี่วันบอกว่าสีลมบางรักฝนตกหนักแล้วค่ะนะขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าใช้การได้ดีขึ้นสะท้อนเหนือชะลอตัวแยกนรินทร์กับแยกวิทยุสาทรใต้จะหนาแน่นช่วงแยกนรินทร์กับแยกสุรศักดิ์ด้านบนสะพานตักสินขาออกยังเคลื่อนตัวได้จะไปหนาแน่นข้ามฝั่งไปละไปทางด้านของกรุงธนบุรีแยกหลักสินไปทางด้านของพลนิมิตราชพฤกษ์ไปทางด้านของตลาดภูวุฒกาศไปทางด้านของสวนเลียบบางว่าและที่แน่นกันอยู่บริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่วนด้านของเจริญนครคลองสารสมเด็จเจ้าพระยามุ่งหน้าเข้าคลองสารก็มีปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นแต่เขายังเคลื่อนตัวได้นะกลับกันไม่ติดนะฮะอิสรภาพชะลอตัวนะที่จะมุ่งหน้าท่าดินแดงท่าดินแดงก็ท้ายก็ไม่ค่อยยาวนะแล้วก็ทางฝั่งลาดย่าถ้ามาคลองสารใช้ได้แต่ถ้าไปวงเวียนใหญ่ก็ชะลอตัวมากกว่าเล็กน้อยใต้ถนนเจริญราษฎร์ใช้ได้แล้วนะครับถ้าไปถนนจันทร์ไปฝั่งพระราม3เนี่ยไม่ติดเลยอ่ะแต่ถ้ามาสาทรก็จะมาติดสัญญาณไฟตรงนี้ล่ะมเหสักสุรศักดิ์นะครับที่จะมุ่งหน้าไปตัดสาทรก็ชะลอตัวสีลมถ้าไปพระราม4ไม่ค่อยติดนะจะมีก็ตรงแยกนาราลมกับแยกสารแดงแต่ถ้าเข้ามาเนี่ยทางใต้ด่วนเนี่ยรถจะเยอะกว่านะตั้งแต่นาราลมเข้ามาเดโชต่อเนื่องถนนปั้นประมวลเลยนะครับมเหสักสุรศักดิ์ยังได้ช้าทางด้านของเจริญกรุงเห็นบอกว่าตอนเย็นเขาจะมีปัญหาตรงแยกตอกจันแต่ว่าล่าสุดตอนนี้4:30แยกตอกจันดูเหมือนว่าท้ายเขาจะสั้นลงนะครับไปกลับนะผู้ปกครองน่าจะไปหมดแล้วแหละการจราจรดีขึ้นนะครับบางรักสีลมหน้าห้างชะลอตัวนิดหน่อยนะครับทางฝั่งของถนนตกยังเคลื่อนตัวได้ ด้านบนสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพขาเข้าไม่ติดขาออกรถเยอะกว่าแยกบุคคลยังเคลื่อนตัวได้จะหนาแน่นฝั่งเจริญนครส่วนฝั่งที่มาจากลาดบุรณะข้ามคลองดาวขนองฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะแยกตักสินเหมือนเดิมแนวก่อสร้างมาหายสวรรค์แยกตักสินเหมือนเดิมเลยถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินมาดาวขนองจอมทองนะครับรถจะมากหน่อยกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวนะเบี่ยงไปเบี่ยงมาแนวก่อสร้างนะตรงจุดนั้นทางฝั่งของกระปะพึกก็ก่อนหน้านี้รับแจ้งว่าฝนตกหนักเหมือนกันที่กระปะพึกนะฮะก็จะมีแถวกำนันแม้นนะแถวเมโทรพาร์คแถวสวนเรียบที่มีชะลอตัวกันอยู่นะครับส่วนถ้าเป็นกระปะพึกแถวบางปอน1สุขภิบาล1บางแคตรงเนี้ยมาทางด้านของบางคนรัดถ้าเป็นโซนเนี้ยเขาบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม2นี่ไม่ค่อยติดนะหรือว่าคนเขาไปใช้ M82 กันหมดก็ไม่รู้นะพระราม2ขาเข้านี่จะมีชะลอตัวแถวเสม็ดดำที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับแต่ถ้าเป็นขาออกเนี่ยไม่ค่อยติดเลยขาออกนี่ใช้ได้ยาวๆเลยไม่ติดเลยอ่ะไม่ติดเลยนะขาออกนี่เคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางเลยทางฝั่งของกาญจนาตะวันตกกาญจนาตะวันตกก็จะมีชะลอตัวแถวหมู่บ้านดีเคนะก่อนถึงจุดกลับรถข้ามทางรถไฟส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับไปเพชรเกษมไปฉิมพลีโอ้วันนี้ไปได้ยาวเลยครับไปจนถึงบางใหญ่บางบัวทองก็ไม่ติดนะครับเนี่ยกาญจนาตะวันตกเนี่ยโอ้ผ่านฉิมพลีไปวันนี้ไม่ติดครับแถวบางใหญ่ก็ไม่ติดครับไปกับช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานถือว่าวันนี้ใช้ได้ดีนะครับราชพฤกษ์วันนี้ก็ไม่ติดนะฮะราชพฤกษ์ปกติก็จะมีชะลอตัวแถวบรรลมแถวสวนผักเลียบทางรถไฟตลิ่งชันแถวข้ามคลองหมาสวัสดิ์แต่วันนี้ไม่มีเลยครับช่วงนี้นะช่วงนี้ไม่ติดนะครับเนี่ยใช้ได้นะไปกลับเลยช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานก็ยังใช้ได้จะมีราชพฤกษ์แถวรัชดาท่าพระขาเข้าจะมีแถวบางว่าตัดเพชรเกษมขาออกจะมีแถวสวนเรียบนะที่ชะลอตัวกันอยู่นะครับด้านบนสะพานพระปกเกล้าตอน3 โมง 3 โมงครึ่งดูให้ไม่ติดแต่พอหลัง4 โมง 4 โมงครึ่งเริ่มมาแล้วเชิงทางลงสะพานพระปกเกล้านะครับต่อเนื่องประชาธิปกอันนี้รถเยอะแล้วแล้วก็สะพานพุทธก็ตามคาดนะรถก็แน่นขึ้นนะแน่นขึ้นฝั่งขาออกแต่ฝั่งกับการขาเข้าไม่ติดมาดูในเมืองกันหน่อยนะครับอังรีดูนางเฉลิมเผ่าราชดำริราชประสงค์ประตูน้ำชะลอตัววิทยุเพลินจิตชะลอตัวท้ายแถวสั้นพญาไทก็ตรงแยกปทุมวันกับแยกราชเทวีแต่ก็โอ้โหก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าท้ายเขาก็ไม่ได้ยาวนะครับเนี่ยแล้วก็ตรง3 ย่านนะด้านของพระราม4ด้านของอังรีด้านของราชดำริสารแดงวิทยุที่จะมุ่งหน้าไปตัดพระราม4นะครับพื้นที่ของท่านรองสารวัตรจราจรสภ.ธัญบุรีนะครับท่านร้อยตำรวจเอกพัชระยอดเมืองท่านรองสารวัตรจราจรสวัสดีครับท่านรองท่านรองครับท่านรองครับท่านรองสารวัตรครับท่านรองครับท่านรองสารวัตรครับ
4: ได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินแล้วครับท่านรองสารวัตรตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
4: ครับช่วงเมื่อกี้นี่มันรถเกิดอุบัติเหตุตรงช่วงบีจีหน้าวัดเฉียนเขตเลยครับเพราะว่าตอนนี้แยกรถกลับออกจากบีจีที่เกิดเหตุแล้วครับ
1: อ๋อมีใครเจ็บมีใครเป็นอะไรไหมครับ
4: คนขับรถจักรยานยนต์เป็นชายเจ็บหนึ่งรายครับ
1: อาการหนักไหมครับท่านรอง
4: ไม่ครับ
1: ไม่หนักเนาะ
4: เห็นนั่งโทรศัพท์ได้อยู
1: ่อ๋อแล้วมีฝนมีอะไรในพื้นที่ด้วยไหมครับเนี่ย
4: ก็เริ่มฝนเกิดพลอยเลยครับตรงช่วงคลอง5 มาคลอง 6เป็นตัวได้ดีนะครับช่วงในคลอง3 คลอง 4จะให้จะรอเร่งระบายอยู่ครับ
1: อ๋อฮะก็ก่อนหน้านี้มีอุบัติเนาะก็เลยส่งผลการจราจรใช่ไหม
4: คร
1: ับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะดีขึ้นไหมครับท่านรอง
4: น่าจะดีขึ้นครับเพราะว่ามันไม่ฝนไม่ตกเยอะแล้วเพราะว่ามันเป็นโปรเฉยน่าจะไม่ติดขัดเท่าไหร่ครับ
1: ครับผมทั้งสองด้านเลยใช่ไหมขาเข้าขาออกใช่ไหม
4: ครับขาเข้าขาออกเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากนะครับท่านรองสารวัตร
4: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกพัชระยอดเมืองนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.ธัญบุรีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณธวัชสวัสดีครับคุณธวัชสายหลุดนะฮะเห็นบอกว่าอยู่ถนนสุวรรณภูมินะฮะสายหลุดไปนะฮะคุณพลศักดิ์นะบอกว่าอยู่สมุทรปราการฝนตกหนักมากครับอันนี้แจ้งมาทางคอมเมนต์ทาง YouTube ขอบคุณพี่พลศักดิ์ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้นะฮะทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของเรานะแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับรับแจ้งทางหลังใหม่คุณเทพฤทธิ์รัชดาท่าพระฝนตกหนักลมแรงคุณเทพฤทธิ์เพิ่มเติมมาแต่ว่าการจราจรเขาบอกเคลื่อนตัวได้นะนะครับขอบคุณคุณเทพฤทธิ์ด้วยคุณธวัชสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่ธวัช
2: อยู่สาย7ครับ
1: สาย7
2: จากสุวรรณภูมิจะเข้าสาย9ขึ้นสะพานยกระดับฝนมามืดตึ๊บ
1: อ๋อแต่ยังไม่ตกเหรอฮะ
2: ยังตรงนี้ยังไม่ตกแต่ข้างในเมืองนี่มันมาดำมาจากในเมืองเลยนะ
1: ครับ
2: มาจากแถวคลองเตยแน่นอน
1: อ๋อฮะ
2: ก็คาดว่าอีกไม่เกินสัก5นาที10นาที
1: จะตกรีบตกนะ6โมงหยุดด้วยใช่ป่ะ6โมงหยุดด้วยจะตกตอนนี้ก็ตกไปเถอะ6โมงหยุดด้วย
2: ก็เขาให้อภัยแล้วใช่มั้ยเนี่ยที่กลับมาเนี่ยเขาให้อภัยแล้วใช่มั้ย
1: ใครให้อภัย
2: ก็หนีออกจากบ้านไป3วันเน
1: ี่ยไม่ได้หนีออกจากบ้านไปไม่ได้หนีออกจากบ้านไป
2: อ๋อนึกว่าหนีออกจากบ้าน
1: ไม่ได้หนี
2: หรือว่าเกิดโกรธเครื่องคุณแม่ว่า
1: โอ้ยไม่หรอกคุณแม่เขานิสัยดีคุณแม่เขาน่ารัก
2: คุณแม่ก็เชียร์วอลเลย์บอลอยู่เมื่อคืนเนี่ย
1: หรอโอ้ได้ไปโอลิมปิกแล้วนี่ใช่ไหม
2: ใช่
1: วอลเลย์บอลสาวไทยเก่งนะ
2: เขาเฮเลยนะคุณแม่เขาเฮเลย
1: เก่ง
2: ขณะรายงานเนี่ยลงสะพานข้ามยกระดับมาแล้วจะเข้าทับช้าง
1: ครับ
2: รถก็ยังคล่องตัวนะแต่ข้างหน้าเนี่ยฝนเติบมืดเติบ
1: มาแล้วคลองเตยตกแล้วนะล่าสุด
2: ตกแล้วใช่ไหม
1: ตกแล้วตกแล้ว
2: โอ้คิดถึงเลยนะเนี่ย3วันไม่เจอไม่ได้กินเสียงไม่กินข้าวไม่อร่อยเลย
1: 3วันเองเหรอ ผมหายไปมากกว่า3วันนะพี
2: ่ผม
1: อ้าวแล้ว
2: ตายใจเสาร์อาทิตย์ด้วย
1: ผมไม่อยู่ตั้งแต่อังคารนะอังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย
2: ์เล่นเอาคนถามตลอดเลยใครเข้ามาคุณพี่คุณน่าจะยาเขาตอบไม่ไหวแล้วเขาจะขึ้นป้ายแล้วอ
1: ่ะจริงเหรอวันหลังก็ขึ้นป้ายไฟเลยใน YouTube อ่ะใน YouTube บอกเขาเปิดกล้องนะบอกคุณน่าจะยาเขาเปิดกล้องแล้วขึ้นป้ายเลยว่าเสมาไปไหนทำอะไรในรายงานเลยใครที่เข้ามาดูใน YouTube เขาจะได้รู้ไงเขาจะได้ไม่ต้องถามใช่ป่ะ
2: เขามาเขาก็ต้องถามเหมือนแบบคนในครอบครัวหนีออกจากบ้านไปเขาว่าคิดถึงเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่ใช่ก็คนมันดังอ่ะพี่ทำไงได้อ่ะผมก็รู้ตัวไม่ใช่ผมไม่รู้พี่ผมก็รู้แหละผมก็เสาหลักอ่ะพี่โธ่เอาจริงเนี่ยพออยู่ก็หมั่นไส้พอไม่อยู่ก็คิดถึงกันโธ่โธ่โธ่โธ่โธ่ตกหนักเลยนะตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะ
2: แบบของผมเริ่มลงแล้วเป็นปล่อยๆนะ
1: ฮะเหรอตอนนี้คลองเตยฝนตกหนักเลยฮะ
2: เนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยไม่น่าเกินเนี่ยน้องไหนมา
1: ครับ
2: วันเนี้ยคอยดูสนิทอีกวัน
1: เปียกนะต้อนรับการกลับมา
2: ต้อนรับกลับมาของคนดัง
1: หลายท่านบอกว่ามาทำไมเนี่ยถ้าตกขนาดนี้มาทำไม
2: ดังพอๆกับน้องเนเน่เลยนะเรา
1: โอ้ยเนเน่ดังกว่าเนเน่เขาเก่งเนเน่เขาเก่งกว่าน้องเขาดังกว่าเนเน่เขาดังกว่า
2: ช่วงนี้เด็กๆไทยบ้านเราดังตลอดเลยนะ
1: ใช่มีฝีมือนะวอลเลย์บอลก็ได้ไปโอลิมปิกใช่ไหมล่ะ
2: ลิซ่าก็มาขับตุ๊กตุ๊กอีกแล้วนะเห็นไหมล่ะ
1: ใช่ลิซ่านี่ก็โกอินเตอร์ไปแล้ว
2: ใช่รายงานที่กำลังจะเข้าไอ้นี่ละไอ้ทับช้างทับช้าง
1: ครับ
2: ออกกลับบ้านแล้วหนีฝนตก
1: เนี่ยหนักเลยอ่ะคลองเตยนี่หนักมากมองไม่เห็นตึกแล้วเนี่ยขาวโพลนไปหมดแล้วเนี่ย
2: แล้วน้องเสมาจะเปียกไหมเนี่ย
1: มันจะเป็นเหลือหรือพี่ถ้ามันตกขนาดนี้ผมก็ไม่กลับหรอกบ้านอ่ะก็ไปอยู่ที่อื่นดีกว่าไม่ไหวนะ
2: ถ้าเปียกเดี๋ยวให้หยุดให้ลาหยุดอีก3วัน
1: เอาอีกให้จริงหรือเปล่าพอไม่อยู่ก็จะมาแหมคิดถึงกันโถเนี่ยพออยู่ก็มาแกล้งมาอำแต่พอไม่อยู่ก็คิดถึงโถ
2: เปียกเนี่ยสมมุติพรุ่งนี้เปียกให้ลาป่วยเลย
1: ผมลาอยู่แล้วไม่เปียกผมก็ลา ขอบคุณนะพี่ธวัชขอบคุณนะ
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณธวัชนะฮะก็แถวนั้นเริ่มมีฝนเหมือนกันนะแถวกาญจนาตะวันออกสาย9แล้วก็ด้านของมอเตอร์เวย์สาย7นะช่วงแถวต่างระดับทับช้างสาย9ต่อสาย7ขอบคุณคุณธวัชด้วยคุณทรงวุฒินะคุณทรงวุฒิบอกว่าซอยมังกรแพร่กษาสมุทรปราการฝนตกหนักท้องฟ้ามืดครึ้มครับขอบคุณพี่ทรงวุฒิด้วยนะฮะก่อนหน้านี้พี่วันบางรักก็บอกว่าสีลมบางรักก็ทั้งฝนทั้งลมมาเลยแต่ว่าเบาลงแล้วนะเบาลงแล้วคุณพรศักดิ์บอกว่าสมุทรปราการฝนยังตกหนักมากครับคุณสันติบอกว่าสายเอเชียบางปะอินอยุธยาฝนตกปล่อยๆเดินทางด้วยความระมัดระวังกันครับขอบคุณคุณสันติด้วยแล้วก็สวัสดีพี่ลูกเฉพาะเฮงเจียด้วยคิดถึงละสิดูออกแหละช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกโทรศัพท์100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android ชั้น SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ฝนนี่กินไปเป็นบริเวณกว้างเลยนะฮะตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 16:45 น.พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับตอนล่างฝั่งธนบุรีตอนล่างแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาและตอนล่างของฝั่งพระนครนะครับแล้วก็มีฝนเล็กน้อยอยู่ที่ตอนบนของฝั่งพระนครด้วยเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนรวมอยู่ที่เขตคลองสาน23 มิลลิเมตรนะฮะใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักลมแรงในหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้รับแจ้งมานะครับคุณมนชัยบอกว่าติดอยู่ที่ถนนราชดำเนิน30 นาทีแล้วขอบคุณคุณมนชัยด้วยเดี๋ยวยังไงประสานงานให้นะคุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียคุณสันติพี่วันบางรักคุณทรงวุฒิคุณพรศักดิ์คุณกระปุกแดงคุณแมงป่องพิพันธ์คุณทองใบคุณอามอมรเทพคุณระพีคุณสมชัยนะฮะแล้วก็พี่เบนนฤทธิ์นะฮะเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมข้อมูลกันในคอมเมนต์ทาง YouTube ของจส.100ของเราอ่ะมาดูการจราจรกันต่อนะครับเมื่อสักครู่รับแจ้งบอกว่าแถวสาย9สาย7จากคุณทวัฒน์ออนแอร์หน้าใหม่นะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝนมามืดเลยแถวบริเวณจุดดังกล่าวนะครับรังสิตนครนายกก่อนหน้านี้ท่านรองสารวัตรจราจรสภ.ธัญบุรีบอกว่ามีอุบัติเหตุนะรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์บริเวณช่วงใกล้เคียงวัดเขียนเขตดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วอยู่ระหว่างเร่งระบายการจราจรชดเชยให้อยู่คลองหลวงก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกน้ำมัน18 ล้อเขาบอกว่าชนกับกระบะนะครับกีดขวางอยู่เลนกลางเลยตอนนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วกำลังเร่งดำเนินการในที่เกิดเหตุการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตอนนี้สภาพการจราจรในเมืองหนาแน่นในหลายเส้นทางนะหลังจากที่ฝนตกลงมานะครับหนักบ้างเบาบ้างนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูบนทางด่วนกันหน่อยนะครับคุณชัยพระราม2สวัสดีครับ
2: คุณเสมาสวัสดีครับชัยพระราม2ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับชัยพระราม2ขับรถจากสะพานสว่างมุ่งหน้าสะพานแขวน
1: ครับ
2: ครับระยะทางช่วงนั้นต้องย้อนกลับไปประมาณสัก10นาทีแล้วฝนตกหนักพอสมควร
1: อ๋อครับ
2: เมื่อผ่านจุดสะพานแขวนแล้วลงสะพานแขวนนะครับ
1: ครับ
2: พบเห็นมีรถชนท้ายกัน2คันช่องขวาสุดจุดที่เกิดเหตุเป็นบริเวณแยกที่จะเบี่ยงออกไปยังถนนสุขสวัสดิ์และมุ่งหน้าขึ้นสโลปเพื่อจะมุ่งหน้ายังถนนพระราม2นะครับช่องขวาสุด
1: ครับ
2: เมื่อขับไปได้อีกสักพักหนึ่งประมาณ1นาทีจะพบเห็นรถมีการจอดเสียเปิดไฟฉุกเฉินไว้ตรงตู้โทรศัพท์เบอร์ T69A T69A พอพ้นจากตรงนั้นมาแล้วก็รถโล่งปกติตอนนี้ชัยพระราม2ลงมายังถนนพระราม2เพื่อมุ่งหน้าสมุทรสาครถนนตรงนี้ฝนไม่มีครับฝนไม่มีถนนโล่งทำความเร็วได้พอสมควร
1: ครับ
2: จบรายงานที่ถนนพระราม2ครับคุณเสมาจากไทยพระราม2ครับ
1: ขอบคุณครับพี่ชายสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับสวัสดีครับท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันท่านรองสารวัตรสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: เชิญเลยครับท่านรองสารวัตรเป็นยังไงบ้างครับ
3: ตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่สน.ปทุมวันช่วงนี้มีฝนตกเล็กน้อยถนนเปียกลื่นการจราจรถนนพระรามหนึ่งตอนนี้ขาเข้านี่เคลื่อนตัวได้ตลอดนะไม่มีปัญหา
1: ครับ
3: จะมีปัญหาพระรามหนึ่งขาออกมุ่งหน้าราชประสงค์อาจจะได้ช้าสลับหยุดนิดหนึ่งนะครับที่ท้ายแถวก็อยู่ประมาณเกือบแยกเจริญผลนะครับส่วนพระรามสี่ขาเข้าออกรถมากเคลื่อนตัวได้
1: ครับ

0: ไม่มีปัญหาครับผมประมาณนี้ครับพื้นที่ของปทุมวันวันนี้ครับผม
1: มีฝนลงมาหรือยังครับท่านรองสารวัตร
0: วันนี้จะมีฝนตกเล็กน้อยครับ
1: ก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นอุปสรรคนะฮะเรื่องของจราจร
0: ครับผมไม่มีปัญหาคร
1: ับ ได้ครับรถจอดเสียอุบัติเหตุในพื้นที่รับแจ้งบ้างไหมครับหลัง4โมง
0: ยังไม่มีรถเสียรถอุบัติเหตุในพื้นที่ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านรองสารวัตร
0: ครับดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: สุขุมวิทแถวปากน้ำขาออกเห็นบอกว่าชะลอตัวกันนะครับแล้วก็ศรีนครินทร์ช่วงแถวสีเอี่ยมที่จะมุ่งหน้ามาศรีนครินทร์ก็ได้ช้าแล้วฝั่งกลับกันขาเข้าในใช้การได้นะครับที่แน่นหน่อยก็จะเป็นช่วงสีผัดข้ามทางรถไฟแล้วก็เข้าไปทางด้านของลำสาลีพัฒนาการขาเข้าไม่ค่อยติดนะแต่ขาออกรถจะเยอะกว่านะครับตั้งแต่ช่วงคลองตันผ่านพ้นมาทางด้านของทวันทวัฒน์มาทางด้านของแยกสีผัดเนี่ยรถเริ่มเยอะแล้วนะพอผ่านพ้นสีผัดไปวิภารามไปประเวศอ่อนนุชก็ถือว่าใช้การได้นะครับไม่ได้ติดนะโซนนู้นเอกมัยรถติดนะครับสุขุมวิท63นี่เต็มพื้นที่นี่เลยครับเนี่ยแล้วก็ด้านของ71นะครับ71ปรีดีพนมยงค์นี่ก็รถเยอะเหมือนกันคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
2: พี่น้องผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านเมื่อสักครู่ผมออกมาจากเส้นกะลาประพฤกษ
1: ์ครับ
2: นันแมนหมู่บ้านกลางเมืองจะไปสุวรรณภูมิ
1: ครับ
2: ก็วิ่งมารถก็จะเยอะช่วงที่จะเบี่ยงออกทางดาวคะนอง
1: ครับ
2: ช่องขวาที่ยังไม่ขึ้นด่วนบางทีสุขสวัสดิ์ใช้การได
1: ้ครับ
2: เพราะว่าไอ้จุดทางเบี่ยงที่ออกดาวคะนองเนี่ยก็มี2จุดนะคุณเสมา
1: ครับ
2: แต่ถ้าใครเข้าตั้งแต่แรกๆมาชิดขวาก็จะมาได้ดีครับผมก็มาขึ้นทางด่วนบางทีสุขสวัสดิ์ก็มาได้ดีๆพอมาข้ามในสะพานแม่น้ำครับ
1: ครับครับ
2: ตอนนี้ติดแล้ว
1: ติดแล้ว
2: เออช้าเออบางทีหยุดเลยแต่ว่าฝั่งกลับกันใช้การได้ดีฝนก็ตกระดับ1ระดับ2
1: ครับ
2: ทะเลาะไม่ยอมเลิกฝน
1: นั่นน่ะสิ
2: แดงยาวเลยน่าจะชะลอตัวไปถึงนู่นเลยทางลงสุขุมวิทกว่าไม่แน่ใจถ้าไปรถเสียอุบัติเหตุเพราะปกติมันจะไม่ค่อยติดเส้นนี
1: ้ครับ
2: ชะลอตัวหมายปลายทางก็สนามบินสุวรรณภูมิถ้าไม่มืดก่อนนะเดี๋ยวโทรกลับมาใหม
1: ่ครับผม
2: ทีน่าได้ยินข่าวว่ามีคนไล่ออกจากบ้านไม่ใช่เหรออาทิตย์ที่แล้ว
1: ไม่ได้ไล่ไม่มีใครไล่ออกจากบ้านข่าวลือเฟคนิว
2: บางทีโทรไปแซวน้องหลังไมค์บอกคุณเสมาไปไหนต้องใส่ถูกคนที่บ้านไล่ออกมั้ง
1: เขาบอกถามกันเยอะเลยเหรอหลังไมค์นี่คือโทรมาถามแต่เรื่องเสมาไม่ได้ถามจราจรนะถามแต่เรื่องเสมาทั้งนั้นเลยเหรอหลังไมค์เหรอ
2: น้องหลังไมค์คนหนึ่งก็บอกว่าสงสัยคนที่บ้านไล่ออกจากบ้านมั้งทำตัวไม่ดีเขาบอกงั้นน่ะ
1: โอ้ทำตัวดีจะตาย
2: เอาแซวกันเล่นแต่เป็นเรื่องจริงก็ปฏิบัติตัวใหม่แล้วกัน
1: ข่าวลือไม่ใช่เรื่องจริงขอบคุณนะพี่ชัยรัตน
2: ์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์นะฮะคุณอาร์มนะคุณอาร์มอมรเทพบอกว่าแจ้งวัฒนาฝนตกครับขอบคุณคุณอาร์มอมรเทพด้วยนะเพิ่มเติมข้อมูลให้นะก็แจ้งวัฒนายังติดอยู่นะหน้าศูนย์ราชการรถก็เยอะนะฮะไปกลับเลยแยกคลองประปานะครับหรือว่ารวมไปถึงทางด้านของหลักสี่สามัคคีฝั่งที่มาจากประชาชื่นชะลอตัวนะครับมุ่งหน้าใต้ด่วนแล้วก็ทางฝั่งของประชาชื่นที่จะมุ่งหน้าไปแยกคลองประปานี่ก็รถหนาแน่นเหมือนกันนะฝั่งกลับกันถ้าผ่านพ้นตัดสามัคคีไปก็จะดีขึ้นก็จะไปแน่นอีกทีก็บริเวณช่วงแถวพงเพชรซึ่งด้านของงามวานเนี่ยรถยังเต็มพื้นที่อยู่นะไปกลับเลยนะมาจากทางด้านของพงเพชรไปบางเขนมาจากทางด้านของเกษตรไปพงเพชรนี่ก็ยังแน่นๆทั้งสองด้านช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sell ภารกิจพิช

0: 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
2: โซฟาหน้าไหลเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: รัฐบาลเสนอกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมอัดฉีดทัพลูกยางสาวไทยรวมกว่า 11.7 ล้านบาทหลังครองแชมป์เอเชีย2026จนคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จนักกีฬา14คนจะได้รับคนละ 600,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 8.4 แสนบาทส่วนสมาคมกีฬาได้รับ 2.52 ล้านบาทขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะเดินทางกลับถึงไทย 21.15 นาฬิกา 15 นาทีคืนนี้วุฒิสภาไฟเขียวพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านด้านเอกนิติเอกนัทยันรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเหตุความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบต่อวิกฤตในประเทศขณะลวรนรับ 200,000 ล้านยังไม่มีรายละเอียดโครงการเชื่อชัดเจนหลังรับหลักการมั่นใจโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มหาไทยสั่งเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 3,868 รายส่วนที่รอบรรจุกว่า 1,000 รายไม่เรียกบรรจุเข้าทำงานขณะนิรัตรองปลัดมหาไทยเผยเตรียมเรียกผู้สอบผ่านจริงบรรจุแทนตุลาคมนี้ส่วนคนผิดเตรียมสั่งฟันอาญาขณะที่สถ.ยังไม่ถูกผู้ตัดสิทธิ์ฟ้องร้องด้านนายกรัฐมนตรียันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเอาผิดตามกฎหมายหลังมี146คนชิงลาออกชี้ยันไม่รอดความผิดส่วนแนวคิดปมยุบกสถ.ย้ำยึดตามหลักเกณฑ์พิสูจน์หลักฐานลุยตรวจคลองถมเซ็นเตอร์หาต้นเพลิงแต่ยังเข้าไม่ได้เหตุชั้น2และ3ยังคงต้องรอรื้อโครงสร้างออกก่อนตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งสำนักงานเขตป้อมปราบขยายเวลารับลงทะเบียนผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งแต่31สิงหาคมเป็นต้นไป8นาฬิกาถึง18นาฬิกานำหลักฐานประกอบรูปถ่ายความเสียหายยื่นคำร้องที่ศาลาวัดพระพิเรนสอบถามโทรศัพท์หมายเลข02824-4902ต่อ6442กระทรวงการคลังเตือนผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน5ทุ่มคืนนี้ภายใน4ช่องทาง welfare.mof.go.th แอปเป๋าตังแอปทางรัฐธนาคารรัฐ5แห่งกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามเปิดใช้งานไทย AI Passport วันแรกผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th DE ชูประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรจาก14ค่ายรวม33โมเดลหลังตลาด AI ในไทยเติบโตต่อเนื่องล่าสุดมีผู้ลงทะเบียน 1.33 ล้านคนขณะรัฐเร่งจัดทำกฎหมาย AI ควบคู่การคุ้มครองข้อมูลและความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีเผยครม.สัญจรที่สงขลาเตรียมพิจารณาแผนพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ครอบคลุมท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมรับมือภัยธรรมชาติยันพร้อมจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดรองนายกเอกนิติหัวสถานการณ์น้ำภาคกลางกำชับพื้นที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงสั่งดูแลประชาชนให้ปลอดภัยรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องอุทยานเขาใหญ่ประกาศปิดน้ำตกโกรกอีดกชั่วคราว2วัน31สิงหาคมถึง1กันยายน2569รวม2วันหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากกระทบความปลอดภัยนักท่องเที่ยวพร้อมสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเข้มแม้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านสบอ.1สาขาสระบุรีประกาศยกระดับความปลอดภัยสั่งปิดน้ำตกเจ็ดสาวน้อยส่วนรุกขชาติมวกเหล็กชั่วคราว1วันรับมือน้ำป่าไหลหลากสระบุรีปภ.เตือน4อำเภอในพื้นที่ลุ่มต่ำริมโขงจังหวัดหนองคายเฝ้าระวังระดับน้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2569 เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวปิดท้ายกันที่ยอดผู้เสียชีวิตเหตุทานน้ำแข็งถล่มน้ำไหลทะลักบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตพุ่งสูงเกือบ800คนแล้วขณะทีมกู้ภัยเนปาลและจีนยังเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 3,000 ชีวิตท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายจากฝนตกหนักระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นต่อเนื่องขณะนานาชาติเร่งส่งทีมช่วยเหลือ
4: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
6: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
7: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันต่อนะครับช่วงนี้หลัง17นาฬิกานะครับเมื่อสักครู่คุณชัยพระรำสองฝากข้อมูลอุบัติเหตุทางแยกลงสุขสวัสดิ์นะครับมาจากทางพิเศษเฉลิมพระนครถนนขั้นที่1มุ่งหน้าหมาชนะของดาวคะนองมีรถชนกันอยู่2คันอยู่เลนขวานะครับเราประสานงานทางศูนย์ทางด่วนรับทราบแล้วการจราจรนี้ก็ชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณสุภัทราบอกว่าเจริญกรุงฝนตกใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งนะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งสองด้านคุณชัยรัตน์ทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับบางครุที่จะมุ่งหน้าถึงทางขึ้นสะพานการจราพิเศษการจราจรเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับเชิงทางลงสะพานพระราม7มุ่งหน้าไปวงสว่างยังติดขัดหนาแน่นอยู่ส่วนด้านที่มาจากรัชดาลัดพร้าวชะลอตัวตั้งแต่ก่อนถึงหน้าศาลอาญาพหลโยธินมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกรัชโยธินปริมาณรถสะสมเต็มพื้นที่ครับถนนศรีอยุธยาแยกวัดเป็นจำปาประพิษแยกสัมวันนีแยกศรีอยุธยาแยกพญาไทยังเคลื่อนตัวได้ช้าเขาบอกว่ามีสลับจุดนิ่งเป็นบางช่วงด้วยนะอโศกมนตรีหนาแน่นเต็มทุกช่องทางนะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรส่วนฝั่งกลับกันก็ติดเหมือนกันเพชรบุรีใต้ด่วนมุ่งหน้าแยกอโศกเพชรบุรีเพชรอุทัยพร้อมพงอย่างเคลื่อนตัวได้ช้าแยกคลองตันชะลอตัวนะครับฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้าเอกมัยปริมาณรถมากรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเทียมรุ่งมิตรอย่างเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพรสวรรค์บอกว่ารายงานจากเขตสะพานสูงมีฝนมาชุดใหญ่เลยเคหะลมก้าวลาดกระบังขอบคุณพี่พรสวรรค์ด้วยนะครับแล้วก็คุณใหญ่สวัสดีคุณใหญ่แล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับคุณใหญ่บอกว่าขึ้นมาจากทางด่วนมาจากแจ้งวัฒนะจะมาลงประชาชื่นจ่ายค่าผ่านทางมา15บาทรถติดเลยครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงประชาชื่นเลยอ่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยทางท่านรองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงนะครับอยู่ในสายท่านร้อยตำรวจเอกวรุฒผมหลายท่านรองสารวัตรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ตอนนี้สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่อุบัติเหตุเคลื่อนย้ายได้แล้วเหรอครับ
2: ใช่ครับมีประมาณ2จุดนะครับมีทั้งเชียงรากและพวกถนนคลองหลวงตอนนี้เคลื่อนย้ายหมดแล้วครับ
1: อ๋อมีฝนไหมครับในพื้นที่ท่านรอง
2: มีครับตกยังไปโปรยอยู่ครับตอนนี้ถนนเลื่อนกับถนนเปียก
1: ท้ายแถวสะสมอยู่ประมาณแค่ไหนได้แล้วครับแต่ละด้านเนี่ยครับ
2: ถ้าฝั่งเชียงรากก็จะอยู่ประมาณตรงประตู2ครับ
1: ครับ
2: ไอประตู1รังสิตประมาณ
1: ครับ
2: ประตูอะไรถ้าฝั่งไอถนนห้องหวังขาเข้าก็อยู่เนี่ยแหละครับประมาณคลอง2ครับ
1: ก็เร่งระบายกันอยู่นะครับในพื้นที
2: ่ครับครับ
1: ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้ครับ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ครับครับ
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกวรุฒพรมลายนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุ2จุดนะครับก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วทั้ง2จุดนะครับแต่ว่าก็ยังส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรนะครับคุณดุยบอกว่าทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ก่อนถึงทางลงด่านบางเมืองศรีนครินทร์ประมาณ1กิโลเมตรนะครับมีรถกระบะจอดเสียกีดขวางช่องทางกลางส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณนกครับบอกว่าเมื่อสักครู่ขับรถผ่านที่ถนนตะนาวนะครับบริเวณช่วงหน้ากระทรวงพาณิชย์หน้าร้านค้านะครับเราบอกว่ามีคนเป็นลมอยู่ริมถนนแล้วก็มีพลเมืองดีกำลังให้การช่วยเหลืออยู่นะเราก็ประสานงานไปที่ศูนย์เอราวัณนะครับที่คุณนกแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ที่ถนนตะนาวนะครับขอบคุณคุณนกด้วยนะเดี๋ยวยังไงลองสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์เอราวัณให้ว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้าง นะครับเราประสานงานดำเนินการต่อให้แล้วนะสำหรับถนนตะนาวที่บอกว่ามีคนเป็นลมนะครับอยู่ริมถนนเลยนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีพลเมืองดีกำลังให้การช่วยเหลือกันอยู่ด้วยรามกำแพงขาออกเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับที่จะมุ่งหน้าไปลำสันลีบ้านมาแล้วก็เดอะพาซิโอก็ชะลอตัวไปกลับราชพัฒนามิสทีนจะมีปัญหาขาเข้ามากกว่านะเสรีไทยแยกนิด้านะครับท้ายแถวเริ่มยาวไปกลับรัชดารามินทาที่จะมุ่งหน้านวมินต่อเนื่องไปสาย9รถจะเยอะกว่านะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามานวลจันทร์มาเกษตรในฝั่งนี้เขาจะมาได้ดีกว่ารามินทามุ่งหน้าไปมินบุรีเริ่มติดแล้วนะครับแล้วก็ช่วงมายาล่าฝั่งขาเข้าก็เริ่มมีชะลอตัวแล้วเช่นเดียวกันแถวกรมป่าไม้พหลออกตรงข้ามมอสิปทุมก็ลดมากขึ้นนะครับกว่าช่วงที่แล้วติวานนท์รัตนาธิเบศรงามวงวานถ้าหันหน้าไปแยกแครายค่อนข้างติดนะโดยเฉพาะด้านของงามวงวานเนี่ยมาจากเกษตรรู้สึกว่ารับแจ้งว่าทายเขาจะไปล้นไปฝั่งเกษตรนวมินทร์น่ะเขาบอกว่าก่อนถึงทางลงอุโมงค์เกษตรก็จะเริ่มชะลอตัวกันมาแล้วแล้วก็ฝั่งพิบูลสงครามติดแล้วนะครับที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม5ซึ่งฝั่งกลับกันก็หนาแน่นเหมือนกันที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกพิบูลสงครามด้านบนสะพานพระราม8ใช้กันได้นะครับวิศวกษัตริย์จปรยังเคลื่อนตัวได้แต่ด้านของจักรพรรดิพงศ์ฝั่งนี้จะหนาแน่นมากกว่าแล้วก็ทางด้านของราชดำเนินกลางผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกวัวยังคงหนาแน่นฝั่งที่ลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ชะลอตัวก่อนถึงคอกวัวเหมือนกันส่วนทางฝั่งราชดำเนินในเนี่ยจะมีปัญหาเชิงขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานแล้วก็ด้านบนสะพานต่อเนื่องไปฝั่งบรมก็ปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับทางด้านของสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจะมีปัญหาด้านฝั่งขาออกรถจะมากกว่านะครับฝั่งขาเข้ายังใช้ได้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ติดทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกแต่จะมาติดด้านของสาทรใต้นะก่อนขึ้นสะพานเนี่ยรถจะเยอะแล้วก็ท้ายก็ค่อนข้างยาวส่วนกรุงธนบุรีหลังจากผ่านพ้นแยกตักสินไปโพนิมิตไปราชพฤกษ์พุทธากาศสนเรียบค่อนข้างได้ช้านะรัชดาทัพพระชะลอตัวหน้าห้างนะครับแล้วก็ชะลอตัวฝั่งที่ลงมาจากสะพานพระรามสามถนนพระรามสามถ้ามาจากถนนตกจะไป5แยกเนี่ยไปได้นะครับก็จะมีชะลอตัวตามรอบไฟตรง5แยกนราธิวาสอ๋อแล้วก็คงวัดด่านอีกจุดนึงนะครับที่ตอนนี้เริ่มชะลอตัวกันแล้วส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากช่องลมก็จะมีชะลอตัวแถวตัดทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพรพิพัฒน์ทองสามครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณพรพิพัฒน
2: ์สวัสดีช่วงเย็นครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังตสร้อยครับ
1: ตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมจากดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้สุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณเนินทางลงเพลินจิตครับแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นยาวจนไปถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนทางออกดุพิทักษ์เวลานี้ก็คล่องตัวนะครับผมแล้วก็ทางลงพระราม4ก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงนะครับแล้วก็สนใจฟังการขาออกเมืองเราจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือแล้วก็จะเริ่มขึ้นตัวได้ดีอีกครั้งช่วงบริเวณตั้งแต่ขึ้นเนินเพลินจิตครับผ่านจุดที่มีการเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2ก็ปริมาณลดมากนะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าออกดินแดงชะลอตัวช่วงบริเวณทางลงท้ายสะสมมาประมาณสัก200 เมตรนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้มีฝนตกนะครับผมในส่วนบางนาครับมุ่งหน้าไปทางฝั่งระดับท่าเรือนะครับน้ำหนักบางนาตอนนี้ลดน้อยครับแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณข้างด่านสุขุมวิท62นะครับแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนฝั่งกับการขาออกเมืองครับจะชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงอ่าวนางรองครับผ่านตรงนี้ไปแล้วแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผมเชื่อมเข้าด่วนฉลองแล้วก็ยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับตรงนี้ก็มีฝนตกตั้งแต่บางนาไปจนถึงช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือเลยครับในส่วนดาวคะนองนะครับที่มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับหน้าด่านดาวคะนองลดน้อยครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือจะมีชะลอตัวก่อนถึงต่างระดับประมาณสัก500 เมตรนะครับผมแล้วก็คนที่ฟังกับการขาออกเมืองรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3ช่วงลงเนินมาเลยครับแล้วก็จะสะสมไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นสะพานพระราม9นะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางดาวคะนองแล้วก็เคลื่อนตัวได้ครับในจุดนี้ก็มีฝนตกหนักครับนะครับผมในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ยังคงขยายต่อเนื่องครับในส่วนที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางถนนรัชดานะครับจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณไฟแดงไปจนถึงช่วงบริเวณตู้เลยครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับรถจะเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นแยกพหลเลยครับแล้วก็จะต่อเนื่องหนาในกระจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับผลิตภัณฑ์กับการขาออกเมืองเวลานี้ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับพญาไทมาเลยครับผมแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงแยกพหลครับแล้วก็จะมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณหน้าด่านประชาชื่นท้ายสะสมประมาณเหนือถนนรัชดาครับแล้วก็พอผ่านด่านไปแล้วก็ต่อเนื่องตู้ครับผมในส่วนทางขึ้นในส่วนทางลงงามวงวานทางลงแจ้งวัฒนะครับก็ชะลอตัวช่วงบริเวณก้าวป่าทางลงนะครับแล้วก็ในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ที่มุ่งหน้าเข้ามาทางพระราม9นะครับเวลามีแค่รถมากนะครับผมทางลงพระราม9ก็ยังไม่เป็นปัญหาส่วนมุ่งหน้าเข้าด่านอโศก4นะครับยังคงขยายต่อเนื่องครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วจะเริ่มชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็จะสะสมหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนที่ฝั่งกับการขาออกเมืองเวลานี้รถเริ่มมากแล้วครับผมก็จะเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3ครับผ่านบริเวณนี้ไปแล้วก็จะชะลอตัวต่อเนื่องจนถึงช่วงบริเวณต่างระดับรามคำแหงนะครับแล้วก็พอพ้นจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงเดินนายแล้วก็มุ่งหน้าศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ยังคงลงได้ต่อเนื่องครับในส่วนต่างระดับบางโคนะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับพญาไทนะครับขั้นสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นยมราชแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับผลิตภัณฑ์กลับกันนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางบางโคนะครับจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับบางโค้งนะครับผมท้ายสะสมประมาณสัก1 กิโลเมตรนะครับตรงนี้ก็มีฝนตกครับผมในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระรามเก้านะครับเวลานี้รถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปทางอัญมณียังถือว่าคล่องตัวผู้โดยสารขับการขาออกเมืองครับเวลานี้จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือคลองแสนแสบครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวผ่านตรงนี้ไปแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็จะมีมาสะสมในครั้งช่วงบริเวณทางออกด่านทางออกสตูชนนะครับท้ายสะสมประมาณสัก500 เมตรนะครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับก็ฝนตกตลอดเส้นทางครับในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมจากชลบุรีมุ่งหน้ามาทางบางนานะครับเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผมแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองเวลานี้รถก็มากเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับจะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงบริเวณบางนาไปเลยครับแล้วก็จะตกต่อเนื่องไปจนไปถึงช่วงบริเวณแถวด่านสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ในส่วนจุดนี้มุ่งหน้าไปทางชลบุรีก็ยังคงฝนไม่ตกนะครับ ในส่วนสายกาญจนาพิเศษครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับผมเวลานี้นะครับหน้าด่านบางแก้วก็ปริมาณรถมากแต่ยังถือว่าเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าสะพานกาญจนานะครับผมก็ยังคงมีปริมาณรถมากนะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปทางด่านบางแก้วก็ยังถือว่าเข้าได้ต่อเนื่องสำหรับทางกลับกันนะครับจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางขุครับแล้วก็จะสะสมหนาแน่นกระจงกันจนถึงช่วงบริเวณทางลงปากน้ำเลยครับที่มีปริมาณรถมากนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางบางนายังมุ่งหน้าไปทางบางแก้วยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษนะครับปัตติมรัฐยานะครับแล้วก็อุดรรัฐยาเวลานี้ยังถือว่าคล่องตัวแต่ท่านพิเศษนะครับฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรของคอลเซ็นเตอร์นะครับไปที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณเสมาในเบรกนี้ด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณวงศกรสวัสดีครับสายดูดไปแล้วนะฮะคุณวงศกรแจ้งเรื่องถนนราชพฤกษ์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมไปดูข้อมูลที่ฝากไว้ให้คุณพงศกรบอกว่าราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าเป็นช่วงแยกบางขุนกองนะครับที่จะมุ่งหน้าไปสวนผักด้านนี้เนี่ยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็มีรับแจ้งมาทางหลังใหม่เพิ่มเติมว่าทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์นะเห็นบอกว่าจากหัวลำโพงที่จะมุ่งหน้าไปอุรุพงศ์การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งนะครับส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวยังไงประสานงานส่วนทางด่วนให้นะครับแล้วก็มีรับแจ้งมาทางหลังไม้เมื่อครู่นี้เรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็ฝนเข้ามาเป็นระยะนะครับก็เห็นล่าสุดบอกว่ายังมีฝนลงอยู่ในหลายพื้นที่เลยนะครับทั้งบึงกลุ่มคณะยาวประเวศลาดกระบังเคลื่อนตัวที่ตะวันออกแนวโน้มคงที่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศแล้วก็มีหลายท่านบอกว่าการจราจรเนี่ยด้านบนสายทางพิเศษเนี่ยค่อนข้างติดนะเมื่อสักครู่ก็ดูจะแน่นๆเหมือนกันนะก่อนหน้านี้ฝนลงมาหนักหลายพื้นที่แล้วก็ลมแรงด้วยนะครับอโศกมันตียังติดอยู่นะครับพระราม9ออกติดแล้วรามกำแพงชะลอตัวนะครับที่บอกว่าตัดกับแยกพระราม9ช่วงแยกรามนะแล้วก็ทางฝั่งเพชรบุรีนะครับอโศกมันตีทั้งไปและกลับสุขุมวิทแถวพระโขนงขาออกเห็นบอกว่าเต็มพื้นที่แล้วแล้วก็ด้านของสุขุมวิทแถวอุดมสุขแถวบางนาสันพวุฒิที่จะมุ่งหน้าแยกบางนาสำโรงนะครับลาซานฝั่งขาออกสุขุมวิทด้านของศรีนครินทร์เข้าออกแถวสีเอี่ยมสีอุดมพาราไดซ์นะก็บอกว่ารถเยอะนะครับแล้วก็ด้านของสาทรใต้นะครับพระราม4ก็จะเป็นช่วงสะพานเหลือง3ย่านที่จะมุ่งหน้ามาสาระแดงสีลมที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนด้านบนสะพานตากสินเคลื่อนตัวได้นะครับแต่เห็นบอกว่าสาทรเหนือสาทรใต้ค่อนข้างติดนะโดยเฉพาะสาทรใต้รับแจ้งว่าท้ายอยู่ก่อนถึงซอยสวนพลูที่มาจากทางด้านของตัดพระราม4ยักษ์วิทยุทั้งฝั่งของบรรทัดทองเจริญผลก็ชะลอตัวพระราม1รถเยอะนะครับราชประสงค์เฉลิมเผ่าปทุมวันแล้วก็ด้านของกษัตริย์ศึกพระราม6เองก็ชะลอตัวเหมือนกันนะกษัตริย์ศึกที่จะไปทางด้านของอุรุพงศ์ด้านของเพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำยังติดอยู่ส่วนของเพชรบุรีแล้วก็ด้านของพญาไทที่มาจากแยกปทุมวันก็รถค่อนข้างมากนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชเทวีสวัสดีคุณชยานิดด้วยนะฮะแหมคิดถึงแต่มาตอนใกล้จะ6โมงที่เพื่อนคุณมาจัดรายการคุณมาต้อนรับตั้งแต่เที่ยงที่เสมามาจัดรายการมาตอนจะเลิกงานคิดถึงเหมือนกันแหละชยานิดนะฮะคิดถึงเหมือนกันขอบคุณนะชยานิดเอ็นึกว่าลืมเลยไปซะละนะฮะการจราจรก็ยังคงหนาแน่นยศราชปารภนะรับแจ้งว่ารถเยอะอยู่แล้วก็ด้านของศรีอยุธยาจตุรทิศด้วยขาออกก็รถมากเหมือนกันดินแดงใต้ด่วนสำเหลี่ยมแยกบทแม่พระประชาสงเคราะห์แยกพระราม9ชะลอตัววัฒนธรรมมุ่งหน้าผังเมืองได้ช้านะแล้วก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเทียมรมิตรก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้ารัชดาภิเษกโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากสุทธิสารนะรถค่อนข้างมากมุ่งหน้าไปทางด้านของเทียมร่มมิตรนะครับพี่ดุยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับ
2: ตัวจะมาสวัสดี
1: พี่ดุยบอกว่ามีรถเสียเหรอด้านบนทางด่วน
2: ใช่เขาขาดดูตรงผมมาจากบูรพาวิถีใช่ไหมผมมุ่งหน้ามาทางกาญจนา
1: ครับ
2: ก่อนที่ทางลงที่จะเขียนว่าศรีนครินทร์1กิโลเมตรอ่ะ
1: ครับ
2: ทางด่วนบนทางด่วนนั่นแหละตอนนั้นผมลงทางด่วนมาแล้ว
1: ครับ
2: อยู่เลนกลางด้วยน่าจะช่วยยากอ่ะเพราะลักษณะดูแล้วมันเป็นเผาขาดอ่ะใช่มั้ย
1: แต่ตอนที่พี่ดุ่ยผ่านมายังไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่มั้ยครับ
2: ยังไม่มี
1: อ๋อ
2: ตกด้วย
1: เอาตกหนักมั้ยฮะ
2: ตกน่าจะตาตาลงแล้วแหละครับผม
1: อ๋อเบาแล้วเนาะ
2: เบาแล้วก็จะดูแล้วน่าจะช่วยเขายากอ่ะเพราะเขาอยู่เลนกลางแล้วมันเป็นลักษณะเผาขาดล้อเนี่ยพับเลยอ่ะ
1: ล้อ
2: หลังอ่ะมันพับออกเลยไงแบนออกเลยไงตัวรถก็ตะแคง
1: ครับ
2: อยู่เลนกลางเลย
1: พี่ดุ่ยช่วยย้ำจุดอีกทีนึงได้ไหมครับ
2: ถ้ามาจากถ้าเรามาจากเมกาใช่ไหมทางด่วนเรียกทางด่วนลากาญนาใช่ไหม
1: บางพีสุขสวัสดิ
2: ์ใช่ใช่เลยมุ่งหน้าบางขุนเทียนอ
1: ่
2: ะก่อนจะถึงบันผมตอนที่เขาเสียน่ะเขาจะเขียนว่าทางลงศรีนครินทร์1กิโลเมตรป้ายมันอยู่บนหัวเขาอ่ะ
1: แล้วเขาก็อยู่เลนกลางเลยใช่ไหม
2: อยู่เลนกลางเลยกลางรถติดมากโ
1: อ
2: ้ผมก็ว่าทำไมรถติดจังเลย
1: แล้วพอผ่านพ้นจุดนี้ไปติดไหมครับ
2: ไม่วิ่งได
1: ้
2: ผ่านมาก็วิ่งได้เลย
1: ได้เพราะเราแจ้งศูนย์ทางด่วนให้เราครับจุดนี
2: ้ครับต้องลากขึ้นลักษณะมองดูแล้วต้องลากขึ้น
1: อ
2: ่ะต้องลากขึ้นอย่างเดียวเลยแหละแล้วก็มันแบบล้อมันหลุดแปะเลยข้างหลังเนี่ย
1: อ๋อครับแล้วล่าสุดนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ย
2: ผมลงนี่แล้วลงอะไรนะบางอุแล้ว
1: ก็ไม่ติดเนาะสุขสวัสดิ์แล้วตอนนั้นก็ไม่ติดเน
2: า
1: ะ
2: ไม่วิ่งได้แต่ว่าลงมาก็ ลงมาก็จะไปพระสมุทรเจดีย์ปิดแล้ว
1: ขาออกเป็นปกติมันขาออก
2: ครับผมครับบอกว่าลงมากำลังโค้งตรงพระสมุทรเจดีย์ปิด
1: ขอบคุณมากครับพี่ดุ๋ยครับ
2: ครับผมครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ัสดีครับขอบคุณคุณดุ๋ยด้วยนะครับที่เพิ่มเติมให้นะก็เราประสานงานสูตรทั้งด่วนให้เป็นที่เรียบร้อยการจราพิเศษนะบางพลีสุขสวัสดิ์นะฮะสน.พระพาชัย1นะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการจราจรที่วรจักรนะฮะก็ตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะที่คลองถมเซ็นเตอร์นะเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการเข้าเคลียร์ความปลอดภัยอยู่นะฮะก็เป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องก็มีความจำเป็นต้องปิดการจราจรวรจักรเฉพาะช่วงแยก SAB นะถึงแยกวรจักรทั้งสองฝั่งเพื่อเป็นการระบายการจราจรในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นก็มีการจัดการจราจรแบบวันเวย์เดินรถทางเดียวขาเข้าเมืองในช่วงเร่งด่วนเช้าแล้วก็วันเวย์ขาออกเมืองในช่วงเร่งด่วนเย็นเฉพาะช่วง4แยกวรจักรกับ4แยก SAB เท่านั้นนะฮะนี่เพิ่มเติมข้อมูลให้ขอบคุณข้อมูลจากสน.พระพาชัย1ด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
8: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
11: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
12: ต ัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
13: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
12: เขาจะกินปิ้งย่าง
13: แต่เขาจะกินชาบู
12: ปิ้งย่าง
13: ชาบู
12: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
13: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: คุณพงศกรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพงศกรครับ
0: สวัสดีครับล่าสุดถึงไหนแล้วพี่พงศกร
1: ถึงสายหนึ่งครับ
0: สายหนึ่ง
1: สายหนึ่งจากบางแคมุ่งหน้าสายใต้อะครับก็ลดปริมาณเบาๆหน่อยเพราะว่าโรงเรียนเลิกแล้วนะครับก็ทั้งไปทั้งกลับก็ใช้การได้ดีแต่ถนนเปียกลื่นเพราะฝนยังลงเม็ดอยู่นะครับฝนยังลงเม็ดอยู
0: ่ซาหรือยังครับเบาหรือยัง
1: ยังไม่ครับ
0: จ
1: ะคือไม่หนักมากแต่ก็ต้องเปิดปนน้ำฝนเบอร์หนึ่งครับ
0: อันนี้คือฝั่งจากเพชรเกษมไปบรมใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับตรงแถวบริเวณตรงข้ามกับโรงเรียนโพธิสารนะครับตอนนี้น้องๆก็เลิกเรียนเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนปกติกลับบ้านนี่แหละครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็โชคดียังได้เห็นพบเห็นอุบัติเหตุนะครับถนนเสียกลื่นครับ
0: ไปกลับใช้ได้ใ
1: ช้การได้ครับผมเดี๋ยวผมจะไปกลับไปที่ราชพฤกษ์อีกทีนึงจะไปตรงวงเวียนบางขุนกองนะครับเดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าใดๆเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบแต่เมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาครับก่อนหน้านี้ครับก็เต็มพื้นที่เคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณหน้าตั้งแต่บรมครับไปเรื่อยๆเลยนะครับก็เต็มพื้นที่จนเข้าวงเวียนบางขุนกองเดี๋ยวพอไปถึงบริเวณนั้นผมจะอัปเดตให้ทราบอีกทีละกัน
0: ได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณมากครับคุณพงศกร
1: เส้นทางปลอดภัยทุกท่านเส้นทางขอบคุณสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณพงศกรด้วยนะครับล่าสุดอยู่ถนนพุทธมณฑลสาย1แล้วนะมาจากเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปตักบรมนะก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะตลอดเส้นทางแต่ว่ายังมีฝนลงมาอย่างต่อเนื่องเลยใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1นะเคลื่อนตัวได้ไปกับสวัสดีคุณ AA ด้วยนะที่มาทักทายกันในช่วงพุทธมณฑลสาย1แล้วนะมาจากเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปตักบรมนะก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะตลอดเส้นทางแต่ว่ายังมีฝนลงมาอย่างต่อเนื่องเลยใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1นะเคลื่อนตัวได้ไปกับ

0: จ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการช่วยทำ CPR กันอยู่นะในที่เกิดเหตุก็ขอบคุณทางศูนย์เอราวัณด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้นะฮะขอบคุณคุณนกแล้วก็รวมไปถึงพลเมืองดีทุกๆท่านเลยนะที่ช่วยกันเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงนะแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับสะพานปิ่นเกล้าฝั่งขาออกชะลอตัวนะครับสะพานพระราม8ใช้การได้สะพานสังฮียังเคลื่อนตัวได้แต่ทางฝั่งถนนราชวิถีมาจากตึกชัยค่อนข้างแน่นนะแล้วก็ลงไปถึงขาเข้าที่จะมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็รถก็มากเหมือนกันนะครับด้านของจักรวัฒน์ทิพงที่จะไปจปลติดอยู่นะครับในช่วงเวลานิดสอก็รถเยอะนะมุ่งหน้าไปวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยส่วนทางฝั่งของราชดำเนินกลางหลายท่านก็บอกว่าหนาแน่นนะมีท่านนึงที่แจ้งมาใน YouTube เห็นบอกว่าติดอยู่ครึ่งชั่วโมงไม่ขยับเลยคุณมนชัยเนี่ยนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าเห็นในแผนที่ก็รถก็ยังเยอะอยู่นะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสะพานปิ่นเกล้านะครับส่วนทางด้านของกรุงเกษมช่วงนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยสะพานขาวกษัตริย์ศึกก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ท้ายแถวมีแต่ว่าไม่ยาวอ่ะท้ายแถวสั้นนะแล้วก็บำรุงเมืองก็ยังเคลื่อนตัวได้เช่นเดียวกันที่แน่นเนี่ยจะเป็นส่วนของพระรามหนึ่งฮะที่แน่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงแถวรองเมืองไม่ว่าจะเป็นช่วงแถวกษัตริย์ศึกรวมไปถึงทางฝั่งของเจริญผลแล้วก็ด้านของราชประสงค์ปทุมวันเฉลิมเผ่าเนี่ยลดค่อนข้างมากนะครับสำหรับในพื้นที่วิทยุฝั่งที่จะไปพระราม4แยกวิทยุเริ่มมีชะลอตัวเหมือนกันนะท้ายแถวเขาเริ่มสะสมละส่วนฝั่งที่จะไปสารสินจะไปเพลินจิตก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดราชดำรินี่ฝั่งที่จะมาสารแดงนี่ท้ายจะยาวกว่าฝั่งที่จะไปราชประสงค์นะครับเนี่ยในช่วงเวลานี้นะแล้วก็บรรทัดทองที่จะไปเจริญผลก็ยังชะลอตัวกันอยู่รัชดาถ้าไปพระราม4ไม่ติดนะถ้าจากอโศกไปพระราม4ไม่ติดแต่ถ้าจากพระราม4มาอโศกจะติดนะครับแล้วก็ต่อเนื่องเข้าไปอโศกมนตรีเลยอโศกมนตรีนี่ก็ทั้ง2ด้านเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยก็ยังมีปัญหาการจราจรอยู่นะครับสวัสดีคุณอัญชิแซมเหรอครับใช่ไหมผมอ่านถูกไหมฮะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีนะครับทั้งฝั่งของอโศกเพชรทั้งฝั่งของเพชรอุทัยก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันนะครับทั้งฝั่งกลับกันคลองตันเข้ามาเนี่ยโอ้รถเยอะเหมือนกันนะครับรถเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้จะมีปริมาณรถมากก็ตามโซนแถวพัฒนาการขาออกนะรถจะติดมากกว่าขาเข้านะขาเข้าพัฒนาการไม่ค่อยติดนะครับจะมีตรงสีพัดแล้วก็แถววันทวัฒน์แล้วก็คลองตันนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดคลองตันเนี่ยจะมีปัญหาด้านของ71มากกว่า71นี่ท้ายค่อนข้างยาวนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกคลองตันส่วนฝั่งรามเนี่ยท้ายเขาจะยาวตั้งแต่ช่วงตัดพระราม9นะครับไปเพิ่มเติมกรณีคนหมดสติกันนะครับชนะ014เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงสวัสดีครับ
1: เอาละครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุครับ
1: ขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานเอราวัณว่าจะให้โรงพยาบาลใกล้เคียงที่สุดครับผมมีปัญหานะที่เกิดเหตุให้เคลื่อนย้ายอยู่ด้วยคร
0: ับอ๋ออาการหนักไหมฮะประเมินแล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ยังซีพีอาร์อยู่เลยครับยังไม่ขึ้นครับ
0: โอ้เขาอายุเท่าไหร่ผู้หญิงผู้ชายครับเนี่ย
1: ผู้ชายครับอายุประมาณ50ขึ้นนะคร
0: ับ โอ้มีบัตรอะไรในตัวติดต่อญาติเขาได้ไหมครับ
1: ยังไม่ได้ทำดูครับผม
0: อ๋อครับครับ
1: ตอนนี้นำส่งหรือระหว่างประสานโรงพยาบาลนำส่งอยู
0: ่คนแถวนั้นเขาว่ายังไงบ้างครับอยู่ดีๆทำไมถึงแบบวูบไปหรือว่าเป็นอะไรครับ
1: ก็เดินถึงก็บอกว่าเดินมาแล้วก็ล้มไปเลย
0: เหมือนน่าจะมีโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจ
0: เนาะครับครับโอ้ยังไงขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับแล้วตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ก็ออกจากจุดเกิดเหตุหมดแล้วใช่ไหมครับนำส่งไปแล้ว
1: ใช่
0: โอเคการจราจรก็การจราจรก็
1: ไม่แน่ใจ
0: อ
1: ่
0: า
1: ไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: เพราะผมอยู่หน้าที่ตั้งอย
0: ู่อ๋อไม่เป็นไรครับ
1: ไม่ได้อยู่
0: อ๋อได้ครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับชนะ014นะฮะก็อยู่ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลประสานงานกันอยู่นะฮะเห็นบอกว่ายังไม่มีชีพจรขึ้นนะครับตอนนี้ก็กำลังช่วยเหลือกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่นะครับยังไงเอาใจช่วยด้วยนะครับบอกว่าเป็นผู้ชายอยู่ประมาณ50กว่าปีไม่แน่ใจว่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่านะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะหรือว่าปภ.ก็มีการส่งเซลบักแคสแจ้งเตือนเรื่องของระดับน้ำแม่น้ำน้อยนะครับที่ตำบลไซโยกอำเภอไซโยกมีแนว

น้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำขอให้ประชาชนติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังเรื่องของไฟฟ้าดูดด้วยนะครับแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าทางปภ.นะฮะก่อนหน้านี้ก็มีแจ้งเตือนที่องคลักษ์นะที่นครนายกเหมือนกันนะฮะเรื่องของเนี่ยแหละเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ลุ่มต่ำริมน้ำนะให้ยกของขึ้นที่สูงและนี่ก็ล่าสุดนะเป็นที่ไซโยกนะฮะนี่ก็แจ้งเตือนมานะครับอ่ะต้องติดตามสถานการณ์ใครที่อยู่ในพื้นที่นะก็น่าจะได้รับข้อความผ่านเซฟบอสแคสกันแล้วแหละนะครับเอาใจช่วยนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับประชาชนที่อยู่ในจุดดังกล่าวนะครับคุณอัญชิสาใช่ไหมครับอ๋อขอบคุณมากครับคุณอัญชิสานะครับคุณพระเกอินนะขอบคุณนะครับพี่พระเกอินอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ติดตามสภาพการจราจรทิ้งท้ายกันในช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปพักขับรถตรงชาติพี่พันธ์บอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับเป็นปากซอยพระราม3ซอย68รถเก๋งชนกับรถตู้นะครับก็บอกว่ากีดขวางอยู่ช่องทางฝั่งซ้ายก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ทางด้านของอุบัติเหตุบนทางด่วนนี่เราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้บอกว่ามีรถจอดเสียของการจราพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์ด้วยก่อนถึงทางลงบางเมือง1กิโลกระบะจอดเสียอยู่เลนกลางก็ประสานงานให้แล้วนะครับแล้วก็อุบัติเหตุก่อนถึงแยกทางลงสุขสวัสดิ์เห็นบอกว่าอันนี้ชนกัน2คันอยู่เลนขวาก็ประสานงานศูนย์ทางด่วนรับทราบแล้วเช่นเดียวกันทั้ง2จุดเลยนะครับทั้งกรณีอุบัติเหตุแล้วก็กรณีรถจอดเสียก็ดำเนินการศูนย์ทางด่วนเรียบร้อยนะการจราจรก็ชะลอตัวนะครับฝนตอนนี้เริ่มเบาบางในหลายพื้นที่แล้วนะครับเห็นบอกว่าเป็นละอองโปรยๆเข้ามาแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนฝนเล็กน้อยนะที่ยังคงปกคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะฮะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนรวมอยู่ที่คลองสานนะครับ23มิลลิเมตรก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ใกล้จะ18 นาฬิกาแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาครบตรงชาติช่วง18 นาฬิกาครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: แกไปเที่ยวทะเลกัน
8: ไม่เอาอ่ะ
7: งั้นไปคาเฟ
8: ่ไม่อยาก
7: ไปกินหมูกระทะ
8: กลัวอ้วน
7: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
9: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
10: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
9: แล้วฤดูฝนเล่า
10: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
9: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
10: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
9: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
10: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
9: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

นิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Che cosa? Mi lucchi con te? Van poi se pao, mi chi ci mi da van.
1: ถวายชุดกระหรี่แดงมีเสื้อนี่โอ้มีกระจายเอ้ยลองใส่ให้ดูลองใส่ให้ดูกันแดดดีมากเลยสวยด้วยอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
2: สวัสดีคุณพัทครับ
3: ฝ
2: นตอนนี้ครอบคลุมแล้วนะพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ไล่มาเลยนะครับหลายพื้นที่โดนกันทั่วหน้าเลยสำหรับเรื่องของฝนนะครับตอนนี้ก็เริ่มเบาบางลงแล้วนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะหรือว่าทางปภ.มีการส่งข้อความเซลล์บอดแคสต์นะครับแจ้งเตือนก่อนหน้านี้ที่องคลักษ์นครนายกก็หลายตำบลอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ส่งแจ้งเตือนเรื่องของระดับแม่น้ำน้อยที่ไซโยกนะครับว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะล้นตลิ่งนะครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญแล้วก็ต้องระวังเรื่องของไฟฟ้าดูดด้วยแล้วก็รวมไปถึงดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับมีอัปเดตเรื่องของจัดการจราจรที่วรจักรนะที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับที่เกิดขึ้นทางสน.พระพุทธชัย1นะวันนี้ก็เข้าสายนะครับอัปเดตเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรก็ล่าสุดเห็นบอกว่าจะเปิดเป็นวันเวย์ฝั่งขาเข้าเมืองในช่วงเร่งด่วนเช้าแล้วก็วันเวย์ขาออกเมืองในช่วงเร่งด่วนเย็นนะครับเฉพาะช่วงถนนวรจักรนะตรงแยกวรจักรจนถึงแยก SAB เท่านั้นนะฮะขอบคุณทางสน.พระพุทธชัย1ก็บอกว่าจะมีการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยเรื่องของการจราจรเอาไว้ด้วยในพื้นที
3: ่
2: นะครับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับวันนี้อีก1วันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะฮะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะก็เลี่ยงการจราจรโดยรอบศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถนนวัฒนธรรมถนนเทียมร่วมมิตรรวมไปถึงด้านของรัชดาภิเษกด้วยกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาววันนี้วันสุดท้ายประจำเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็จะมีการประกาศผลกันวันที่8กันยายนติดตามรายละเอียดได้ช่องทาง Facebook JS100 Radio ของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวอยู่ต่อกับทางคุณพัชนะครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 18:14 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับช่วงเย็นวันจันทร์นะวันจันทร์สุดท้ายของเดือนนะครับคุณผู้ฟัง31 สิงหาคม 2569ครับรายงานตัวครับผมพัฒน์อภิธนการครับดูแลกันจนถึงเที่ยงคืนนะครับเดินทางกันชุ่มฉ่ำเลยนะฮะเย็นวันนี้ฝนตกลงมานะครับก็น่าจะลดระดับลงไปหลายพื้นที่แล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูนะเวลานี้เนี่ยมีฝนตกเล็กน้อยนะครับปกคลุมพื้นที่กรุงเทพทั้งหมดนะฮะแต่ว่าตกเล็กน้อยนะครับก็คือลดระดับลงมาเคลื่อนตัวทางด้านของทิศตะวันออกนะครับแนวโน้มบอกว่าคงที่นะครับปริมาณฝนรวมอยู่ที่เขตประเวศครับวัดได้ 23.5 มิลลิเมตรนะครับเมื่อช่วงเย็นนี้เดินทางมาจากสูตรปราการที่ตกหนักเลยนะครับคือตกหยุดตกจุดๆนะฮะจริงๆเนี่ยบ่าย2บ่าย3นี่ก็เริ่มตกแล้วนะแล้วก็4โมงเย็นนี่ตกมาหนักมากๆนะคุณผู้ฟังคิดอยู่ไว้ถ้าไม่หยุดนี่อาจจะมีน้ำท่วมหรือเปล่านะครับแต่โชคดีที่หยุดไปสัก5โมงนี่ก็เริ่มลดระดับลงมาแต่ตอนนี้ทางสูตรปราการก็ยังมีฝนนะเท่าที่ดูจากทางเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยนะฮะแต่ก็ลดความรุนแรงลงมาแล้วนะใครเดินทางกันเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับอุปสรรคการเดินทางมีน้ำท่วมขังหรือไม่นะครับบนเส้นทางการจราจรอุบัติเหตุรถเสียนะครับหรือว่าสิ่งของตกหล่นคุณผู้ฟังต้องรีบแจ้งนะครับประสานงานเข้ามาได้เลยที่จอสร้อยหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับเบอร์โทรฟรีดอกจัน1808ดอกจัน1808และ1137นะครับนะเพิ่มเติมทางออนไลน์ก็ได้นะครับ xsijs100radio นะครับ line official accountJS100 นะครับเข้าไปเพิ่มเพื่อนได้ในช่อง ID นะครับ @JS100 แล้วก็ทาง YouTube ทักทายทุกท่านที่ติดตามรับชมกันอยู่ด้วยนะครับในช่วงเวลานี้มาติดตามกันนะครับสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรกันก่อนมีทางด้านของคุณเดี๋ยวขอไปในพื้นที่บางซื่อกันก่อนนะฮะกับทางพันตำรวจโทพสินทิพย์ขำนะครับสารวัตรจราจรสน.บางซื่อครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมฝนหยุดหรือยังครับสารวัตรในพื้นที่อะครับ
1: ตอนนี้ปล่อยๆนิดๆแบบเป็นเม็ดบางๆนิดๆหน่อยๆครับผม
0: อ๋อครับการจราจรนี่เป็นยังไงบ้างครับสารวัตร
1: โอ้ไม่ดีเลยรถขาออกตอนนี้การจราจรยาวเลยอารีบีทีเอสอารีไปเลยแต่อินทมาลัมหมดปัญหาการจราจรยังเคลื่อนตัวดีพระราม6ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้ว
0: ครับ
1: ไปทางด้านจะทางดำมุดวงไม่ดีลงไม่ได
0: ้ครับ
1: หน้าหมอชิดกำแพงเพชรสองดีแต่รถจากแยกกำแพงเพชรไปเลี้ยวขวาอตกขึ้นด่วนก่อนถึงหมอชิดรถมีปริมาณมากจากแยกกำแพงไปห้าแยกลาดพร้าวก
0: ็
1: ขนข้าวเพิ่มออกยังดีอยู
0: ่ครับ
1: ครับผม
0: นะฮะก็อาจจะเป็นเพราะฝนตกด้วยเนาะ
1: พักนึงอ่ะคือฝนตกอ่ะตกอย่างนี้มันรถมันวิ่งไวไม่ค่อยได้มันรีบ
0: ครับ
1: ถ้าหนักก็หนักล้างไปเลยแต่ถ้าตกแบบหยิ่งมันจะทำให้ถนนลื่นครับผม
0: ครับแต่ก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องของน้ำขังใช่ไหมสารวัตร
1: ไม่ไม่มีเลยเพราะว่ามันไม่ได้แรงเลยครับหยิ่งผม
0: ครับ
1: เมื่อกี้ผมจะขับมอเตอร์ไซค์ผมจะใส่เชือกกันฝนมันไม่ขับไม่ใส่ก็ไม่เท่าไหร่ครับ
0: นะฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้ครับอาจจะหมดช้าหน่อยนะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสารวัตรครับ
1: น่าจะสักทุ่มนิดๆครับ
0: ประมาณนี้นะครับได้ครับขอบพระคุณครับสารวัตร
1: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขอไปในพื้นที่ของคันนายาวนะครับกับทางพันตำรวจโทเด่นกำงาสารวัตรจราจรสน.คันนายาวสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: สวัสดีครับผม
0: คันนายาวนี่เป็นยังไงบ้างครับสารวัตร
2: ช่วงเย็นลดมากหน่อยครับแล้วช่วงนี้ฝนปล่อยครับผมฝนตกบ่อยๆฝนตกก็ขาออกรามอินทราเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ครับ
2: ขาออกอับข้ามแยกกระบอก8เคลื่อนตัวได้ในฝั่งของถนนคูบอนขาออกครับ
0: ตร
2: งวงเวียนสร้างใหม่ที่จะไปแยกของ2เคลื่อนตัวได้ครับแล้วส่วนที่แยกลำกะโหลกก็มีการปิดแยกครับให้ไปยูเทิร์นครับรถคล่องตัวดีครับ
0: ครับ
2: แยกกระบอกที่มีตอนเย็นจะมีปัญหามากครับต่อรถเยอะแล้วช่วงที่เข้าไปในกีบหมูก็สามารถเข้าตอนนั้นเข้าได้ช้าตอนนี้ก็ลดคล่องตัวดีครับ
0: อืมครับฝนก็ตกไม่แรงเลยเนาะตอนนี้ในพื้นที่
2: ครั ครับตกอยู่แต่ตกไม่แรงครับบ่อยๆครับผม
0: ครับมีรถเสียรถชนบ้างไหมครับสารวัตร
2: ยังไม่ได้รับรายงานช่วงนี้ไม่มีรถเสียรถชนครับผม
0: ก็เดี๋ยวเป็นไปตามเวลา
2: ครับก็ได้อยู่ครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับสารวัตร
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับผม

ฟชีวิตหยุดขับเร็วขอบคุณทั้งพื้นที่สน.คันยาวนะครับพันตำรวจโทเด่นกำงานและพื้นที่สน.บางซื่อพันตำรวจโทพระสินทิพย์ขำสารวัตรจราจรสน.บางซื่อด้วยนะครับที่มาช่วยกันเพิ่มเติมนะฮะวันนี้อาจจะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าฝนยังตกถนนยังเปียกลื่นนะครับนะต้องค่อยๆไปนะเพิ่มความระมัดระวังนะครับมีคุณพงศกรแจ้งมาบอกว่าราชพฤกษ์ด้านขาออกนะครับช่วงจากแยกบรมมุ่งหน้าแยกสวนผักรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับขาออกเขาบอกว่ารถหนาแน่นแต่เคลื่อนตัวได้ตลอดในช่องคู่ขนานรถจะเคลื่อนตัวได้ช้ากว่าช่องทางหลักนะครับขอบคุณคุณพงศกรด้วยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณพันแจ้งอุบัติเหตุนะปากซอยพระราม3ซอย68ถนนพระราม3นะครับมุ่งหน้าด้านขาออกมีรถเก๋งกับรถตู้นะครับชนกันขวางช่องทางด้านซ้ายจุดนี้เนี่ยเราประสานไปกับพื้นที่นะครับก็คือสน.ทุ่งมหาเมฆให้แล้วนะครับเนี่ยก็เป็นอุบัติเหตุจุดล่าสุดที่มีแจ้งเข้ามาที่จสร้อยนะครับหลายเส้นทางตอนนี้รถก็ยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับฝนก็ยังตกเบาๆนะฮะโปรยๆลงมานะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับการจราจรรอบในนี่ยังแน่นๆอยู่เลยนะครับคุณผู้ฟังเพชรบุรีตั้งแต่ช่วงแนวก่อสร้างเบี่ยงตรงราชเทวีนะครับก็มีท้ายสะสมมีกระทบเข้ามาทางด้านของบรรทัดทองบรรทัดทองที่จะออกมาทางเจริญผลเนี่ยท้ายอยู่ตั้งแต่ช่วงแยกเพชรพระรามเลยนะครับหนาแน่นมากนะครับแล้วก็ทางด้านของพระราม1ด้านจากเจริญผลเข้าปทุมวันเนี่ยรถจะน้อยกว่าด้านกลับกันด้านกลับกันที่มาจากทางด้านของราชประสงค์เนี่ยนะก็ติดเลยนะครับราชประสงค์เฉลิมเผ่าปทุมวันมาทางเจริญผลต่อเนื่องมาทางด้านของแยกพงพระรามเนี่ยนะเต็มๆต้องเลยแยกพงพระรามไปก่อนนะครับถึงจะเคลื่อนตัวได้มาทางด้านของสะพานกษัตริย์ศึกบำรุงเมืองเนี่ยเคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะครับนะต้องผ่านทางด้านของแยกพงพระรามมาก่อนนะครับส่วนทางด้านของพระราม4นะครับในด้านขาออกรถหนาแน่นนะครับตั้งแต่ด้านบนของสะพานไทยญี่ปุ่นเหนือแยกสำย่านนะต่อเนื่องมาทางไทยเบลเยียมยังเยอะตลอดเลยนะครับลงมาทางด้านของบ่อนไก่ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ใต้ทางด่วนมาทางด้านของรัชดาพระราม4เนี่ยเคลื่อนตัวตามได้นะครับจะมาติดอีกทีช่วงก่อนเข้าแยกเกษมราษฎร์นะส่วนด้านฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าก็จะมีชะลอช่วงใต้ทางด่วนมาทางวิทยุนะครับท้ายก็สะสมอยู่บริเวณหน้าการไฟฟ้าสำนักงานใหญ่นะครับส่วนทางด้านของสุขุมวิทนะฮะดูการเคลื่อนตัวโดยรอบแยกอโศกนะครับรถหนาแน่นขาเข้ายังดีนะครับขาเข้าจากทองหล่อมาทางพร้อมพงต่อเนื่องอโศกดีนะครับนานาเข้าอโศกก็มีสะสมช่วงเข้าแยกกลางซอยอโศกทั้งสองด้านรถเยอะนะครับกระทบทางด้านของเพชรบุรีแล้วก็อโศกดินแดงที่มาจากทางแยกพระราม9มีสะสมช่วงใต้ทางด่วนข้ามกำแพงเพชร7รถยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับขาออกเพชรบุรีตั้งแต่แยกพร้อมพงทองหล่อเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางเอกมัยยังดีจะมีไปชะลอช่วงข้ามแยกคลองตันนะลงพัฒนาการนะครับถาวรทวัฒน์มีปริมาณรถช่วงนั้นหน่อยนะฮะถ้าเลยมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ไปแยกศรีพัฒน์ไม่ติดนะครับศรีนครินทร์ครับด้านขาเข้านะดูการเคลื่อนตัวตรงบริเวณแยกพัฒนาการมีท้ายสะสมนะครับตอนนี้อยู่แถวจรินทิพย์นะฮะแล้วก็เคลื่อนตัวช้านะครับลงอุโมงค์ก็ยังได้ช้านะครับข้ามทางรถไฟกำแพงเพชรขออภัยท่ามทางรถไฟหัวหมากนะก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับต้องเลยอู้เลยต่างระดับสีกรีธาไปก็ยังไม่ดีนะเข้าแยกลำสาลีก็ยังมีสะสมอยู่นะครับรามกำแพงด้านขาออกรถมากนะครับเหนือยกระดับรามเนี่ยมีปริมาณรถมากในด้านขาออกนะครับมีสะสมตั้งแต่โค้งมอรามเลยนะฮะลงลำสาลีก็เรียกได้ว่ายังค่อนข้างได้ช้านะครับส่วนด้านกลับกันก็จะมีชะลอนิดนึงช่วงรามคำแหง40นะครับผ่านโรงพยาบาลรามคำแหงตรงนี้แต่ถ้าเลยโรงพยาบาลรามไปได้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้มาทางกกท.มาทางหน้ามอรามมาแยกรามพอตามกันได้นะครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีอุบัติเหตุนะครับถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันครับฝั่งมุ่งหน้าบรมจุดเกิดเหตุบนสะพานกลับรถที่จะเบี่ยงเข้าถนนราชพฤกษ์มีคุณชมบุญแจ้งมานะครับบอกว่าอุบัติเหตุนะครับมีรถตู้นะเป็นรถตู้กับรถจักรยานยนต์แล้วมีคนเจ็บด้วยนะครับรถติดนะฮะตรงจุดนี้วิ่งได้ช่องทางเดียวนะครับการเคลื่อนตัวช้าเลยครับนะอุบัติเหตุตรงนี้ฝั่งกับการก็เคลื่อนตัวช้านะครับนะก็ทั้งสองด้านเลยนะครับฝากเป็นข้อมูลด้วยนะฮะขอบคุณทางคุณชมพูนุชด้วยนะครับหลายๆท่านน่าจะใช้ด้านขาออกก็รถยังเยอะอยู่นะทางฝั่งนี้นะครับก็เพิ่มเติมกันนะฮะสำหรับข้อมูลการเดินทางในช่วงเย็นๆต่อเนื่องหัวค่ำแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะครับรถยังค่อนข้างเยอะนะครับในหลายๆจุดนะสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ติดนะครับทั้งเข้าและออกเนี่ยยังค่อนข้างดีนะฮะส่วนทางด้านของสะพานพระราม3ด้านขาออกมุ่งหน้าถนนตกนะครับมีสะสมช่วงก่อนถึงใต้ทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับหรือว่าใต้สะพานแขวงพระราม9นะครับหนาแน่นต่อเนื่องมาทางด้านของมหาสวรรค์นะครับรถยังเยอะนะส่วนด้านกลับกันคล่องตัวนะครับในฝั่งขาเข้าสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าจะเหลือขาออกนะครับมีสะสมอยู่นะครับในฝั่งพระนครสำหรับสะพานพระปกเกล้าลงมาทางด้านของแยกบ้านแขกรถยังหนาแน่นเข้าวงเวียนใหญ่ยังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับส่วนด้านกลับกันที่ออกจากวงเวียนใหญ่มาแยกบ้านแขกเคลื่อนตัวได้นะฮะขาเข้าข้ามสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าไม่มีปัญหานะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็จะมีด้านขาออกนะครับรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้านะครับตั้งแต่เชิงทางขึ้นเลยนะฮะหัวแถวก็อยู่ประมาณเหนือโลตัสปิ่นเกล้านะครับส่วนทางด้านของสะพานกรุงทนสังฮีไม่มีปัญหาแต่รถเยอะนะครับในด้านฝั่งขาออกแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามได้ตลอดนะครับวงสว่างนะฮะมาทางด้านของประชานุกูลนะครับมีชะลอเข้าแยกวงสว่างนะครับสะสมชะลอตัวช่วงสะพานข้ามแยกประชานุกูลรัชวิภาดีนะครับส่วนด้านกลับกันครับที่มาจากทางด้านของโค้งศาลอาญาท้ายอยู่ตรงหน้าศาลอาญาเลยนะครับต่อเนื่องมาทางแยกรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลไปวงสว่างติดต่อเนื่องสะสมนะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งหัวแถวอยู่บริเวณช่วงแยกวงสว่างนะครับก็มีกระทบนะทางด้านของกรุงเทพนนท์ด้วยนะครับทั้งสองด้านเดี๋ยวขอไปในพื้นที่ของสนบุพารามนะครับคุณผู้ฟังนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเปิดการจราจรนะครับถนนประชาธิปกฝั่งที่มาจากทางด้านของโอ้ยแยกบ้านแขกมาทางวงเวียนใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทบุญส่งเสียมเถื่อนสารวัตรจราจรสนบุพารามนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณภาคครับ
1: ครับผมตั้งแต่วันเสาร์เนาะสารวัตรที่เปิดนะ
2: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่วันเสาร์ตีห้าได้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับ
2: ใช่ครับใช่ที่เปิดการจราจรจากแยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ
1: ่ครับ
2: ครับเมื่อวันเสาร์นะครับ
1: ถือว่าดีขึ้นไหมครับสารวัตรครับ
2: จากการตรวจสอบแล้วมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าหนึ่งช่องทางสองช่องทางที่แคบเนื่องจากติดแนวเบริเออร์การก่อสร้าง
1: ครับ
2: ก็จากบ้านแขกไปประมาณจะถึงซอยสารพีสองก็จะหักมุมไปเข้าฝั่งประชาธิปกฝั่งขาเข้า
1: ครับ
2: แต่สวนเลนกับฝั่งขาเข้าสองช่องทางขาเข้าสองช่องทางก็เป็นออกไปวงเวียนใหญ่สองช่องทางนะครับซึ่งเมื่อถึงจะจะออกวงเวียนใหญ่ช่องทางสองช่องทางแต่ก็รถเล็กก็สามารถไปได้แต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากอาจจะออกได้ทีละคันนะครับต้องสลับฟันปากันไป
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็มีท่านผู้ใช้รถใช้ถนนหลังกลับมาใช้เส้นทางตรงมากขึ้น
1: นะครับเลี่ยงน้อยลงเลี่ยงกันน้อยลงใช่ไหม
2: ได้ครับเส้นทางเลี่ยงใช้น้อยลงเพราะว่าท่านผู้ใช้รถใช้ถนนอาจจะเห็นว่าเป็นทางตรง
1: ครับ
2: นะครับทางตรงที่จะไปวงเวียนใหญ่โดยตรงได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นทางตรงระยะใกล้ก็จริงแต่เนื่องจากรถมีปริมาณมากติ ดแนวไปเลยการก่อสร้างและขาออกก็จะต้องรอรถรอบวงเวียนนะครับทำให้ปริมาณป ทำให้การจราจรชะลอตัวนะครับซึ่งณตอนนี้การจราจรก็ยังชะลอตัวต้องใช้สัญญาณไฟกดทั้งจุดวงเวียนใหญ่และจุดแยกบ้านแขกนะครับเพื่อไม่ให้รถที่จะไปวงเวียนใหญ่ค้างคาแยกนะครับรวมทั้งก็ต้องบริหารสัญญาณไฟรอบวงเวียนใหญ่ด้านอื่นๆด้วยนะครับทำให้การเปิดช่องทางพิเศษก็อาจจะมีปัญหารถชะลอตัวนิดนึงนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ใช้และใช้รถใช้ถนนนะครับจากที่เคยประชาสัมพันธ์ก็ยังสามารถใช้ถนนสมเด็จเจ้าพระยาหรือว่ามาถึงบ้านแขกแล้วใช้อิสรภาพก็จะสะดวกรวดเร็วกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าไอวงเวียนโดยตรงวงเวียนใหญ่โดยตรง
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่ามีผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมากนะครับแล้วก็ช่องทางมันเหลือสองช่องทางกับแนวเวอร์การก่อสร้างที่โค้งนะครับทำให้รถชะลอตัวตรงนี้นะครับในส่วนถนนสายอื่นนะครับก็ขาเข้าเมืองน้อยคล่องตัวนะครับขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าคล่องตัวนะครับลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าตอนนี้ก็รถยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับก็ท้ายก็สะสมทางสะพานพระปกเกล้านะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับจากแนวเบอร์การก่อสร้างชะลอตัวแนวเบอร์แล้วก็ช่องทางที่เหลือ2ช่องทางนะครับก็อยากที่จะได้แจ้งไว้เบื้องต้นคือถนนสมเด็จเจ้าพระยามีการใช้ทางน้อยนะครับรวมทั้งอิสราเอลมีการใช้ทางน้อยก
1: ับ
2: มุ่งใช้บ้านแขกใช้บ้านแขกบางเวียนใหญ่จำนวนมากเหมือนเดิม
1: ครับยังไงเดี๋ยวจะสอนเราย้ำให้นะครับจะได้แบ่งๆกันมาทางด้านนี้เฉลี่ยรถมาได้นะครับจะได้ลดภาระ
2: ใช่ครับใช่ครับจะทำให้สะดวกรวดเร็วกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าเวียนใหญ่โดยตรงครับผม
1: ครับได้ครับอุบัติเหตุไม่มีใช่ไหมครับสารวัตร
2: ไม่มีครับในพื้นที่มีฝนตกเมื่อสักครู่ประมาณตอน6โมงนะครับก็ตกพอประมาณแต่ตอนนี้ฝนขาดเม็ดและยังมีปล่อยๆนิดหน่อยนะครับก็ยังไม่มีน้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากพื้นที่บุพารามีคลองแล้วก็ติดในน้ำเจ้าพระยานะครับทำให้การระบายน้ำในส่วนในของพื้นที่ระบายน้ำได้ดีครับ
1: ไม่มีปัญหานะครับนะครับขอบพระคุณมากเลยครับสารวัตร
2: ครับผมสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับขอบพระคุณนะครับพันตำรวจโทบุญสนเสริมเถื่อนนะครับสารวัตรจราจรสน.บุพารามด้วยครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ต่อกันที่พระราม3สะพานพระราม3นะครับกับทางคุณพันธ์นะสวัสดีครับคุณพัน
2: ธ์สวัสดีครับพี่พัน
1: ธ์
2: พระราม3ไม่แน่ใช้เท่าไหร่พี่มุ่งหน้าสะพานเมืองราชสนตก
1: มันติดอะไรครับ
2: พี่เลยพี่รถเต็มพื้นที่เลยครับผม
1: มันมีสาเหตุไหมครับ
2: มันไม่มีสาเหตุฝนตกเลยรถเยอะด้วยพี่ขับการไม่มีปัญหาพี่พันธ
1: ์เห็นบอกมีรถจอดเสียด้วยหรือเปล่า
2: จอดเสียอยู่ตรงข้ามบริษัทศูนย์เว้นนะครับอยู่ตรงข้ามขามุ่งหน้าไปแยกสามแยกเจริญราษฎร์นะพี
1: ่
2: มีรถอิซูซูจอดเสียอยู่ไหลทางซ้ายแต่ว่าไม่เห็นมีคนนะครับ
1: ครับ
2: นี่น่าจะเสียแหละเพราะว่ามันกีดขวางจราจรรถต้องเบี่ยงขวาออก
1: ขึ้น
2: สะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์ก็ติดนะพี่ขาออกในมุ่งหน้าไปสะพานพระรามสามเนี่ย
1: อ๋อครับ
2: ตอนนี้ผมอยู่ใต้สะพานกำลังได้ไฟเขียวคุยกับพี่พันธ์อยู่เนี่ยขากลับกันนี่ไม่มีปัญหาครับใช้การได้ดีรัชดาจากเชนด้านมาก็มาติดยาวเหมือนกันนะพี่จะออกพระรามสาม
1: ครับ
2: ฝนตกยังไม่อยู่นะครับอันเบอร์หนึ่งอยู่นะครับผม
1: โอ้ยังตกอยู่เนาะ
2: ตกแน่อยู่ครับยังตกอยู่ครับผมจะนวลเล่นฝากเพื่อนสมาชิกระมัดระวังครับผม
1: ครับ
2: ครับผม
1: ให้กำลังใจนะครับหัวแถวที่อยู่จะไปที่ไหนอ่ะวันนี้ครับ
2: ตอนนี้ผมจะมุ่งหน้าไปส่งลูกค้าถนนตกรับมาจากเซนต์ดันพระรามสามพี่ยังไม่ถึงไหนนี่เจ้าขึ้น120ละ
1: ติดตลอดทางนั่นแหละติดตลอดทางเลยตอนนี
2: ้รอซ้ายเลยถูกต้องครับตอนนี้ยังไม่ถึงห้างเซเว่นดันเลยครับผม
1: ครับ
2: เจ้าขึ้น120ผ่านแล้ว
1: ครับอีกสักพักใหญ่ๆเลยแหละ
2: ใช่ครับฝากแจ้งเพื่อนสมาชิกครับเล่นโทรศัพท์ครับระวังข้างหน้าด้วยครับผมบางทีจะลืมปีกครับผม
1: ครับได้
2: แล้วรถเดี๋ยวนี้มันโต้ไงพี่วัด
1: ครับ
2: มันไม่มีเซ็นเซอร์เหมือนรถพี่วัดนะรถพี่วัดมันมีเซ็นเซอร์หน้าไม่ใช่เหรอ
1: มีครับมี
2: มีครับผมไม่มีครับ
1: ครับ
2: คนมัน
1: ก็จริงๆก็ไปหวังพึ่งเทคโนโลยีอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องตัวเราเองเนี่ยสำคัญนะบางทีเทคโนโลยีมันก็ไม่ทำงานเหมือนกันนะ
2: ถูกต้องไม่บางทีเราก็เอไอครับเราดูเอไอกันดูซีลงซีรีส์อะไรเงี้ยลืมเหยียบเบรก
1: ไม่ได้อันนี้ไม่ดีเนาะต้องระวังได้ขอบคุณ
2: ค
1: มากเลยครับคุณพันธ์
2: สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณนะครับนะทางด้านของพระราม3เนี่ยก็ยังติดยาวนะครับท้ายนี่อยู่แถวไทยวัสดุพระราม3นะก็ยาวต่อเนื่องเลยนะครับไปข้ามสะพานพระราม3ก็ยังติดนะฮะตอนเนี้ยหัวแถวก็อยู่ประมาณเลยเหนือแยกมหาสวรรค์ไปนะครับส่วนกลับกันค่อนข้างดีนะครับจะมีชะลอตัวช่วงอุโมงค์อ้ออุโมงค์อ่ะไม่ติดนะครับแต่ว่าพื้นราบนะครับช่วงรัชดาราชพฤกษ์ตรงแยกเนี้ยรถจะเยอะนะครับแล้วก็มีผลกระทบทางด้านของราชพฤกษ์จากโพนิมิตเข้ามาด้วยนะครับก็มีติดมาทางด้านของวุฒากาศนะฮะส่วนทางด้านของต่างระดับสวนเรียบเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับด้านขาออกของราชพฤกษ์นะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งเข้ามาทางคุณทิพย์นะฮะต้องการเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยขับรถให้หน่อยคือตอนนี้เขามีอาการมือสั่นนะฮะมีอาการมือสั่นขับรถไม่ไหวนะฮะแจ้งเนี่ยคืออายุ50ปีอยู่เส้นทางรัชดานะครับบนต่างระดับรัชวิภาต่อเนื่องสะพานพระราม7เนื่องจากตอนนี้เนี่ยจุดดังกล่าวรถติดมากนะครับก็ผู้แจ้งเนี่ยมากับคุณแม่2คนล่าสุดเราประสานไปแล้วนะครับแจ้งประสานไปกับทางร้อยตำรวจโทบุญแสงเหมาเหมาะดีรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นนะครับเราแจ้งประสานให้ละท่านใดที่เห็นรถคันนี้นะครับยังไงก็ช่วยด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่หมายถึงว่าช่วยเข้าใจนะเข้าใจสถานการณ์นิดนึงเพราะว่าเขาขับรถต่อไม่ไหวมีอาการทางสุขภาพมือสั่นแต่ประสานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับอาจจะแบบวิ่งช้านิดนึงอะไรแบบเนี้ยขออภัยด้วยนะครับนะแล้วก็ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแจ้งว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทองผาภูมินะยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำนะครับที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขานะครับโดยเฉพาะตำบลปีล็อกตำบลห้วยขย่งตำบลท่าขนุนตำบลชะแลตำบลสากรนิคมขอให้ประชาชนนะครับในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับก็มีการส่งการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ไปนะครับ เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ปั้นโฉมนะครับหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับกวางจังหวัดสระบุรีนะครับมีอุบัติเหตุทางมิตรภาพนะครับสวัสดีครับผู้กองครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมมิตรภาพอันนี้เป็นฝั่งขาเข้าใช่ไหมครับตรงนั้น
3: ฝั่งขาเข้าครับเป็นช่วงกม.16ครับ
1: ครับเป็นเหตุยังไงครับ
3: เป็นรถบรรทุก10ล้อนะฮะมาแล้วเกิดอุบัติเหตุที่ซ่อมด้วยตนเองครับ
1: บรรทุกอะไรมาไหมครับ
3: ขวานบรรทุกที่น่าจะเป็นหินครับ
1: บรรทุกอะไรบรรทุกอะไรนะครับ
3: หินครับหิน
1: อ๋อหิน
3: ครับ
1: ไม่
3: ได้ขีดขวางอะไรอยู่บักไหลทางซ้ายอะครับ
1: แล้วหินที่บรรทุกหินที่บรรทุกมานี่มีตกหล่นไหมครับ
3: ก็มันก็ร่วงอยู่แต่ก็รอเคลื่อนย้ายอะไรครับ
1: เป็นหินคลุกหรือว่าหินยังไงครับ
3: เขาเรียกหินอะไรอะผมก็เรียกไม่
1: ก้อนใหญ่ไหม
3: ไม่หินเล็กๆอะครับ
1: ครับเกินเยอะไหมครับบนถนน
3: ไม่นะบนถนนไม่ครับเพราะว่ามันจะแทงลงด้านซ้ายมีเลือดไหลลงด้านซ้ายหลายทางไม่ขีดขวางข้างบนครับ
1: ครับ
3: เพราะว่าตรงจุดเกิดเหตุอะมันเป็นช่องย้อยพอดีไม่ได้ขีดขวางการจราจรอะไรครับขาเข้าสระบุรีย
1: ังวิ่งได้กี่ช่องทางครับตรงนั้นถ้าจะผ่าน
3: ก็ใช้ได้ปกติครับตรงนั้นมันเป็นสี่เบาครับสี่เบาเหมือนอะปกติถ้าถนนมี3เลนอันนี้มันตรงนั้นมันจะเป็นช่วงสี่เว้าออกไปเป็น4เลนอะไรเงี้ยไม่ได้เกิดขวางอะไรครับ
1: ในส่วนของการดำเนินการนี่ต้องดำเนินการยังไงบ้างครับ
3: หนึ่งก็ดำเนินการก็หนึ่งเอาสิ่งของออกแล้วก็ถึงจะยกรถตั้งแล้วก็เคลื่อนย้ายได
1: ้ดูแล้วน่าจะต้องใช้เวลานานไหมครับ
3: ก็นานพอสมควรครับ
1: นะฮะรถเยอะไหมครับ
3: ไม่น่าเป็นห่วงครับว่าตอนนี้รถน้อยครับรถน้อยปกติเลยโล่งเลย
1: มีฝนตกลงมาบ้างไหมครับในพื้นที
3: ่ช่วงนี้ไม่มีครับผมช่วงนี้ไม่มี
1: ก็เดี๋ยวรอดำเนินการ
3: ปกติจะมีตลอดช่วงนี้แต่วันนี้ตอนนี้ยังไม่ตกเลย
1: ครับไอ้คนขับมานี่เจ็บไหมครับบาดเจ็บไหม
3: ก็บาดเจ็บเล็กน้อยครับส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับ
1: กี่รายครับที่บาดเจ็บ
3: รายเดียวครับ
1: รายเดียวนะ
3: คร
1: ับ ได้เลยเดี๋ยวไงเดี๋ยวฝากคลิปหน้ากันถ้ามีการดำเนินการยังไงตามขั้นตอนนะครับนะ
3: ครับ
1: ครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสารวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: วันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจ.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมริมรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18 กันยายนนี้เวลา 11:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเดือนตุลาคมนะครับประเทศไทยเราจะมีงานประชุมใหญ่เลยนะครับเป็นงานระดับโลกนะครับนี่คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับเปิดประตูสู่อนาคตประเทศไทยบนเวทีโอลิมปิกการเงินโลกนะครับคุณผู้ฟังนับถอยหลังอีกไม่เกิน2เดือนครับประเทศไทยกำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกกับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนะครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือThe 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้แหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ฟังครับการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่คือเครื่องยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมและความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศไทยเรานะครับทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลความพร้อมในเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่คือเครื่องยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมและความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศไทยเรานะครับทั้งด้านความ

0: ไทยและประเทศเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ครับทุกคนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมความพร้อมวาระของการประชุมที่น่าสนใจทิศทางและกรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันครับผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการนะครับที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือที่ Facebook am2026thailandwww.facebook.com/am2026thailand ได้เลยนะครับก็เดือนตุลาคมนี้นะครับสำหรับงานใหญ่ระดับโลกที่ประเทศไทยครับคุณฟังการจราจรของพหลโยธินนะครับด้านขาออกปริมาณรถมากนะครับสะสมตั้งแต่ช่วงบุญถาวรรังสิตมาทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตนะครับไปชะลอตัวอีกทีช่วงหน้าศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์นะฮะต่อเนื่องไปทางนวนครเนี่ยนะครับปริมาณรถมากต่อเนื่องนะครับส่วนทางด้านของฝั่งกลับกันนะครับประตูน้ำพระอินทร์นะฮะก็มีปริมาณรถมากนะครับในด้านขาเข้านะครับของพหลโยธินนะถ้าผ่านนวนครมาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับทางด้านของขาเข้านะมาชะลออีกตีช่วงเมกะโฮมรังสิตตรงเนี้ยรถจะเยอะนะครับเคลื่อนตัวช้านะต่างระดับรังสิตไม่ติดนะครับด้านขาเข้าส่วนรังสิตนครนายกด้านฝั่งขาออกนะครับจากคลอง1มาคลอง2รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็ไปชะลออีกทีช่วงบริเวณคลอง3ไปคลอง4นะครับส่วนด้านกลับกันขาเข้าถือว่าคล่องตัวนะครับด้านบนของต่างระดับรังสิตนะครับที่ต่อเนื่องมาจากทางด้านของถนนรังสิตปทุมก็มีปริมาณรถมากนะครับสะสมช่วงบริเวณต่างระดับเหนือแยกบางพูนนะครับเคลื่อนตัวช้านะฮะส่วนการจราจรทางด้านของแจ้งวัฒนะนะครับดูในฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะครับด้านขาออกปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีชะลอช้านิดนึงช่วงหน้าศูนย์ราชการนะแล้วก็ช่วงใต้ทางด่วนต่อเนื่องมาทางปากทางเมืองทองมาทางเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับเลยจากทางด้านเลี่ยงเมืองปากเกร็ดไป5แยกเคลื่อนตัวได้นะครับข้ามสะพานพระราม4ทั้ง2ด้านถือว่าเคลื่อนตัวได้รัตนาธิเบศรเข้าแครายปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับสะสมช่วงเลยโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นะครับส่วนทางด้านอุติวานนท์นะครับที่มาจากแยกติวานนท์ท้ายค่อนข้างยาวนะท้ายนี่อยู่ประมาณตรงข้ามกับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนทางด้านของงามวงวานนะครับด้านขาเข้าจากแยกเกษตรต่อเนื่องบางเขนมาพงเพชรหนาแน่นนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่เชิงทางลงอุโมงค์ลอดแยกเกษตรทางด้านของประเสริฐมนุกิจด้วยเดี๋ยวขอไปตรวจสอบในพื้นที่ห้วยขวางนะครับกับทางร้อยตำรวจเอกพิพัฒน์เทียมไพฑูรย์นะครับรองสารวัตรจราจรสน.ห้วยขวางสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมในพื้นที่ห้วยขวางตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ในพื้นที่ห้วยขวางยังมีฝนตกปล่อย
0: ๆครับ
1: แล้วก็มีถนนเปียกลื่นรถใช้ความเร็วไม่ได
0: ้
1: ปริมาณรถจากจุดที่3มารัชดาขาเข้าหนาแน่น
0: ครับ
1: มุ่งหน้าแยกพระราม9ยังเคลื่อนตัวช้าจากพระราม9มาเตรียมลมมิดออกสุทธิสารยังเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีท้าย
0: ครับ
1: ทางฝั่งถนนวัฒนธรรมเสร็จภารกิจของนิด้าแล้วตั้งแต่ตอนเย็น
0: ครับ
1: ก็เริ่มเบาบางลงครับ
0: ครับฝนก็ยังไม่หยุดใช่ไหมครับ
1: ไม่หยุดครับยังลงเม็ดตลอดเวลาทำให้เขาใช้ความเร็วไม่ได้ครับ
0: ก็ถนนยังเปียกลื่นอยู่ด้วยเนาะนะ
1: ก็เปียกหมดนะครับในพื้นที่ฝนตก
0: มีอุบัติเหตุมาบ้างไหมครับตั้งแต่ช่วงเย็นมาถึงตอนนี
1: ้ยังไม่มีครับ
0: ไม่มีนะครับได้ครับขอบพระคุณมากครับรองสวัสดิ์
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกพิพัฒน์เทียมไพฑูรย์นะฮะรองสารวัตรจราจรสน.ห้วยขวางนะครับฝนก็ยังพำพรำนะครับยังตกอยู่นะคุณผู้ฟังรัชดาด้านขาออกนะครับยังเยอะนะรถยังติดนะครับมีท้ายสะสมนี่ตอนนี้อยู่หน้าศาลแพ่งแล้วนะครับต่อเนื่องมาทางรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลวงสว่างเลยวงสว่างก่อนจะเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนกรณีที่คุณทิพย์นะแจ้งมาว่าขับรถลงมาจากสะพานแล้วนะครับนะที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของอาการมือสั่นนะเขาบอกว่าเจอจุดจอดรถพอดีนะครับก็เลยแวะจอดแล้วก็พบเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะทางนั้นของร้อยตำรวจโทบุญแสงเหมาหมอดีรองสารวัตรจราจรสนประชาชื่นเพิ่มเติมเข้ามานะก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยแจ้งว่าถ้าพักแล้วดีขึ้นก็จะ

0: รถต่อไปแต่ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวจะแจ้งกลับมาตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนร่วมทางที่นะช่วยเปิดทางด้วยนะครับขอบคุณทางด้านของร้อยตำรวจโทบุญแสงเหมาเหมาะดีรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นด้วยนะครับการจราจรตรงนี้ก็ติดจริงๆแหละนะรถมากทีเดียวนะครับนะฮะทางด้านของพหลโยธินเองก็ยังหนาแน่นนะครับด้านขาออกจากช่วงหน้าสวนจตุจักรนะครับเข้าให้แยกลาดพร้าวเนี่ยหนาแน่นต่อเนื่องเลยนะครับให้แยกมาทางรัชโยธินสลับหยุดนิ่งเลยนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับจากรัชโยธินมาเสนาปริมาณรถยังเยอะอยู่นะครับเลยแยกเสนาเข้าแยกเกษตรเคลื่อนตัวได้นะครับแยกเกษตรไปทางด้านของวงเวียนบางเขนจะมีชะลอช่วงตรงข้ามกรมป่าไม้ครับเดี๋ยวขอไปในพื้นที่สน.หลัก2นะครับกับทางร้อยตำรวจเอกคงศักดิ์จันทร์กระจ่างรองสารวัตรจราจรสน.หลัก2สวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับผม
0: ครับในพื้นที่มีฝนตกยังตกอยู่ไหมครับ
1: ครับยังมีตกครับมาสักพักตอนประมาณ4โมงเย็นนะครับฝนตกหนักมากครับตกหนักจนถึง6โมงนะครับแต่ตอนนี้เริ่มซาเม็ดแล้วนะครับ
0: ครับการจราจร
1: มีตกอยู่ครับตกเล็กน้อยนะครับ
0: โอ้ครับการจราจรมีผลกระทบเยอะไหมครับเนี่ย
1: ช่วงเย็นมีผลกระทบครับแต่ช่วงนี้น่าจะดีที่คลายขึ้นแล้วนะครับ
0: ครับ
1: รถสะสมไม่มีนะครับในพื้นที่นะครับน้ำท่วมขังไม่มีนะครับมีแค่ถนนเปียกนะครับ แล้วก็อาจจะขับรถด้วยความเร็วนะครับอย่าให้เร็วมากนะครับเพราะเนื่องจากถนนลื่นนะครับตรงนี้นะครับ
0: ครับนะฮะก็ยัง
1: ส่วนมากครับผมหลักสองช่วงเอ็มอาร์ทีหลักสองนะครับไม่มีรถติดนะครับมีประชาชนรอรถแท็กซี่จำนวนมากนะครับ
0: ใครที่รถยังว่างอยู่เข้าไปให้บริการได้นะครับคนยังเยอะอยู่
1: ได้เลยครับได้นะครับคนรอรถเยอะมากนะครับส่วนนี้ส่วนด้านปิ๊กเกษม69นะครับไม่มีปัญหานะครับ
0: อ
1: ับสามปากซอย69แล้วนะครับรถยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับส่วนสาย2นะครับรถยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ ยังมีหวังรวมๆหลัก2ยังใช้การได้อยู่นะครับ
0: รถเสียรถชนมีแจ้งมาบ้างไหม
1: ตกกันนั้นรถเสียรถชนไม่มีครับตอนนี้ไม่มีนะครับมีแค่รถชนมาตอน4โมงครับนำคนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
0: ครับได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับรองสารวัตร
1: ครับผมครับครับผมครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกคงศักดิ์จันทร์กระจ่างรองสารวัตรจราจรสน.หลัก2นะครับช่วยเพิ่มเติมมาให้นะครับสวัสดีทักทายพี่หนูพินด้วยนะครับบอกว่าลาดพร้าวซอย101ฝนก็ตกรินๆค่ะนะคุณวันบางรักทักทายเข้ามาสวัสดีนะครับฝนตกหรือเปล่าคุณวันบางรักนะครับคุณพักเคอินครับแวะมาทักทายช่วงเย็นแหมบอกว่าเมื่อวานนี้ลุ้นวอลเลย์บอลสนุกสนานมากๆนะครับน้ำตาไหลด้วยความภาคภูมิใจกันไปทั่วประเทศเลยบอกทัดดาวบอลไวมากๆเหมือนสมัยปลื้มจิตเลยนะครับเขาเป็นทายาทสืบต่อกันมา2คนเนี้ยนะเล่นดีๆนะฮะก็เป็นตัวทำแต้มอันดับ2ของทีมด้วยนะครับสำหรับทัดดาวเมื่อวานสวัสดีพี่จุกระเบียบด้วยนะครับฟังเสียงทางวิทยุเหมือนหางเสียงยังแห้งอยู่เป็นห่วงนะคะหายไวๆขอบคุณมากๆนะครับก็ยังไม่ 100% สักทีฝนตกก็เจอฝนก็เอาอีกแล้วนะที่กระทุ่มแบนฝนตกทั้งวันนะครับเหมือนกันเนาะขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีคุณรพีด้วยนะครับนะฮะโดนฝนไหมไม่เหลือครับเรียบร้อยนะครับมาโดนฝนเต็มๆนะฮะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับทักทายเข้ามาสวัสดีคุณวิชัยวิเศษศักดิ์ด้วยนะครับเพิ่มเติมทักทายพิมพ์เข้ามาได้ทาง YouTube ช่อง JS100 Radio Official ของเรานะครับส่วนช่วงนี้ 18:58 นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 19.06 นนะครับคุณผู้ฟังมาติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราขอไปตรวจสอบบนทางพิเศษกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับกับทางคุณพรพิพัฒน์ทองสามครับสวัสดีครับคุณพรพิพัฒน์ครับ
1: สวัสดีคุณพัฒน์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: เป็นยังไงบ้างช่วงนี้การจราจรบนทางพิเศษคุณพรพิพัฒน
1: ์ครับผมเริ่มวันที่สายเฉลิมมหานครก่อนละกันนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมเริ่มจากดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับระดับดินแดงตอนนี้ก็รถน้อยแล้วครับจะผ่านจุดนี้ไปแล้วรถจะเริ่มชะลอตัวที่เดิมเลยครับผมตั้งแต่ช่วงบริเวณเนินเพลินจิตครับแล้วก็ต่อเนื่องกันจนไปถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนทางออกตัวพิทักษ์นะครับผมก็ยังถือว่าคล่องตัวครับแล้วก็ทางลงพระรามสี่เวลานี้ลงได้คล่องแล้วครับแล้วก็สนิทฟังกับการขาออกเมืองรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นเนินเพลินจิตครับแล้วก็จะต่อเนื่องกันจนไปถึงช่วงบริเวณทางลงดินแดงนะครับที่ต่อเนื่องมาจากพิจารณาล่างนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็ก่อนหน้านี้มีฝนตกนะครับผมทำให้ถนนเปียกนะครับยังไงก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็จากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับระดับบางนาตอนนี้รถน้อยแล้วครับผ่านจุดนี้ไปแล้วรถจะเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นเนินสุขุมวิท62ครับแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนที่ฟังกับการขาออกเมืองครับผมจะชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงอาจจะลงผ่านตรงนี้ไปแล้วนะครับเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐนะครับมุ่งหน้าออกไปทางบางนาสำโรงก็คล่องตัวครับในส่วนดาวคะนองนะครับที่มุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมตอนนี้ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับผมจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือด่านสาธุนะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือผลิตภัณฑ์กับการขาออกเมืองนะครับมีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3แล้วก็จะต่อเนื่องกันจนไปถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9นะครับ ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงสุขสวัสดิ์ก็ยังคงลงได้ต่อเนื่องมุ่งหน้าออกไปทางดาวคะนองรถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนสายสีรัดครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้ามาทางถาประชาชื่นตอนนี้คล่องตัวแล้วครับแล้วก็ในส่วนมุ่งหน้าไปทางถนนรัชดารถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับในส่วนมุ่งหน้าไปต่างระดับพญาไทนะครับผมเวลานี้รถมากเช่นกันแต่เคลื่อนตัวตามไปได้ตลอดครับคนที่ฟังครับท่านขาออกเมืองเวลานี้นะครับผมรถยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ครับมุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผมมุ่งหน้าทางลงพระราม9ตอนนี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวครับผมแล้วก็เข้าด่านอโศก4ก็เข้าได้ต่อเนื่องแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณใต้ต่างระดับมักกะสันนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับส่วนที่ฟังกับการขาออกเมืองรถยังคงแน่นเช่นเดิมครับตั้งแต่ต่างระดับพญาไทมาจะถึงช่วงบริเวณเข้าแต่อโศก3ผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับจะเริ่มคล่องตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับรามคำแหงในส่วนทางลงเดอะนายนะครับมุ่งหน้าศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ในส่วนต่างระดับบางโคครับที่มุ่งหน้ามาทางต่างระดับพญาไทนะครับผมจะเริ่มชะลอตัวมาตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นหัวลำโพงครับแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทนะครับผมแล้วก็ฝนฟังกลับกันขาออกเมืองนะครับจะเริ่มมีรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงถนนจันนะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับบางโคเลยครับ
0: ครับ
1: ในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับผมจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9เวลานี้แค่รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผมแล้วก็ส่วนในฝั่งขาออกเมืองเริ่มดีขึ้นนะครับผมขั้นสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวครับแล้วก็จะสะสมจนไปถึงช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวผ่านบริเวณนี้ไปแล้วรถก็เคลื่อนตัวได้ดีครับทางลงเกษตรยังคงลงได้ต่อเนื่องครับแล้วก็ทางลงรามอินทราคล่องตัวส่วนทางออกกัจจุโชตนะครับรถไปเติมค่อนข้างมากนะครับผมใช้สะสมประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนสายบูรพาวิถีนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเวลานี้แค่รถมากนะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีฝนตกก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่บางนานะครับผมไปจนถึงช่วงบริเวณแถวบางปะกงนะครับผมแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนรถจะเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นปากน้ำครับแล้วก็จะสะสมจนไปถึงช่วงเชิงกลางสะพานกาญจนานะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงบางคู่ก็คล่องตัวครับทั้งออกด่านบางขุนเทียนชะลอตัวประมาณสัก200เมตรแล้วก็ในส่วนฝั่งกลับกันนะครับจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคู่ครับแล้วก็จะสะสมจนไปถึงช่วงบริเวณทางลงปากน้ำนะครับผ่านทางลงปากน้ำไปแล้วใช้ทางลงเทพลักษ์นะครับทางลงบางเมืองมุ่งหน้าออกไปทางบางแก้วก็คล่องตัวนะครับในส่วนสายกาญจนานะครับก็มีฝนตกนะครับผมแล้วก็ ในส่วนสายปัตติมและพัทยาทั้งสองฝั่งเวลานี้เคลื่อนตัวได้ดีในส่วนอุดรและพัทยาเวลานี้คล่องตัวทั้งสองฝั่งครับการทางพิเศษก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรของ call center นะครับได้ที่เบอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับจะให้ขอบคุณคุณพัฒในเบรกนี้ด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากเช่นกันครับคุณพรพิพัฒน์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณทางคุณพรพิพัฒน์ทอง3นะครับจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณฟังมีคุณธันวรินทร์แจ้งมานะครับบอกว่าราชพฤกษ์ด้านขาออกนะครับรถหนาแน่นนะครับมาตลอดเลยทีนี้บอกว่าถ้าเลยเซ็นทรัลเวสต์วิวไปก็จะใช้การได้เชิงทางลงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มีรถจักรยานยนต์นะฮะจอดอยู่ในช่องทางด่วนเลนซ้ายแต่ไม่เห็นมีคนขับนะฝนตกไปปล่อยนะครับราชพฤกษ์รถหนาแน่นนะครับเท่าที่ดูการเคลื่อนตัวเนี่ยนะก็จะมีชะลอตั้งแต่ฟู้ดวิลล่าเลยนะครับด้านขาออกนะฮะหัวแถวก็อยู่ก่อนถึงข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะส่วนด้านกลับกันเนี่ยคล่องตัวนะครับวงแหวนกาญจนาตะวันตกด้านขาออกมีรถเยอะนะครับช่วงต่างระดับบางใหญ่ทั้งสองด้านนะด้านขาเข้ารถจะเยอะกว่านะครับท้ายจะยาวกว่าท้ายอยู่ตัดกับจันทองเอี่ยมนะครับส่วนด้านขาออกเนี่ยจะมีชะลอช่วงแรกก็คือตรงโรงพยาบาลบางใหญ่ในช่องทางหลักนะครับแล้วก็ไปชะลออีกทีช่วงต่างระดับบางใหญ่นะครับมีทางด้านของคุณมาชีนี่บอกว่าสะพานภูมิพลทางลงสุขสวัสดิ์ติดนะครับติดขึ้นมาบนสะพานภูมิพลด้วยนะครับรถเยอะมากนะครับเนี่ยก็มีสะสมตั้งแต่ช่วงโค้งของสะพานภูมิพล2ที่จะลงไปทางสุขสวัสดิ์ด้านล่างเนี่ยรถยังแน่นนะครับสุขสวัสดิ์ด้านขาออกต่อเนื่องจากใต้วงแหวนอุตสาหกรรมมาทางแยกพระประแดงนะฮะต่อเนื่องมาทางบิ๊กซีสุขสวัสดิ์รถยังหนาแน่นเคลื่อนตัวช้านะครับทำให้มีสะสมด้านบนของวงแหวนอุตสาหกรรมที่จะลงทางสุขสวัสดิ์ด้วยนะครับมีทางคุณพัศกรครับแจ้งขอความช่วยเหลือนะแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงนะครับอยู่ภายในปั๊มบางจากถนนบางนาตราดขาออกนะครับแถวๆบางฉลงกม15ถึงกม16เป็นรถโตโยต้านะครับรีโวสีขาวทะเบียนบ่อใบไม้มอม้า228พิจิตรท่านใดอยู่ใกล้เคียงกันไปช่วยหน่อยนะครับขอไปเพิ่มเติมในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดครับพันตำรวจโทฐาปนะพงษ์พึ่งมีสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมพื้นที่มียังมีฝนตกไหมครับสารวัตร
2: ยังมีฝนตกลงปล่อยๆครับไม่หนักไม่หนักครับปล่อยเล็กน้อยตกเล็กน้อยนะครับ
0: การจราจร
2: ตอนนี้สภาพการจราจรนะครับของในพื้นที่ของปากเกร็ดตอนนี้เหลือเส้นถนนเจียงวนะเส้นเดียวนะครับที่ยังหนาแน่นนะครับตอนนี้เจียงวนะขาออกนะครับชะลอตัวนะครับบริเวณจุดกับรถเลี่ยงเมืองหน้าห้างเซ็นทรัลแล้วก็บริเวณทางลงถนนแจ้งวัฒนะนะครับท้ายแถวตอนนี้ชะลออยู่บริเวณใต้ด่วนแจ้งวัฒนะนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มจะหลุดเข้าเขตมาแล้วนะครับขึ้นจากสะพานข้ามคลองปามาก็เริ่มน้อยแล้วนะครับ
0: ท
2: ำให้ก็คาดว่าน่าอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงน่าจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกตินะครับตอนนี้จราจรก็อยู่ระหว่างเร่งระบายให้บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับจุดที่มีรถจอดรอรับส่งรอตัวก็จะเร่งบริเวณนั้นให้แล้วก็จุดกับรถเร่งเมืองนะครับเพื่อให้คลี่คลายได้ไวขึ้นนะครับตรงนี้ก็คาดว่าอีกครึ่งชั่วโมงน่าจะดีขึ้นนะครับ
0: ไม่มีปัญหาน้ำขังอะไรยังไงใช่ไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่มีฝนตกหนักเข้ามาวันนี้นะครับก็มีแค่ตกปล่อยๆเล็กน้อยทำให้ถนนเปียกลื่นก็ทำให้อาจจะไม่ใช้ความเร็วกันเท่าไหร่นะครับ
0: ส่วนจุดอื่นก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมครับสารวัตร
2: จุดอื่นไม่มีครับตอนนี้ถนนติวานนท์ศรีสมานเข้าสู่ภาวะปกติหมดแล้วคร
0: ับ ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับ
2: ครับยินดีครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจโทฐาปนะพงษ์พึ่งมีนะครับสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดด้วยขอไปติดตามอุบัติเหตุกับคุณทิติวัฒน์กันหน่อยนะครับคุณทิติวัฒน์สวัสดีครับ
3: ครับผมสวัสดีครับผม
0: ครับมีอุบัติเหตุตรงไหนครับคุณทิติวัฒน
3: ์ป่าทางขึ้นอุโมงค์แยกบางพลัดนะครับมุ่งหน้าพระรามเจ็ดนะครับผม
0: อ๋อเชิงทางขึ้นเลยนะ
3: ใช่ครับ
0: ครับเป็นรถอะไรครับ
3: เป็นน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์อะพี
0: ่อ๋อมีคู่กรณีไหมครับเนี่ย
3: อ๋อผมไม่ทราบเหมือนกันนะพี่แต่ไม่เห็นมีรถคู่กรณีนะ
0: เขาล้มไหมครับ
3: ล้มครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บพี
0: ่โอ้เห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับเนี่ยกู้ภัย
3: ยังไม่มีเลยครับพี่ขอเร่งกู้ภัยหน่อยฮะ
0: โอ้ครับผมรถติดแค่ไหนอะครับ
3: โอ้ติดมากพี่ติดมาก
0: ท้ายมีสะสมยาวหรือยังครับเนี่ย
3: โอ้ผมไม่แน่ใจพี
0: ่เลยไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็เลยไปโล่งครับพี่
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวเราเร่งประสานเจ้าหน้าที่ให้เลยนะครับ
3: ครับผมครับผม
0: ได้ครับฝนยังตกอยู่ไหมครับคุณทิติวัฒน
3: ์ยังตกปล่อยอยู่ครับผม
0: อ๋อได้ครับขอบคุณมากครับ
3: ครับผมครับผม
0: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นจรัญด้านขาออกนะครับเชิงทางขึ้นอุโมงค์บางพลัดจักรยานยนต์ล้มอยู่ไม่เห็นคู่กรณีนะฮะจักรยานยนต์ล้มอยู่ช่องทางซ้ายนะครับมีคนเจ็บนะครับล่าสุดเพิ่มเติมมาว่ากู้ภัยมาถึงนะเพิ่งจะมาถึงนะครับพื้นที่สน.บางพลัดนะฮะการจราจรมีผลกระทบนะครับด้านนี้ฝั่งขาเข้านะครับก็เคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับก็อย่าฝากเพิ่มเติมข้อมูลด้วยนะครับขอบคุณทางคุณทิติวัฒน์ด้วยนะครับส่วนทางด้านของสภ.บางพลีครับรายงานเข้ามานะบอกว่าถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้านะครับมีผู้ใช้เส้นทางนะฮะโทรมาสอบถามว่าขาเข้าขาออกรถติดอะไรช่วงกิโลเมตรที่18ถึง20จสร้อยตรวจสอบไปกับพื้นที่สภ.บางพลีแจ้งว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุ2จุดฝั่งขาเข้าบริเวณกิโลเมตรที่16และกิโลเมตรที่17ขออภัยกิโลเมตรที่18และกิโลเมตรที่16เป็นรถเก๋งกับจักรยานยนต์นะครับมีคนเจ็บทั้ง2จุดตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับแต่ว่ารถยังติดสะสมอยู่กำลังอยู่ระหว่างการเร่งระบายให้นะครับช่วงตรงข้ามมหาวิทยาลัยหัวเฉียวมุ่งหน้าตรงข้ามสนามบินสุวรรณภูมิด้านขาเข้านะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับก็มีตกค้างจากอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ที่เคลื่อนย้ายไปแล้วแล้วก็ขาเข้ากิโลเมตรที่20มีการปิดช่องทางเบี่ยงในช่องทางคู่ขนานนะครับที่จะเข้าช่องทางหลักไม่ได้นะรถติดสะสมนะครับเทพรัตน์ด้านขาเข้ากม20นะฮะก็ที่ต่อเนื่องไปจุดเมื่อสักครู่นี้ครับก็เลยทำให้รถติดสะสมนะครับเคลื่อนตัวช้าทั้งช่องทางคู่ขนานแล้วก็ช่องทางหลักด้วยไปต่อกันในพื้นที่ของมักกะสันครับร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ภูลสำราญรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับ
4: ช่วงนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วครับยังมีปริมาณอยู
0: ่ครับ
4: ฝนตกถนนยังเปียกอยู่ครับรถยัง
0: ตกอยู่เน
4: า
0: ะ
4: ไม่ได้คลายไปความเร็วเท่าไหร
0: ่อ๋อคร
4: ับ แล้วก็คู่มีรถเสียจึงเพชรบุรีก่อนถึงสุวิชัยช่วงนี้รถยกนำพ้นติดฝั่งเรียบร้อยแล้วทำให้มีรถสะสม
0: ครับ
4: ส่วนพระรามเก้าเราออกก็ยังเคลื่อนตัวได้ดี
0: ก็น่าจะยังเหลือเพชรบุรีเนาะที่ยังหนาแน่นอยู่เพราะว่ามีรถที่ประสบปัญหาก่อนหน้านี้นะครับ
4: ครับครับ
0: ด้านอื่น
4: รถสะสมรถนะครับ
0: ด้านอื่นก็น่าจะคลี่คลายนะครับช่วงนี้ใช่ไหมฮะ
4: คลี่คลายด้านอื่นคลี่คลายแล้วครับต่อว่าลำเป้าช่วงนี้ก็เคลื่อนได้ตลอดยังน
0: ี้ครับได้ครับขอบคุณมากครับรองสารวัตรครับ
4: ครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ภูลสำราญรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะครับเพชรบุรีตอนนี้ด้านขาออกจะมีสะสมตั้งแต่ก่อนถึงแยกอโศกเพชรเลยนะครับด้านบนข้ามแยกก็หนาแน่นลงมารถยังติดเพชรอุทัยต่อเนื่องพร้อมพงทองหล่อนะครับต้องเลยทองหล่อไปก่อนนะครับเลยทองหล่อไปเอกมัยไปเพชรเวศเนี่ยเคลื่อนตัวได้จะไปชะลออีกทีสะพานข้ามแยกคลองตันแต่ว่านิดเดียวเท่านั้นนะลงทางด้านของพัฒนาการก็เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับพัฒนาการด้านขาออกไปสีพัดเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีชะลอก่อนเข้าแยกสีพัดนะครับท้ายแถวเกือบถึงโลตัสพัฒนาการศรีนครินทร์ยังไม่ดีเท่าไหร่ด้านขาเข้านะครับก่อนถึงแยกสีพัดมีสะสมตรงข้ามห้างธัญพาร์คนะครับส่วนต่างระดับศรีกรีฑาไปลำสาลีท้ายสั้นลงนะครับซ้ายมีสะสมเข้าแยกลำสาลีนะครับประมาณสักเกือบ1กิโลยกระดับรามคำแหงด้านขาออกก็เริ่มเคลื่อนตัวตามได้นะครับก่อนหน้านี้หนาแน่นทีเดียวแต่ยังมีสะสมนะครับช่วงเหนือมอรามนะครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งขาออกศรีนครินทร์นะฮะศรีเอี่ยมไปลาซานนะครับยังมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสะสมเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกศรีเอี่ยมในพื้นที่ของปทุมวันกันบ้างนะครับร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
5: ครับสวัสดีครับ
0: พื้นที่ปทุมวันนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
5: พื้นที่ปทุมวันยังมีปริมาณรถสะสมอยู่เนื่องจากต่อเนื่องจากแยกอุรุพงศ์ไปได้น้อยเพิ่มเคลื่อนตัวได
0: ้ครับ
5: ตอนนี้ทั้ง พระรามหนึ่งขาเข้าทั้งพญาไทขาออกมุ่งหน้าราชเทวีตอนนี้หยุดนิ่งท้ายอยู่ที่แยกปทุมวันทำให้พระรามหนึ่งขาเข้าที่มาจากแยกเฉลิมเผ่าเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะรถเลี้ยวขวาไม่ได
0: ้
5: ก่อนหน้านี้ไปอุรุพงไปแยกคงพรามเนี่ยต่อเนื่องอุรุพงทำให้รถครับพระรามหนึ่งขาเข้าเนี่ยมันสะสมเยอะเลยตอนนี
0: ้ครับ
5: เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวได้แต่ปริมาณรถยังสะสมอยู่เยอะครับทั้งพญาไทขาออกทั้งพระรามหนึ่งขาเข้าครับผมแล้วก
0: ็
5: พระรามสี่ขาออกมุ่งหน้าสารแดงก็ยังมีท้ายแถวสะสมอยู่ที่แยกสามย่านนะครับ
0: ครับ
5: ครับผม
0: ก็เลยดูว่ายัง
5: รถเยอะก็มีฝนตกเล็กน้อยครับ
0: ครับอาจจะเป็นเพราะฝนที่ตกด้วยหรือเปล่าครับก็เลยทำให้รถได้ว่าวันนี้แน่นหน่อย
5: ครับต่อเนื่องต่อเนื่อง
0: ครับ
5: สะสมมาจากฝั่งของพญาไทครับ
0: อ๋อครับมีรถเสียรถชนบ้างไหมครับช่วงเย็นจนถึงตอนนี้
5: ช่วงนี้บนสะพานไทยญี่ปุ่นมีรถเสียอยู
0: ่
5: ตอนนี้สายตรวจจราจรได้นำมาพ้นขีดขวางแล้ว
0: ครับ
5: ตรงพระราม4ครับ
0: ด้านขาออกไหมครับรองสารวัตร
5: ครับครับผม
0: ด้านขาออกนะเพราะก็ยังหนาแน่นกันอยู่เลยนะครับโดยเฉพาะสะพานไทยญี่ปุ่น
5: แน่นอยู่นะครับครับตอนนี้ก็เป็นในพื้นที่ของตรงนี้หนาแน่นอยู่ครับเนื่องจากมันต่อเนื่องมันสะสมไว้ตอนนี้เพิ่งเริ่มเป็นตัวได้แต่ว่าเยอะครับผมคร
0: ับอาจจะช้านิดนึงนะรถอาจจะหมดช้าหน่อยวันนี้นะครับ ได้ครับขอบพระคุณครับ
5: ครับครับยินดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันพระราม4แน่นนะครับท้ายสะสมตั้งแต่แยกสามย่านด้านบนสะพานไทยญี่ปุ่นก็ยังโอ้โหสลับหยุดนิ่งเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้กระทบวิทยุที่จะออกพระราม4ท้ายอยู่สถานทูตญี่ปุ่นราชดำริท้ายยาวมากราชดำรินี่ท้ายอยู่ BTS ราชดำรินะครับแถวซอยมหาดเล็กหลวง3สารสินหนักติดตั้งแต่ราชดำริออกมาทางวิทยุแล้วก็กระทบหลังสวนนะซอยต้นสนโอ้โหซอยต้นสนที่ท้ายกระทบมาทางเพลินจิตเลยครับท้ายอยู่เพลินจิตเพราะฉะนั้นแนะนำเลี่ยงก่อนนะครับเส้นทางที่จะมาออกทางพระราม4ยังหนักเพลินจิตเข้ามาทางราชประสงค์ปทุมวันก็แน่นนะครับทั้งสองด้านอย่างที่รองสารวัตรนำเรียนพญาไทปทุมวันไปราชเทวีแน่นราชเทวีไปแยกพญาไทยังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับเข้าอนุสาวรีย์ท้ายมีสะสมตรงซอยโยธีส่วนกลับการออกจากอนุสาวรีย์มาทางพญาไทราชเทวีมาทางปทุมวันเคลื่อนตัวได้จะมีมาชะลอช่วงก่อนเข้าแยกปทุมวันเพราะว่าสายที่จะไปเฉลิมเผ่าราชประสงค์แน่นนะครับสลับคือหยุดนิ่งซะส่วนใหญ่ด้วยก็ยังเรียกได้ว่าหนาแน่นนะครับทางด้านนี้นะมีผลกระทบกันอยู่พอสมควรเดี๋ยวเราพักเรื่องของการจราจรไปติดตามข่าวสารกันบ้างนะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ติดตามกับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพกุลครับ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับ
7: สวัสดีค่ะคุณพัฒน์ค่ะ
0: คร
7: ับ
0: ผม
7: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะวันนี้เราติดมากเลยนะคะ
0: ครับ
7: ก็ใครยังไม่ออกจากที่ทำงานก็อาจจะ
0: ชะลอไปก่อน
7: อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะข่าวแรกนะคะวันนี้ก็อย่างที่หลายท่านทราบก็คือช่วงนี้คือวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะโดยวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่นายกจะรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนจังหวัด5จังหวัดนะคะแต่พรุ่งนี้ก็จะเป็นการประชุมครม.ค่ะโดยวันนี้ในช่วง 15:15 น.นะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลานะคะอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปนะคะระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ก็คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะคะเพื่อรับฟังปัญหาจากพื้นที่โดยตรงแล้วก็นำไปสู่การกำหนดแนวทาง แก้ไขที่เป็นรูปธรรมค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของประชาชนนะคะและสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ดังนั้นการนำเสนอและการหารือในวันนี้ก็ให้มุ่งเน้นการระบุปัญหาที่มีความชัดเจนนะคะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีความจำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและก็การวางรากฐานเพื่อการพัฒนาในระยะยาวนะคะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ขอให้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอจากพื้นที่อย่างรอบด้านเรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้ก็ให้เร่งดำเนินการเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานก็ขอให้ไปบูรณาการทำงานร่วมกันนะคะลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นตลอดจนกำหนดแนวทางขับเคลื่อนให้มีความชัดเจนเพื่อให้ข้อเสนอจากพื้นที่เนี่ยสามารถนำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อประชาชนนะคะสำหรับประเด็นสำคัญที่ได้จากการหารือวันนี้รัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อที่จะให้ปัญหาเนี่ยและความต้องการของพื้นที่เนี่ยเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลค่ะวันนี้ได้มีข้อเสนอแนะจากการเวิร์กช็อปเนี่ยนะคะครอบคลุม4มิติสำคัญก็คือด้านเศรษฐกิจคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและโลจิสติกการวางผังเมืองและการส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนด้านสังคมนะคะคือการแก้ไขปัญหาความแออัดของบริการสาธารณสุขการรองรับสังคมสูงวัยการดูแลสุขภาพจิตการพัฒนาทักษะแรงงานที่อยู่อาศัยและก็ปัญหาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานะคะด้านความมั่นคงค่ะความมั่นคงชายแดนนะคะความมั่นคงภายในและการดูแลพื้นที่ชายแดนการปรับเปลี่ยนแนวคิดการแก้ไขปัญหาการข่าวความปลอดภัยเยาวชนและก็ความร่วมมือระหว่างประเทศและก็ส่วนด้านภัยพิบัติเนี่ยนะคะการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์บุคลากรการพัฒนาระบบแจ้งเตือนและรวบรวมระบบข้อมูลนะคะและการช่วยเหลือเยียวยารวมถึงการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัตินะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านะคะการประชุมครั้งนี้ต้องการที่จะให้เกิดการรับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอของพื้นที่นะคะโดยตรงไปตรงมานะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องใดที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาสนับสนุนก็ขอให้นำมาเสนอโดยเร็วเพื่อที่จะให้ข้อเสนอสามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลได้ถอดบทเรียนต่างๆในทุกด้านโดยยังมีแนวทางที่ทำให้ได้ทำได้ให้ภาระต่างๆของประชาชนนะคะได้รับการเยียวยาโดยครม.มีความห่วงใยได้ลงพื้นที่มาติดตามนะคะซึ่งมีความคืบหน้ามากมายแล้วก็จะใช้กลไกทุกอย่างนะคะประกอบกันในทุกมิติขอให้ช่วยกันค่ะร่วมมือขับเคลื่อนพื้นที่ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
8: ครับ
7: แล้วก็วันนี้คุณพัชคะวันนี้วันที่31สิงหาคมใช่ไหมคะก็เป็นวันเรียกว่าวันสุดท้ายของการยื่นทบทวนสิทธิลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยการยื่นทบทวนนี่ก็ทำได้หลายช่องทางแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวลานี้ดิฉันว่าธนาคารก็คงไม่ทันแล้วมั้งคะก็ต้องไปยื่นที่ต้องทำออนไลน์แล้วค่ะเพราะว่าออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะยื่นได้จนถึง5 ทุ่มนะคะส่วนผู้ที่ยื่นทบทวนแล้วขอปรับปรุงแก้ไขได้ในวันที่20กันยายนนี้เริ่มใช้สิทธิ์31ตุลาคม2569นะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ข้อมูลณวันที่31ก็คือวันนี้ตอนตี5เนี่ยนะคะพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตน3,139,886 รายโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วเนี่ยนะคะ 2,553,825 รายคิดเป็น 81.3% นะคะและส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินี่คือ 9,314,253 รายซึ่งมีผู้ทบทวนยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะ 4,900,000 3,354 รายค่ะโดยวันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นวันสุดท้ายของการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรือว่าข้อมูลไม่ได้อัปเดตเป็นปัจจุบันเนี่ยนะคะสามารถที่จะรักษาสิทธิ์ของคุณได้โดยการยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะช่องทางก็คือออนไลน์สามารถยื่นทบทวนได้ภายใน5 ทุ่มของวันนี้นะคะในเว็บไซต์ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะสำหรับช่องทางธนาคารก็คงไม่สะดวกอันนี้ตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือออนไลน์อย่างเดียวนะคะสำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือว่าศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะคะระดับอำเภอเพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลภายในวันที่20 กันยายน 2569ค่ะโฆษกก็บอกว่าย้ำนะคะว่าก็ใครที่อยากจะยื่นทบทวนสิทธิ์ก็ภายใน5 ทุ่มวันนี้โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่30 กันยายน 2569นะคะและผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งก็จะต้องยืนยันตัวตนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะวันนี้ทางคุณจินดารัตน์วิริยทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.นะคะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าของแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายใต้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะโดยในส่วนของวงเงิน200,000 ล้านบาทหลังนะคะบอกว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยได้รับความเห็นชอบผ่านทั้ง2 สภาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือผ่านสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยผ่านวันนี้นะคะซึ่งขั้นตอนตามนโยบายในลำดับต่อไปก็คือการเปิดให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำแล้วก็ยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามายังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใต้พระราชกำหนดนะคะแผน2พิจารณาโดยขณะนี้อยู่ในช่วงของการรอรับข้อเสนอจากหน่วยงานต่างๆนะคะก่อนหน้านี้ก็มีหน่วยงานเสนอโครงการเข้ามาแล้วแต่อาจจะยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการได้จัดทำหลักเกณฑ์รวมถึงแบบฟอร์มที่มีความละเอียดและเข้มข้นแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะแบบฟอร์มดังกล่าวได้กำหนดระบุสาระสำคัญอย่างครบถ้วนตั้งแต่ชื่อโครงการวัตถุประสงค์กรอบวงเงินระยะเวลาดำเนินการขอบเขตงานตลอดจนตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือว่าความสามารถในการสร้างคาร์บอนเครดิตนะคะทั้งนี้เกณฑ์การคัดเลือกยังมุ่งเน้นการพิจารณาความพร้อมความจำเป็นมีรูปแบบรายการที่ชัดเจนและต้องไม่เป็นโครงการประเภทการศึกษาวิจัยหรือว่าการเดินทางไปดูงานต่างประเทศนะคะคุณจินดารัตน์บอกว่าในส่วนของกระบวนการกลั่นกรองข้อเสนอนะคะข้อเสนอทั้งหมดจะถูกส่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใต้พระราชกำหนดนะคะซึ่งมีคุณกุลิศสมบัติสิริเป็นประธานอนุกรรมการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก3 ท่านก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการคณะใหญ่ที่มีคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะคะโดยคณะกรรมการจะมีกรอบระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ15 วันค่ะ สำหรับกรอบเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจนนั้นก็ได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆยื่นนะคะยื่นคำขอเสนอโครงการนะคะภายใน30 กันยายนนี้นะคะซึ่งเป็นกรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นเองไม่ได้อยู่ในระเบียบหรือว่ากฎหมายใดๆและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 กันยายน 2570ค่ะก่อนที่จะสิ้นสุดการเบิกจ่ายงบประมาณภายในวันที่31 ธันวาคม 2570นะคะนอกจากนี้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้ยังมีการหาลือในเรื่องของการปรับเกณฑ์ค่ะปรับเกณฑ์สนับสนุนเรื่องของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนนะคะอันนี้เกี่ยวข้องกับเราแล้วนะคะซึ่งเดิมเนี่ยมีการวางกรอบเงินอุดหนุนครัวเรือนละ 50,000 บาทนะคะอาจจะมีการปรับเป็น 3-50,000 บาทนะคะรวมถึงการพิจารณาปรับเก เกณฑ์ขนาดกำลังผลิตติดตั้งจากเดิมที่เคยระบุไว้ว่า5กิโลวัตต์อาจจะปรับลดลงมาเป็น3กิโลวัตต์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มบ้านเรือนขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าเดือนละ 3,000 บาทนะคะส่วนเป้าหมายการสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่เคยตั้งไว้1ล้านรายนั้นนะคะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสำรวจแล้วก็ทบทวนความเหมาะสมร่วมกับความพร้อมแล้วก็จำนวนของผู้ประกอบการหรือว่าผู้จำหน่ายในตลาดด้วยค่ะในส่วนของภาคประชาชนนี่ก็คงต้องรอการยืนยันที่ชัดเจนครั้งหนึ่งนะคะมาดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะปิดที่ 1,595.16 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 6.94 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 75,814.06 ล้านบาทนะคะการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยดีดตัวขึ้นมาแกว่งในแดนบวกนะคะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,595 นะคะจุด66จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,582.12 จุดค่ะตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าเนี่ยย่อตัวลงนะคะโดยมีปัจจัยหลักมาจากความกังวลที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยหลังจากที่เควินวอชประธานเฟดได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมที่แจ็คสันโฮนะคะเป็นลักษณะออกมาเป็นโทนเข้มงวดค่ะบอกว่าเรื่องของนโยบายการเงินนะคะโดย Fed Watch 2นะคะให้น้ำหนักเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นแต่ว่าเป็นแรงหนุนให้กลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้นมาได้แล้วก็ยังมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยก็มีโมเมนตัมเชิงบวกนะคะโดยเห็นแรงซื้อเก่งกำไรจากฟันโฟที่เข้ามามากขึ้นก็ส่งผลให้ตลาดเนี่ยวิ่งขึ้นมาในแดนบวกได้นะคะสำหรับหุ้นไทยส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกเหมือนกันในวันนี้นะคะโดยได้ปัจจัยหนุนมาจากการที่รัฐบาลจีนออกมาตรการพยุงตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเผชิญภาวะวิกฤตนะคะซึ่งมาตรการนี้รวมถึงเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อจำนองเฉพาะโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะและส่งเสริมให้รัฐบาลท้องถิ่นช่วยผลักดันยอดขายบ้านที่สร้างเสร็จแล้วดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,986.30 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 34.12 จุดค่ะทางด้านของหั่งเส็งฮ่องกงวันนี้ปิดลบนะคะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันและเงินเฟ้อหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านโจมตีตอบโต้กันไปมานะคะขณะเดียวกันนักลงทุนก็วิตกว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าเพื่อควบคุมเงินเฟ้อนอกจากนี้นักลงทุนก็ยังผิดหวังกับข้อมูลของเศรษฐกิจจีนที่บ่งชี้ว่าภาคการผลิตและภาคการบริการของจีนหดตัวลงก็เลยทำให้วันนี้หั่งเส็งปิดที่ 25,566.99 จุดนะคะลดลง 17.80 จุดค่ะส่วนนิเกอิอีตราหุ้นโตเกียวก็ปิดลบเล็กน้อยนะคะโดยมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีบางส่วนเข้ามาในช่วงท้ายตลาดที่ช่วยพยุงและก็ช่วยลดช่วงติดลบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ลงไปบ้างนะคะนิกเกอิวันนี้ปิดตลาดที่ 66,311.93 จุดค่ะลดลง 93.63 จุดนะคะส่วนราคาทองคำในประเทศวันนี้คุณพัฒน
8: ์
7: ปรับเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้น29ครั้งนะคะเป็นปรับลบไป13ครั้งแล้วก็ปรับบวกไป16ครั้งค่ะปิดตลาดเนี่ยยังลบอยู่400บาทนะคะ ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 69,650 บาทนะคะขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,850 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,250.32 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 70,650 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,451 บาทเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.16 บาทนะคะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ระดับ 33.16 บาทนี่แหละค่ะทรงตัวจากช่วงเช้านะคะเนื่องจากว่าช่วงเช้าก็เปิดในระดับเดียวกันระหว่างวันนะคะเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.16 0.09 ถึง 33.19 บาทต่อดอลลาร์ค่ะโดยระดับไฮที่สุดของวันนี้เนี่ยถือว่าบาทอ่อนที่สุดในรอบ2สัปดาห์เลยนะคะทั้งนี้เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาคที่อ่อนค่านะคะเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ตลาดให้น้ำหนักมากขึ้นเป็น 60% ที่มีโอกาสจะเห็นเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนกันยายนนี้นะคะก็เลยทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆในช่วงนี้ตลาดยังคงติดตามเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะควบคู่กับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะดูเรื่องของการจ้างงานนอกภาคเกษตรค่ะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ33บาทถึง 33.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนเรื่องของน้ำมันนะคะน้ำมันตลาดโลกล่าสุดคุณพัทเวสเท็กซัสขึ้นอีก2เหรียญ90เซนเลยนะคะราคาขายอยู่ที่ 86.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ขึ้นอีก2เหรียญ86เซนค่ะราคาขายอยู่ที่ 90.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะมาดูข่าวต่างประเทศค่ะศาลกลางกรุงโซลนะคะพิพากษาจำคุกนางฮันฮักจาผู้นำโบสถ์แห่งความสามัคคีนะคะเป็นเวลา2ปีค่ะซึ่งก็เป็นโทษที่น้อยกว่าโทษ13ปีที่อัยการเสนอนะคะจากความผิดฐานติดสินบนคิมกอนอีนะคะอดีตผู้คิมกอนฮีอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1ของเกาหลีใต้จำได้ใช่ไหมคะด้วยกระเป๋าแบรนด์เนมหรูนะคะเพื่อแลกกับผลประโยชน์ในสมัยที่ซุนอายุนซอกยอนสามีของนางเป็นประธานาธิบดีนะคะนางฮันวัย83ปีนะคะเดินทางไปรับฟังคำพิพากษาในวันนี้ค่ะนั่งรถเข็นไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นภาพเก่านะคะแต่ว่าวันนี้เขาสวมชุดคนไข้แล้วก็หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็มีผู้ติดตามจำนวนมากค่ะซึ่งหลังจากที่ฟังคำตัดสินแล้วศาลก็อนุญาตให้เธอเดินทางกลับไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลได้จนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากว่าเธอมีปัญหาสุขภาพนะคะทั้งเรื่องของโรคหัวใจอาการเจ็บป่วยจากการหกล้มและการรักษาต้อหินค่ะด้านโบสถ์แห่งความสามัคคีก็ออกแถลงการหลังจากที่รับทราบคำพิพากษาของศาลนะคะโดยทางโบสถ์ไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลค่ะบอกว่าจะยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์นะคะทั้งนี้นะคะนางฮันเนี่ยเป็นที่เคารพของบรรดาสาวกเป็นอย่างมากค่ะคุณพัทโดยเธอเนี่ยขึ้นมากุมอำนาจบริหารโบสถ์เต็มตัวหลังจากที่สามีของนางเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อปี2555ก่อนที่จะถูกจับกุมในเดือนกันยายนปี2568นะคะซึ่งนอกจากคดีสินบนดังกล่าวแล้วเธอก็ยังถูกดำเนินคดีกรณีที่สนับสนุนเงินทุนผิดกฎหมายแก่ควอนซองดงอดีตสมาชิกรัฐสภาคนดังซึ่งกำลังรับโทษจำคุกในข้อหารับสินบนเช่นเดียวกันนะคะ
8: ครับ
7: การจับกุมนางฮันเนี่ยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโบสถ์ค่ะที่อ้างว่ามีสาวก10ล้านคนทั่วโลกนะคะโดยนับตั้งแต่ถูกจับกุมเธอก็ต้องเดินทางเข้าออกระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลหลายครั้งเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาตัวนะคะสำหรับโบสถ์แห่งความสามัคคีเนี่ยตั้งขึ้นเมื่อปี2497โดยมุนซองมยองคือสามีของเธอนะคะแล้วก็เผชิญกับข้อถกเถียงมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับคำสอนที่ยกย่องในมุนว่าเป็นพระเยซูคริสต์กับชาติมาเกิดค่ะนอกจากนี้นะคะองค์กรก็ยังหลายองค์กรก็ยังวิตกยังตกเป็นเป้านะคะทางโบสถ์เนี่ยนะคะที่นักวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของความสัมพันธ์ทางการเมืองในเกาหลีใต้กับการถือครองธุรกิจสำคัญจำนวนมากทั้งเรื่องของทั้งสื่อทั้งการศึกษาแล้วก็การจำหน่ายอาหารนะคะขณะเดียวกันโบสถ์แห่งความสามัคคียังถูกจับตามองอย่างหนักในญี่ปุ่นค่ะนับตั้งแต่เกิดเหตุรอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเมื่อปี2565ซึ่งมือปืนผู้ก่อเหตุระบุว่าโบสถ์แห่งนี้เนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้ครอบครัวของเขาต้องล้มละลายทางการเงินนะคะ
8: ครับ
7: ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
8: ขอบคุณมากครับคุณวัฒนพรครับ
7: สวัสดีค่ะ
9: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
8: ขอบคุณคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลด้วยนะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า หายจัดจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
14: อ่ะดูนี
13: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
14: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
13: โหเร็วจัง
14: บอกแล้วไงไวไหม
15: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
16: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ
4: และสาร
2: ชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลา

2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชั่นใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

คุณฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเตือนประชาชนนะครับให้ระวังมิจฉาชีพที่จะมาฉวยโอกาสสร้างเรื่องเท็จแอบอ้างหน่วยงานและส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์และแชทส่วนตัวนะครับหลอกลวงให้โอนเงินย้ำเตือนนะครับให้ประชาชนยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะครับและให้ตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้นนะครับ MEA ขอให้ประชาชนสังเกตพฤติกรรมและจุดสังเกตสำคัญของกลุ่มมิจฉาชีพดังนี้นะครับเขาจะใช้บัญชีส่วนบุคคลที่ระบุให้โอนเงินซึ่งก็มักจะเป็นชื่อบุคคลธรรมดานะครับที่นำหน้าด้วยนายนางหรือนางสาวเนี่ยนะครับมีใช้บัญชีในนามองค์กรมูลนิธิหรือหน่วยงานภาครัฐที่ถูกต้องตามกฎหมายครับมีการจัดทำเอกสารราชการปลอมตราสัญลักษณ์ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีการเร่งรัดให้โอนเงินเพื่อที่จะกดดันให้เหยื่อเนี่ยไม่มีเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงการหาแนวทางในการรับมือและป้องกันตนเองได้เท่าทันนะครับต้องไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะครับเมื่อพบเห็นข้อความเชิญชวนในลักษณะดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียหรือแชทส่วนตัวนะครับให้ตรวจสอบแหล่งที่มาครับผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับงดส่งต่อหรือแชร์ข้อความที่ไม่ได้รับการยืนยันเพื่อตัดวงจรข่าวปลอมและป้องกันความเสียหายด้วยครับหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมหลอกลวงหรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสามารถแจ้งความออนไลน์นะครับได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th หรือที่สายด่วนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับโทร1441ได้ตลอด24ชั่วโมงครับด้วยความห่วงใยนะครับจาก MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับคุณฟังการจราจรในหลายจุดยังมีปัญหาอยู่นะครับทางด้านของลาดพร้าวด้านขาออกคุณสหัทยาแจ้งมานะครับบอกว่าขาออกตรงร้านบะหมี่บ้านโป่งเจ๊แดงเนี่ยนะครับก่อนถึงแยกรัชดาลาดพร้าวเนี่ยมีรถจอดอยู่ประมาณ 6-7 คันมาจอดหน้าร้านที่ทำให้รถติดนะครับเพราะว่าเสียการจราจรไป1ช่องทางนะครับล่าสุดเราประสานไปทางสน.พหลโยธินให้แล้วนะครับส่วนทางด้านของคุณแก้วนะครับแจ้งมาบอกว่าทางรถไฟสายเก่าด้านขาออกนะครับการจราจรติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะฮะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับเพิ่มเติมมาบอกว่ารถติดนิ่งมาประมาณ 5-10 นาทีฝนตกปล่อยๆด้วยนะครับในพื้นที่ตอนนี้หลายเส้นทางก็ยังมีผลกระทบเรื่องของการจราจรอยู่นะครับณตอนนี้นะเดินทางกันอยู่ฝนยังตกอยู่หรือเปล่านะครับล่าสุดเราเข้าไปตรวจสอบยังมีฝนตกลงมาในพื้นที่กรุงเทพนะครับคุณผู้ฟังนะยังก็ทางสูตรปราการบางพลีนะครับไปทางด้านของบางบ่อนะลาดกระบังนี่ก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับณเวลานี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ

เส้นทางรอบในนะครับทางด้านของสาทรใต้เนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับจะมีชะลอช่วงเข้าแยกนรินทรนะครับท้ายแถวยังไม่ถึงซอยสวนพลูนะก็ดีขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท้ายสะสมตั้งแต่แยกวิทยุมาเลยนะครับส่วนทางด้านฝั่งกลับกันสาทรเหนือเข้าแยกวิทยุท้ายอยู่ซอยคอนแวนนะครับสีลมขาออกยังมีสะสมอยู่ถนนคอนแวนเข้ามาทางแยกด้านของแยกนรารมนะครับเลยจากแยกนรารมก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับมาชะลออีกทีช่วงถนนประมวลเข้ามาทางด้านของสุรศักดิ์มเหสักสุรศักดิ์ยังหนาแน่นนะครับด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้ดีครับรอบในพระราม1นะยังมีปริมาณรถมากนะครับเจริญผลปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์เพลินจิตนะส่วนทางด้านของราชดำริจากประตูน้ำไปแยกจากทางด้านของแยกสารแดงนะครับขออภัยทางด้านของลำสาลีสิลำสาลีไปทางแยกประตูน้ำเนี่ยยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ประตูน้ำไปราชเทวีเพชรบุรีด้านขาเข้ารถมากเคลื่อนตัวช้าครับส่วนราชปรารภจากประตูน้ำไปมักกะสันจะมีเคลื่อนตัวสลับหยุดนิ่งช่วงหน้าอินทราสแควร์ลงจากจัตุรทิศท้ายสั้นนะครับแล้วก็ทางด้านของพระราม4ก็ยังถือว่าหนาแน่นนะคุณผู้ฟังทางด้านของสามย่านต่อเนื่องมาทางสารแดงไปบ่อนไก่เนี่ยนะด้านบนของสะพานไทยญี่ปุ่นสะพานไทยเบลเยียมนะครับก็ยังต่อเนื่องรถมากอยู่นะครับทำให้มีผลกระทบสาทรที่จะออกทางด้านของแยกวิทยุส่วนราชดำริที่ออกพระราม4ท้ายยังสะสมอยู่แยกสารสินนะครับวิทยุออกพระราม4ดีขึ้นนะครับท้ายอยู่วันแบงคอกส่วนอังรีดูนางเข้าพระราม4ท้ายสั้นนะครับอโศกมนตรีตอนนี้การเคลื่อนตัวในซอยดีขึ้นนะครับทั้งสองด้านเริ่มเคลื่อนตัวได้เพชรบุรีตั้งแต่แยกอโศกเพชรต่อเนื่องเพชรอุทัยไปพร้อมพงษ์ไปทองหล่อยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับเลยทองหล่อไปคล่องตัวครับเอกมัยคลองตันพัฒนาการเคลื่อนตัวได้แล้วด่วน92ที่มาจากทางแยกประชาธรรมท้ายสั้นนะครับสะสมช่วงเข้าแยกเท่านั้นส่วนด้านกลับกันประชาธรรมไปทางด้านของลาดพร้าวมีชะลอตัวนะครับช่วงสะพานข้ามถนนลาดพร้าวไปทางด้านของสังคมสงเคราะห์ยังหนาแน่นต้องเลยเซ็นทรัลเวสต์วิวไปก่อนขออภัยต้องเลยเซ็นทรัลอีสต์วิวไปก่อนก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับไปทางด้านของเกษตรโนมินไม่ติดเกษตรโนมินนะฮะในด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกเกษตรถือว่าคล่องตัวนะครับแต่ฝั่งกลับกันขาออกมีชะลอตั้งแต่ข้ามคลองบางบัวมาทางด้านของแยกเสนาอเวนิวพ้นจากแยกเสนาอเวนิวก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับไปสุคนทสวัสดิ์ไปทางด้านของแยกสวนน้ำนะครับต่อเนื่องนวมินคล่องตัวดีนะครับ19:58 ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนและเดี๋ยวช่วงมุ่งหน้าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อที่นี่กับส.ส.ร้อยครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนายรามจันทราเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงการมันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองฉีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัสหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในรอบเวลา5นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในช่วงเวลาดังกล่าวพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และบทพระธรรมใหม่ทำนองเลื่อนส่วนพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ทำนองกะ เวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในรอบเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.โดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในช่วงเวลาดังกล่าวพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดบทพระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัตสังคหะและบทติลัคนาธิคถาทำนองเลื่อนส่วนพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระอภิธรรมมัตสังคหะและบทติลัคนาธิคถาทำนองสารพันยะเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระอภิธรรมมัตสังคหะเป็นหนึ่งในบทสวดพระอภิธรรมของวัดบวรนิเวศวิหารที่พระอนุรุทธาจารย์เป็นผู้ประมวลเนื้อความในพระอภิธรรมปิฎกมากล่าวไว้โดยย่อแบ่งเป็น9ปริเฉดเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาส่วนบทติลัคนาธิคถาคือบทที่ว่าด้วยกฎไตรรักษ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่งบนโลกเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับมอบปริญญากิตติมศักดิ์6คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรคณะศิลปะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งเข้ารับมอบปริญญาบัตรรวมจำนวน643คนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบโอวาทความว่าอนุชนรุ่นหลังมีหน้าที่อย่างสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของตนให้คงอยู่ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตรตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างาม จากนั้นองคมนตรีได้มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีกีตาร์ศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิพักอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอัธพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงค์รัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัจจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิชวัฒน์จันอี่ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยาไทยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบรรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาลัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินนางอาทินานพีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิราสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตน์วิภาตกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะ
1: นางสาวจินดาวินารักวงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะและพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทย
0: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์โดยโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสและภาคีเครือข่ายจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อถอดบทเรียนจากการปฏิบัติจริงนำมาสังเคราะห์เป็นคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านการสร้างวินัยและคุณธรรมเพื่อยกระดับรูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีพของไทยให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะมีงานทำและเป็นพลเมืองดีนำไปขยายผลใช้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนผ่านการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนภายใต้หลักการให้โรงเรียนสร้างคนดีสู่สังคมและให้ครูรักเด็กเด็กรักครูโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรและอาสาสมัครจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการ63แห่งเข้าร่วมการประชุมกว่า160คนทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการช่วยเหลือสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากพร้อมกับพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและมีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีและประกอบอาชีพได้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมการมีงานทำมีอาชีพการเป็นพลเมืองดีปัจจุบันโครงการกองทุนการศึกษาครอบคลุมโรงเรียนเครือข่ายและสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยมีคณะองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้านกายภาพคุณภาพการเรียนการสอนและสุขภาวะของผู้เรียนอย่างต่อเนื่ององคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว
1: มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหริ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คน
0: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศาลาประชาคมยงใจยุทธบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยนายอำเภอจาก11อำเภอร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานและเชิญไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครพนมในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่11อำเภอ74ตำบล500หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายการได้รับพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ผู้ประสบภัยเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎร์อำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวนายจักรพงษ์แตงอ่อนและคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์และวัดตาตีเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปแล้วถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศ์จังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทยิปอินซอยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาและวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท The Street Retail Development จำกัดบริษัทสุวรรณไพศาล Enterprise จำกัดบริษัท Real Med Corp จำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกรุงเทพถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติค่ะและพร้อมกันนี้คณะบุคคลและประชาชนไปกราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิชาวบ้านตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66และบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือด้วยต่างสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: 12กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
1: 20นาฬิกา34นาทีครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีรายงานว่าการจราจรถนนเทพรัตน์นะครับเทพรัตน์ขาออกบางนาตราดเนี่ยนะครับตั้งแต่เลยแยกต่างระดับวัสลุดนะครับต่างระดับวัสลุดก็คือตัดกับทางวงแหวนตะวันออกนะฮะตรงข้ามเมกะบางนานะครับที่เลยมาเนี่ยรถเริ่มติดขัดนะครับต่อเนื่องไปถึงกิโลเมตรที่18เลยนะคือต่อเนื่องไปทางกิ่งแก้วออกไปทางนั้นเนี่ยรถติดนะครับใครใช้เส้นทางอยู่สามารถรายงานเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะโอ้คือเลยทางด้านของบุษาวรบางนามาครับก็เริ่มเจอท้ายนะฮะก่อนถึงแยกกิ่งแก้วเลยกิ่งแก้วมาเนี่ยโอ้นี่ช่วงตัดกับทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยรถยังหนาแน่นเลยนะครับหัวแถวนี่บอกว่าอยู่ประมาณกิโลเมตรที่เท่าไหร่ต่อเนื่องไปถึงกิโลเมตรที่18ใช่ไหมเลยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวไปยังหนาแน่นนะครับโอ้ยาวเหมือนกันนะเนี่ยคือติดบริเวณจุดกลับรถนะครับกิโลเมตรที่22นะแล้วก็ด้านฝั่งขาเข้านี่ก็ติดนะครับเนี่ยขาเข้านี่ท้ายอยู่ประมาณเดี๋ยวดูนิดนึงนะท้ายนี่ยาวพอสมควรเลยนะครับโอ้โหคุณฟังแล้วก็ท้ายนี่เลยโรงพยาบาลบางนา2ไปแล้วนะครับด้านขาเข้าแล้วก็มีผลกระทบนะครับรถที่อยู่ในการเคหะบางพลีที่จะออกมาทางเทพรัตน์เนี่ยก็ติดไปด้วยนะครับท้ายแถวนี่มีผลกระทบเข้ามาถึงตัดกับเทพรักษ์นะครับใครใช้เส้นทางพอจะเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะครับสาเหตุมาจากอะไรเนี่ยคือขาเข้าติดจนถึงน่าจะหัวแถวอยู่ประมาณบางฉลงนะครับส่วนขาออกท้ายอยู่เลยบุญถาวรบางนานะครับโหยาวมากนะเนี่ยนะฮะนี่คือเทพรัตน์นะครับด้านขาออกรถเยอะมากนะครับฝากเป็นข้อมูลคือถ้าขึ้นด้านบนนะครับบุรพาวิถีใช้การได้ดีกว่านะครับบุรพาวิถีด้านบนเนี่ยคุณผู้ฟังใครจะออกชลบุรีแนะนำให้ขึ้นบุรพาวิถีนะครับได้รับความสะดวกมากกว่านะด้านบนไม่ติดนะครับด้านล่างนี่ติดแน่นเลยแล้วก็ถ้าดูการเคลื่อนตัวรอบในเนี่ยตอนนี้บางเส้นทางก็คลี่คลายแล้วนะครับทางด้านของสุขสวัสดิ์ขาออกนะครับยังมีสะสมนะครับช่วงเลยสามแยกบางประแก้วมาเนี่ยมาทางด้านของทางขึ้นทางด่วนยังติดนะครับสามแยกพระประแดงมีเคลื่อนตัวช้านะครับชะลอตัวช่วงตัดกับวงแหวนอุตสาหกรรมเข้ามาทางสามแยกพระประแดงผ่านทางด้านของบิ๊กซีสุขสวัสดิ์รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้วงแหวนอุตสาหกรรมที่ลงทางสุขสวัสดิ์ท้ายเริ่มสั้นนะครับท้ายอยู่บริเวณเชิงทางลงเพราะว่าด้านล่างเนี่ยยังติดก่อนเข้าแยกพระประแดงในด้านขาออกนะครับพระราม3ขาออกมุ่งหน้าถนนตกดีขึ้นแล้วนะครับจะมีชะลอตัวช่วงตัดกับทางด้านของเจริญกรุงถนนตกนะฮะข้ามสะพานพระราม3เริ่มเคลื่อนตัวได้กับการขาเข้าไม่ติดวงเวียนใหญ่จากแยกบ้านแขกเข้ามาดีขึ้นนะครับไม่มีสะสมด้านบนสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธไม่มีสะสมแล้วนะครับพระราม4จะเหลือช่วงก่อนเข้าแยกสัมย่านสะพานไทยญี่ปุ่นยังมีสะสมเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดมาทางด้านของวิทยุนะครับเลยแยกวิทยุเคลื่อนตัวได้นะครับใต้ทางด่วนมาทางคลองเตยไปเกษมราษฎร์ต่อเนื่องไปทางด้านของกล้วยน้ำไทยเคลื่อนตัวได้ตลอดสามแยกพระโขนงมีท้ายอยู่ซอยพิชัยสวัสดิ์ยังไม่ถึงปากทางโรงพยาบาลนะครับสุขุมวิทด้านขาออกนานาเข้าอโศกดีแล้วนะครับ พระราม1เจริญผลปทุมวันเฉลิมเผ่ารถยังมากเคลื่อนตัวช้านะครับต้องเลยทางด้านของใต้ทางด่วนเพลินจิตไปก่อนถึงทำความเร็วได้นะครับมาชะลออีกทีช่วงเอกมัยครับเข้าแยกพระขนงรถยังหนาแน่นเลยแยกพระขนงไปข้ามคลองพระขนงคล่องตัวอ่อนนุช62ไม่ติดนะครับอุดมสุขมาเคลื่อนตัวได้สุขุมวิทขาออกไปสำโรงดีนะครับศรีนครินทร์จะมีชะลอช้านิดนึงช่วงลาซานเดี๋ยวน่าจะใกล้หมดนะครับลงจากสะพานข้ามแยกสีเอี่ยมเคลื่อนตัวได้แล้วขาเข้าไม่ติดแล้วนะครับมุ่งหน้ายาวไปถึงลำสาลีรามคำแหงยกระดับด้านบนเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับด้านขาออกลาดพร้าวเข้าออกจะมีติดช่วงบริเวณรอสัญญาณไฟที่แยกรัชดาลาดพร้าวแล้วก็ทางด้านของรัชดาในด้านขาออกนะครับรัชโยธินไปรัชวิภาประชานุกูลยังมีปริมาณรถมากอยู่แต่ท้ายสั้นลงนะครับท้ายอยู่ก่อนเข้าแยกรัชโยธินเล็กน้อยก็หลายๆเส้นทางดีขึ้นนะครับผลโยธินขาออกจาก5แยกไปรัชโยธินมีท้ายสะสมอยู่หน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับแต่ถ้าเลยแยกรัชโยธินไปโอ้แต่เสนาเข้าเกษตรก็ยังมีรถเยอะงามวงวานขาออกยังมีปริมาณมากนะครับช่วงข้ามแยกบางเขนไปพงเพชรนะครับยังหนาแน่นพงเพชรผ่านทางด้านของหน้าห้างเดอะมอลล์เนี่ยยังเคลื่อนตัวช้านะครับผ่านใต้ทางด่วนยังมีปริมาณรถมากอยู่เลยใต้ทางด่วนเข้าแครายเคลื่อนตัวได้นะครับรัตนาธิเบศรเข้าแครายหมดปัญหานะครับติวานนท์ทั้งสองด้านดีแล้วแจ้งวัฒนะจะเหลือช่วงปากทางเมืองทองนะครับมาถึงด้านของหน้าห้างเซ็นทรัลรถมากเคลื่อนตัวช้าครับด้านกลับกันคล่องตัวแล้วนะครับ20นาฬิกา40นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได้
2: เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกตึ้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18 กันยายนนี้เวลา11 โมงถึง 4 ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

ครูฟังครับเทพรัตน์นะครับในฝั่งขาเข้าเนี่ยคือจริงๆก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุนะครับเขาย้ายพ้นไปแล้วนะฮะบริเวณช่วงจุดเกิดเหตุคือกิโลเมตรที่18เนี่ยนะฮะแต่ว่าทีเนี้ยเขามีการทำงานนะครับคือมีการเบี่ยงการจราจรในด้านขาเข้านะครับช่วงกิโลเมตรที่19เทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับในพื้นที่ของตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีทำให้รถในฝั่งขาออกที่จะกลับรถบริเวณกิโลเมตรที่21 22ตรงเนี้ยก็เลยมีผลกระทบเพราะว่ากลับรถเข้ามาทางฝั่งขาเข้าเนี่ยรถมันติดนะครับท้ายตอนนี้สะสมอยู่ฝั่งขาออกนะท้ายอยู่ประมาณกิโลเมตรที่11นะครับก็เป็น10กิโลอ่ะนะสำหรับท้ายแถวในด้านขาออกของเทพรัตน์นะครับหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเดินทางไปชลบุรีแนะนำให้ขึ้นบุรพาวิถีดีกว่านะครับเพราะว่าติดทั้งช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานด้วยมีผลกระทบในด้านขาเข้าอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับท้ายเข้าก็มีท้ายนะครับอยู่บริเวณบางพลีเมืองใหม่นะแยกเคหะบางพลีแล้วก็ทำให้รถที่ออกมาจากทางด้านของเคหะบางพลีเนี่ยก็ติดกระทบยาวไปจนถึงตัดกับเทพรักษ์เลยนะครับเทพรักษ์ด้านขาออกมาถึงบริเวณช่วงสี่แยกเคหะบางพลีเนี่ยก็มีท้ายสะสมนะครับอยู่บริเวณโอ้นี่คลองส่งน้ำหรือเปล่าเนี่ยคือมีท้ายสะสมนะครับอยู่บริเวณตรงข้ามกับตลาดใจโตนะครับตรงเนี้ยเคลื่อนตัวช้านะครับก็ใครที่อยู่ในพื้นที่นะครับเทพรัตน์ทั้งเข้าและออกก็สามารถที่จะรายงานเพิ่มเติมนะส่งเสียงส่งบรรยากาศกันได้นะครับรถยังติดสะสมนะครับส่วนอุบัติเหตุนะครับมีแจ้งเข้ามาเอกชัยบางบอนด้านขาออกช่วงซอยเอกชัย19นะครับมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีขวางช่องทางซ้ายนะครับที่เกิดเหตุมีคนเจ็บ1รายจสร้อยประสานไปกับทางสน.บางขุนเทียนให้แล้วนะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะอุบัติเหตุรายที่29แล้วนะครับที่มีรับแจ้งเข้ามาคุณแฟนครับร่วมกันขับรถดีเข้าสู่สังคมคนขับรถดีไปกับโครงการคนรักรถจากบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับที่ร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยนะครับจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุก็สืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนี่แหละครับเราต้องช่วยกันนะครับขับขี่รถด้วยความปลอดภัยเคารพกฎวินัยการจราจรเพื่อลดผลกระทบนะที่เกิดจากอุบัติเหตุทำให้การจราจรติดขัดนะครับคุณผู้ฟังโครงการนี้ใครที่ขับรถดีเข้าร่วมโครงการนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นั่นคือเงินกองทุนคืนนะครับการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับหรือทำโครงการนี้ใครที่ขับรถดีเข้าร่วมโครงการนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นั่นคือเงินกองทุนคืนนะครับการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืน

งแรกสามารถผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็รองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภทที่1ได้นะครับนั่นคือการทำประกันประเภท3มีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันในกรณีที่สินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะครับประเภทที่3เนี่ยสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับมีเงินกองทุนคืนให้กรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับประเภทที่3สามารถผ่อนได้ 0% นาน3เดือนใครสนใจสอบถามค่าเบี้ยเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ02-150-0888ครับย้ำเบอร์นะครับ02-150-0888นะครับจดเบอร์ไว้ก่อนก็ได้ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับสวัสดีทักทายคุณพันทาง YouTube ด้วยนะครับบอกว่าผมใช้อิสรภาพสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาขึ้นสะพานพระปกเกล้าใช้การได้ดีครับผมนะฮะตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ด้านที่ลงมาจากทางฝั่งพระนครก็ดีนะครับสวัสดีทักทายคุณปรมินทร์ด้วยนะครับคุณต้นน้ำเนาะมารายงานตัวยามค่ำคืนนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยผมว่าส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกท่านด้วยนะครับในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็นวันนี้ด้วยรอบในดูการจราจรเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังพญาไทจากแยกปทุมวันไปราชเทวีตอนนี้รถมากแต่เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับแยกราชเทวีต่อเนื่องพญาไทไปรางน้ำไปทางด้านของอนุสาวรีย์ไม่มีปัญหาแล้วนะครับดินแดงเข้ามาก็คล่องตัวนะด้านบนยกระดับพระราม9ด้านขาออกดีนะครับพระราม9ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะด้านขาออกนะครับแต่จะมีจตุรทิศที่จะวนมาทางด้านของคลองชดใหญ่ลงมาเนี่ยรถยังเยอะนะครับนะแต่ถ้าเลยทางด้านของ KPN ไปได้แล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ไปชะลออีกทีช่วงข้ามแยกรามมีเคลื่อนตัวช้าเล็กน้อยนะครับด้านกลับกันขาเข้าดีนะครับส่วนเพชรบุรีตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็จะเหลือโดยรอบแยกประตูน้ำแยกราชเทวีในด้านขาออกเท่านั้นนะครับส่วนขาออกจากอโศกเพชรไปคลองตันเนี่ยตอนนี้เคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดเลยนะครับขาเข้าก็ไม่ติดนะครับใครจะเข้ามาใช้ก็จากคลองตันเอกมัยเหนือทองหล่อพร้อมพงเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีนะครับจะมีมาชะลอช่วงแยกเพชรพระรามเข้าแยกอโศกเพชรนะครับอโศกดินแดงจากใต้ทางด่วนข้ามกำแพงเพชร7ตอนนี้ท้ายไม่ยาวนะครับท้ายอยู่ข้ามทางรถไฟเท่านั้นก็ค่อนข้างสั้นเลยนะครับส่วนด้านกลับกันที่จะไปแยกพระราม9ก็มีท้ายอยู่บริเวณช่วงแยกใต้ทางด่วนนะครับก็สะสมสั้นลงนะสำหรับการเคลื่อนตัวรัชดาผ่านทางด้านของเทียมร่มมิตรนะเคลื่อนตัวได้นะครับสุทธิสารนะไปแยกรัชดาลาดพร้าวก็ไม่ติดแล้วนะครับเดี๋ยวทางด้านของรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลก็น่าจะใกล้หมดเพราะว่าตอนนี้ดูแนวหน้าทางวงสว่างนี่ก็ยืดตัวได้นะครับแต่จะเหลือทางด้านของงามวงวานนะครับบางเขนไปพงเพชรนะมีเคลื่อนตัวช้าอยู่นะส่วนทางด้านของราชพฤกษ์นี่ตอนนี้ดีแล้วนะครับดูการเคลื่อนตัวก่อนหน้านี้แถวฟู้ดวิลล่าข้ามคลองมหาสวัสดิ์ที่ติดเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้ววงแหวนต้นตกกาญจนาภิเษกด้านขาเข้าจะเหลือช่วงต่างระดับบางใหญ่นะครับที่มีชะลอตัวเล็กน้อยในช่องทางหลักนะคู่ขนานเนี่ยวิ่งได้นะครับนะถัดมาหลังจากนั้นก็ไม่ติดแล้วนะครับฉิมพลีมาทางด้านของเพชรเกษมมาทางพระราม2คล่องตัวนะครับถนนพระราม2จะมีช่วงต่างระดับบางขุนเทียนนะครับในด้านขาออกนะมีชะลอตัวตรงโลตัสพระราม2นะครับมาทางด้านของแสมดำนะส่วนด้านกลับกันขาเข้าเนี่ยถือว่าคล่องตัวนะครับภาพรวมก็ดีขึ้นนะครับในหลายๆเส้นทางเลยนะนะครับการจราจรในช่วงนี้ฝนเป็นอย่างไรบ้างนะครับณเวลานี้ก็เดี๋ยวดูอัปเดตล่าสุดนะครับยังมีฝนเล็กน้อยนะครับคุณผู้ฟังแถวๆบางบอนนะทางด้านของบางขุนเทียนนะครับแล้วก็พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ก็ยังมีฝนตกกระจายตัวอยู่ทั้งแถบระ

พระแดงอย่างเนี้ยทางพระสมุทรเจดีบางพลีนะครับลาดกระบังก็ยังมีฝนอยู่นะตรงนี้นะครับถ้าในใช้เส้นทางก็เพิ่มเติมได้นะครับทั้งเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็ปริมาณฝนที่ยังตกอยู่หรือเปล่านะครับในแต่ละพื้นที่ที่คุณอยู่ด้วยดอกจัน1808-1137นะครับช่วยรายงานอัปเดตกันได้สวัสดีคุณตู่ระยองด้วยนะครับบุรพาวิถีขาออกช่วงก่อนลงบางพลีมีท้ายแถวขึ้นมาประมาณ200เมตรโอ้ตรงนั้นก็มีผลกระทบเนาะเพราะว่าลงไปพื้นราบเนี่ยยังติดนะครับแต่ถ้ายาวๆไปชลบุรีนะไม่ติดแล้วนะฮะขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยนะครับ20 นาฬิกากับ56 นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีรับฟังเสียง5จังหวัดภาคใต้เรื่องไหนทำได้ให้ทำทันทีดันข้อเสนอพื้นที่เข้าครม.แก้ปัญหาให้ตรงจุดและครม.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
7: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีใน4ประเด็นสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเพื่อรับฟังปัญหาจากพื้นที่โดยตรงและนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่และสำหรับประเด็นสำคัญที่ได้จากการหารือในวันนี้รัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ปัญหาและความต้องการของพื้นที่เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลและผลักดันเรื่องที่มีความพร้อมให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยเร็วกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนโดยเมื่อเวลา 19:05 นเกิดเหตุก่อกวนรอบวางเพลิงรถแบ็คโฮในพื้นที่หมู่3ตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีขณะนี้เจ้าหน้าที่และผู้นำในพื้นที่ได้เข้าดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้วพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบขอแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทรศัพท์หมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงและเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดคาสต์เตือนฝนตกหนักระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลปีล็อกตำบลห้วยขย่งตำบลท่าขนุนตำบลชะแลและตำบลสหกรณ์นิคมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่6จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ10หลังคาเรือนทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.หน่วยทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครกู้ภัยบูรณาการร่วมกันบรรจุกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำในบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมโดยสถานการณ์ในปัจจุบันฝนยังคงตกสลับหยุดเป็นระยะซึ่งปภ.ได้ร่วมกับพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้ประชาชนที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย
10: หนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 3:13 นะครับมาเดินทางกันต่อครับจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับวันนี้อุบัติเหตุที่แจ้งเข้ามาแบบเรื่อยๆเลยนะครับคุณผู้ฟังล่าสุดมีเพิ่มเข้ามาอีก2เขตนะรับแจ้งทาง LINE @js100 นะครับรามอินทราด้านขาเข้าช่วงระหว่างแฟชั่นไอแลนด์มุ่งหน้าแยกรามอินทรากม8มีอุบัติเหตุนะครับบริเวณก่อนถึงโรงพยาบาลศิลป์แพทย์เล็กน้อยจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งขวางช่องทางที่2จากขวานะครับจุดนี้มีคนเจ็บเราแจ้งพื้นที่สน.คันนายาวไปแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับรามอินทรานะครับด้านขาเข้าบริเวณก่อนถึงโรงพยาบาลศิลป์แพทย์เล็กน้อยส่วนคุณวสินแจ้งมาบอกว่าคู่ขนานลอยฟ้าบรมขาออกนะครับเหนือเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามีรถเก๋งชนกัน3คันรถวิ่งได้เฉพาะช่องทางกลางนะครับท้ายสะสมเลยแยกบรมไปแล้วนะครับชะลอตัวผ่านจุดเกิดเหตุไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับด้านกลับกันฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหานะคล่องตัวนะครับอุบัติเหตุรายที่31แล้วนะครับที่มีแจ้งเข้ามาการจราจรยังมีปริมาณรถอยู่นะทางด้านของพระราม2ด้านขาออกนะครับช่วงบริเวณตัดกับถนนบ้านขุนเทียนมาทางด้านของต่างระดับพระราม2รถมากยังเคลื่อนตัวช้านะครับกับการยังคล่องตัวนะครับสุขสวัสดิ์ตอนนี้ก็เริ่มที่จะหมดปัญหาแล้วนะครับที่มีสะสมอยู่ก็บริเวณช่วงผ่านหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ1มาทางด้านของทางขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครเลยไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนรอบในนะตอนนี้ก็เริ่มยืดตัวได้แล้วนะครับจะเหลือแค่ปทุมวันพระราม1เฉลิมเผ่าราชประสงค์พระราม4ตอนนี้ดีแล้วนะครับคุณผู้ฟังการจราจรด้านขาออกสามย่านวิทยุสวนลุมคลองเตยไม่ติดแล้วนะครับสาทรเหนือสาทรใต้เริ่มกลับมาสู่สภาวะปกติแต่จะมีปริมาณรถในด้านขาออกเล็กน้อยนะครับช่วงก่อนถึงแยกสุรศักดิ์สาทรมีท้ายสะสมอยู่บริเวณหน้าวัดสลุยสีลมโดยรวมดีนะครับมเหสักสุรศักดิ์ดีขึ้นแต่ก็ยังแน่นอยู่นะครับช่วงก่อนถึงแยกตัดสีลมยังมีท้ายแถวสะสมอยู่นะครับซอยปราโมท2ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังมีฝากเข้ามาจากทางด้านของ PEA นะครับหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับหวัดดีแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA นะครับเช่นหลอกให้กดลิงก์หลอกให้สแกนใบหน้าหลอกดูดเงินในบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดถ้าหากพบบุคคลต้องสงสัยมาแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของ PEA นะครับหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อให้กระทำการดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังติดต่อที่สายด่วน1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์หลักก็ได้นะครับ www.pea.co.th นะครับขอบคุณ PEA นะครับหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยนะครับคุณแฟนครับทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามีการแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับทางด้านของเหตุก่อกวนนะครับลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮนะครับมีรับแจ้งมาเมื่อช่วง 19:05 นะครับในพื้นที่หมู่3ตำบลปิตูมูดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีขณะที่เจ้าหน้าที่และผู้นำในพื้นที่นะครับได้เข้าดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้วพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบครับก็ขอแจ้งให้กับประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงนะครับจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จและให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับทั้งนี้ครับขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงบริเวณที่เกิดเหตุหากพบผู้ต้องหากพบบุคคลสิ่งของหรือว่ายานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้นะครับอย่าไปแตะต้อง และอย่าดำเนินการด้วยตนเองครับให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับหรือแจ้งที่สายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหมายเลขโทรศัพท์นะครับ1341 1341แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเรามาติดตามเรื่องของประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังมีประกาศเตือนฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักมากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่2กันยายนฉบับที่11นะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกด้วยนะครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับและให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะครับยังมีการเตือนนะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลานี้นะครับส่วนพายุดิเพรสชันนะครับบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงระหว่างวันที่3ถึง4กันยายนนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางด้วยนะครับโดยพายุลูกนี้นะครับไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับส่วนจังหวัดที่จะได้รับคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากนะครับภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วนะครับส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครยะโสธรกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และศรีสะเกษนะครับภาคกลางจังหวัดลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดด้วยนะครับส่วนวันที่1กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรมหาสารคามนครราชสีมาและศรีสะเกษภาคกลางนะครับลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกจันทบุรีและจังหวัดตราดต่อเนื่องวันที่2นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ได้รับผลกระทบวันที่2จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักภาคเหนือมีจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูสกลนครอุดรธานีนครพนม มุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรสุรินทร์และศรีสะเกษส่วนภาคตะวันออก2จังหวัดนะครับจันทบุรีและตราดภาคใต้2จังหวัดที่ระนองและพังงาครับนี่ก็เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฉบับที่11เตือนเรื่องของฝนตกหนักมากแล้วก็รายชื่อจังหวัดที่ได้รับผลกระทบทั้งฝนที่ตกหนักมากและฝนที่ตกหนักด้วยนะครับส่วนพยากรณ์อากาศนะครับสำหรับวันนี้นะครับ18นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะคุณผู้ฟังภาคเหนือเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองนะครับ170ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับส่วนฝนที่ตกหนักมากก็มีแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดตากนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองถึง180เลยนะครับตกหนักมากนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด32องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60และฝนตกหนักบางแห่งลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70และฝนตกหนักบางแห่งระยองจันทบุรีและตราดนะครับส่วนฝนที่ตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศาครับทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยฝนร้อยละ40นะครับส่วนทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะเรือเล็กกรุงเทพปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด35องศาเซลเซียสครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของสทนช.มีการประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงคาดการณ์จะมีแนวโน้มเพิ่มสูง 2-4.8 เมตรนะครับในช่วงวันที่31ถึง6กันยายนนี้ทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับโพสต์ข้อความระบุประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติฉบับที่2เรื่องแจ้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งนะครับมีการติดตามสถานการณ์ในแม่น้ำโขงพบว่าอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้รวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับซึ่งส่งผลให้ในช่วงวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนนะครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนะครับมีปริมาณฝนตกหนักมากประกอบกับในวันที่31สิงหาคมก็คือวันนี้นะครับคาดว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนสยบุรีประมาณ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับสทนช.ได้คาดการแนวโน้มสถานการณ์แม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมน้ำโขงนะครับตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี5วันล่วงหน้านะครับคือตั้งแต่วันนี้ถึง6กันยายนพบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง 4.8 เมตรโดยมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตแล้วก็หลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารที่สถานีหนองคายนะครับอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายบอกว่ามีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตตั้งแต่วันที่2ถึง4กันยายนโดยระดับน้ำสูงสุดในวันที่4กันยายนสูงกว่าระดับวิกฤต 0.28 เมตร ส่วนที่สถานีบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตตั้งแต่วันที่2ถึง5กันยายนนะครับโดยระดับน้ำสูงสุดคือวันที่5กันยายนสูงกว่าระดับวิกฤตที่1เมตร22เซนทางนี้ครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดอำเภอเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอู่เทนเมืองนครพนมและอำเภอธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่อำเภอมุกดาหารและอำเภอดอนตาลนะครับรวมถึงริมน้ำนะริมลำน้ำสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้กับประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงรวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเตรียมเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงด้วยส่วนวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังผู้ว่าเชียงใหม่มีการสั่งด่วนให้อำเภออมก๋อยเฝ้าระวังดินโคลนถล่มนะครับบ้านแม่หลองหลวงหลังจากพบดัชนีความชื้นในดินเนี่ยอยู่ในเกณฑ์วิกฤตซึ่งทางด้านของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569นะครับสั่งการด่วนไปยังอำเภออมก๋อยให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดินโคลนถล่มในพื้นที่บ้านแม่หลองหลวงตำบลแม่หลองอำเภออมก๋อยนะครับอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหลังจากข้อมูลจากส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่รายงานนะครับพบว่าบริเวณดังกล่าวมีดัชนีความชุ่มชื้นของดินสูงถึง299ซึ่งอยู่ในเกณฑ์วิกฤตที่ต้องเฝ้าระวังการเกิดดินถล่มประกอบกับขณะนี้บอกว่ามีฝนตกในพื้นที่นะครับจังหวัดเชียงใหม่โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่มีการประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อยเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ความเสี่ยงพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือนะครับอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่ถ้าหากสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับทางผู้ว่าเองเนี่ยมีการกำชับให้อำเภออมก๋อยเร่งตรวจสอบติดตามสถานการณ์นะครับพร้อมแจ้งเตือนประชาชนทันทีโดยใช้กลไกฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนนะครับให้ร่วมกันเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุคนพิการและเด็กเป็นลำดับแรกขณะเดียวกันนะครับก็มีการกำชับให้เตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและเครื่องจักรกลให้สามารถเข้าปฏิบัติงานในทันทีนะครับทั้งภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนรวมถึงการเปิดเส้นทางสัญจรกรณีเกิดดินถล่มต้นไม้หักโค่นหรือเสาไฟฟ้าล้มกีดขวางเส้นทางก็เรียกได้ว่าเตรียมความพร้อมรับมือนะครับอย่างเต็มที่ด้านอำเภออมก๋อยมีการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่นะครับประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านแม่หลองหลวงตำบลศพโขงให้เฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดเลยนะครับก็แจ้งทุกหมู่บ้านนะครับในตำบลแม่หลองเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันครับขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเบื้องต้นนะครับเพื่อเร่งเปิดเส้นทางคมนาคมให้สามารถเดินทางไปยังอำเภออมก๋อยได้เร็วที่สุดด้วยส่วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับคุณผู้ฟังมีการประกาศปิดน้ำตกโกรกอีดกชั่วคราวนะครับ2วัน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอีดกตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นการชั่วคราวนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับ2วันเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำนะน้ำป่าเนี่ยไหลหลากนะครับและมีกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากด้วยนะครับส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่โดยทางด้านของนายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดเผยนะครับว่าการสั่งการปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวในครั้งนี้เป็นการดำเนินการขานรับนโยบายของทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับที่ยึดถือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดพร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในเขตอุทยานเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นบอกว่าแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกโกรกอีดกจะเริ่มลดระดับและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ตามนะครับแต่ทางอุทยานเองเนี่ยยังคงสั่งการให้เจ้าหน้าที่นะครับตรึงกำลังเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับตลอด24ชั่วโมงด้วยส่วนอีกที่หนึ่งนะครับทางด้านของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีก็ประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสั่งการหน่วยงานในสังกัดทั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตก7เสาน้อยและสวนรุกขชาติมวกเหล็กปิดการท่องเที่ยวและงดกิจกรรมทุกประเภทเป็นการชั่วคราวหลังจากเกิดฝนตกหนักสะสมและส่งผลให้ระดับน้ำในลำห้วยมวกเหล็กเพิ่มสูงขึ้นนะครับไหลเชี่ยวกรากเสียงจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักตลอดคืนวันที่30สิงหาคมในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับและส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมไหลลงสู่ลำห้วยมวกเหล็กอย่างรวดเร็วครับจนเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะก็มีการสั่งการให้อุทยานแห่งชาติน้ำตก7เสาน้อยและสวนรุกขชาติมวกเหล็กออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและงดกิจกรรมทุกประเภทเป็นการชั่วคราวนะครับในวันนี้นะฮะ31สิงหาคมเพื่อประเมินสถานการณ์และเฝ้าระวังภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะครับทางสวนลุกชาติมวกเหล็กเนี่ยได้ติดตามปริมาณน้ำในลำห้วยมวกเหล็กอย่างใกล้ชิดเห็นพ้องนะครับว่าการสั่งหยุดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว1วันถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการป้องกันอุบัติเหตุนะลำห้วยมวกเหล็กถือว่าเป็นสายน้ำธรรมชาติสำคัญนะครับที่รองรับน้ำจากเทือกเขาในเขตจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงฤดูฝนเมื่อมีปริมาณน้ำฝนที่สะสมสูงเนี่ยกระแสน้ำก็จะไหลผ่านทั้งพื้นที่สวนลูกชาติมวกเหล็กและลงสู่ตัวน้ำตก7เสาน้อยนะครับก็มีการบูรณาการแจ้งเตือนการปิดพื้นที่ชั่วคราวทั้ง2หน่วยงานก็เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับของทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ต้องติดตามเฝ้าระวังด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดที่กาญจนบุรีเนี่ยคุณผู้ฟังก็มีประกาศปิดน้ำตกจ๊อกกระดิ่นนะเป็นการชั่วคราวด้วยนะครับก็แจ้งประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางมาท่องเที่ยวที่น้ำตกจ๊อกกระดิ่นอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับทำให้ปริมาณน้ำมีสีขุ่นและไหลเชี่ยวนะครับมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจึงขอปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกจ๊อกกระดิ่นชั่วคราวนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ทั้งนี้บอกว่าถ้าหากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะประกาศเปิดให้บริการตามปกติต่อไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีทางด้านของปภ.เองก็ส่งการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับเตือนฝนตกหนักที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับนะยังคงต้องติดตามสถานการณ์นะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยกรณีของถนนพระราม2กันหน่อยนะครับด้านขาออก ต่างระดับพระราม2รถติดขัดหยุดนิ่งนานนะครับด้านขาออกนะใครใช้เส้นทางเพิ่มเติมรายงานกันได้นะครับคุณพันธ์ครับอยู่ทางเพชรเกษมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่พันธ์ฝากแจ้งเชิญมาชื่นหน่อยครับข้ามแยกคลองขวางครับเลนกลาง
0: ครับ
1: จากซ้ายเลนกลางนะพี่เขาทำถนนนะครับผม
0: คุณ
1: เรียกพี่พัน
0: ธ์แยกข้ามแยกคลองขวางใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับหน้าสุนทรด้าครับก่อนถึงหมู่บ้านเศรษฐกิจครับผม
0: ครับมีสะสมไหมครับปริมาณรถ
1: ไม่สะสมพี่แต่ว่ารถมันวิ่งมาไวครับเรามีสัญญาณไฟเตือนอยู่ครับแต่มันไม่ค่อยสว่าง
0: ครับ
1: ตอนนี้ไอ้ขุดจะเทไอ้คอนกรีตใหม่บ้างครับที่ผมเคยคุยกับพี่พัดไปอ่ะว่ามันถนนมันไม่เรียบอ่ะครับ
0: อ๋อครับ
1: ขาเข้าจากคลองขวางไปถึงหลักหลองถึงสายหลองเลยนะครับ
0: โอ้
1: เป็นทางเนี่ยมันจะเตือน
0: ครับฝนยังตกอยู่ไหมครับตรงนั้น
1: ฝนตกไปบ่อยอยู่ครับผม
0: ยังตกอยู่ด้วย
1: แจ้งเพื่อนสมาชิกระมัดระวังด้วยครับผม
0: ครับได้
1: พระรามสองมีปัญหาอะไรหรอพี่พัด
0: มี
1: อยู่ต่างระดับพระรามสองครับเพราะว่าเขาทำถนนอยู่ปิดให้รถวิ่งกู้ขนาดเดียวไงคร
0: ับ ครับอ๋อช่องทางหลังนี่เขาปิดใช่ไหมหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับปิดเก็บงานนี่ไม่เสร็จหรอครับผม
0: เพราะว่าเห็นรถเยอะเลยนะคู่ขนาน
1: ใช่รถเยอะครับขาออกครับผม
0: ครับ
1: มันมีแต่รถสิบล้อช่วงนี้พี่ต้องไม่รู้นะครับถึงบางกะดีครับเลยบางกะดีไปครับ
0: ครับ
1: มันถึงรถมันท้ายขึ้นทางแล้วไอ้นั่นด่วน M82ไปเลยครับผม
0: ใช่ครับได้เลยขอบคุณมากครับคุณพัน
1: ธ
0: ์ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับตามที่คุณพันธ์บอกเลยนะครับพระราม2เนี่ยถ้าเลยบางกระดี่ไปก็เคลื่อนตัวได้นะครับใช้ยกระดับพระราม2มอเตอร์เวย์ M82 ดีกว่านะครับคล่องตัวนะคุณผู้ฟังใครจะใช้ขาออกเพราะตอนนี้เขาก็เปิดให้ทดลองวิ่งนะครับแบบเต็มระบบนะแต่ก็ให้ลดความเร็วนะอย่าเพิ่งไปใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับมีการทำงานนะครับในช่องทางหลักคู่ขนานแน่นหน่อยแล้วก็มีผลกระทบนะครับรถที่มาจากบางพลีสุขสวัสดิ์ลงหน้าด่านบางขุนเทียนเนี่ยก็ติดนะฮะ21:40ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS น้อยแอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
7: ฮัลโหลพี่ป๋อง
8: ว่าไง
7: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
8: เออเอาดิ
7: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
8: ได
7: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
8: เออดี
7: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
9: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

12กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: คุณฟังเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกรณีของการทำงานนะครับในส่วนของบางนาขาเข้านะฮะกับทางคุณอาทิตย์ผู้ช่วยในช่างโครงการก่อสร้างทางตอน2กรมทางหลวงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมให้ผู้ช่วยเพิ่มเติมหน่อยว่าตรงนี้มีการทำงานยังไงบ้างครับ
1: ช่วงบริเวณตอน2นี่พอดีเพิ่งจะเริ่มปิดทางหลักขาเข้าครับฝั่งขาเข้าให้มาเบี่ยงวิ่งสวนบริเวณขาออกจากเดิม3ช่องจราจรนี่ก็จะเหลือ2ช่องจราจรครับฝั่งขาออกก็ทางหลักก็จะเหลือ2ช่องเหมือนกันครับวิ่งสวนอยู่บริเวณขาออกช่วงกมที่ประมาณกม19500ถึงประมาณกม21ครับผม
0: กม19500ถึง21ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ครับก็เรียกว่าทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมครับตรงนี้ที่มีการทำงานใช่ไหม
1: ของผมที่ดูแลรับผิดชอบตอนนี้ก็จะปิดอยู่ทางด้านขาเข้าเพื่อทำการเข้าก่อสร้างสะพานครับผม
0: ครับขาเข้านี่เหลือกี่ช่องทางนะครับผมผู้ช่วย
1: เหลือ2ช่องครับจาก3เหลือ2ครับ
0: ก็จะมีรถเบี่ยงแล้วก็ทำให้รถชะลอตัวนะช่วงนี้
1: ประเด็นวันนี้ที่รถติดหนักก็คือมันจะติดลักษณะเป็นเสือกม้ามีกินหางฮะเพราะช่วงตอนที่ผมดูแลรับผิดชอบอยู่จะมีเสือกม้า1ตัวแล้วก็ช่วงเสือกม้ากลับมาซอยวัดศรีวลีน้อยก็จะมี1ตัวติดพอดีไอแถวมาตาโตมครับก็เลยเป็นงูกินหาง
0: ก็คือเป็นเกือกม้ากลับรถนะฮะใช่ไหมฮะ
1: 2ตัวครับเป็นลักษณะวงกลมฮะ
0: ครับ
1: ชนกัน
0: ตัวแรกนี่คือช่วงกิโลเมตรที่เท่าไหร่นะครับ
1: ตัวเกิดม้าตัวแรกอยู่ประมาณตัวมอที่17ครับ
0: 17อีกตัวนึงนี่รู้สึกว่า22มั้ย21 22ใช่ไหมตรงนี
1: ้ตัวมอ21ครับ
0: 21นะสองตัวนะครับก็ตรงนี้มีระยะเวลาการทำงานนานไหมครับถึงเมื่อไหร่ยังไง
1: ต่อสร้างสะพาน
0: ครับ
1: มีการทำงานหลายเดือนนะครับน่าจะตีไว้ประมาณ 8-9 เดือนตีไป 8-9 เดือนนะครับเพราะเป็นสถานตัวนี้ก็จะเอาไว้ใช้สำหรับยูเทิร์นในอนาคตนะครับเป็นยูเทิร์นรถเล็กได้ครับ
0: อ๋อตัวสะพานนี้อยู่ประมาณกิโลเมตรที่เท่าไหร่นะผู้ช่วย
1: กมที่20-200ครับ
0: 20-200
1: แถวโรงงานมิตูแถวบริษัทแคทถึกลาบ
0: ครับคู่ขนานนี่มีผลกระทบด้วยไหมครับพอวิ่งได้ไหมครับ
1: จากพอดีทางของผมเพิ่งจะปิดเบี่ยงเป็นรูปแบบเมื่อคืนที่ผ่านมาก็
0: ครับ
1: ประมาณตอนกลางคืนยังพอรับได้แต่พอมาถึงตอนกลางวันจนถึงปัจจุบันก็ลักษณะคู่ขนานก็จะค่อนข้างเยอะเพราะมันมีรถจากเกือกม้าไปสมทบปกติแล้วรถจากเกือกม้ามันจะสามารถระบายมาวิ่งช่องทางหลักได้ประมาณนั้นครับแต่ตอนนี้ผมปิดช่องทางหลักไปก็เลยปริมาณรถเครื่องขนานแทน
0: ก็เลยทำให้คู่ขนานมีผลกระทบ
1: ไป
0: ปริมาณรถเพิ่มเยอะขึ้นด้วยนะครับตอนนี้มีการเร่งระบายรถมีการประสานกับทางพื้นที่ไหมครับ
1: ครับครับประสานกับทางเจ้าหน้าที่พื้นที่รับผิดชอบก็วจจรบางพีครับผมได้ติดต่อประสานงานเร่งการระบายรถกันอยู่ประมาณ
0: ครับนะฮะวันพรุ่งนี้น่าจะมีการปรับแผนอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับ
1: เบื้องต้นก็นัดประชุมกับทางสวจจรบางพีไว้แล้วครับว่าเราจะสามารถเจาะช่องตรงไหนเพื่อระบายรถช่วยบริเวณทางขนานได้บ้างบริเวณขาเข้า

0: อะไรแบบนี้ด้วยนะครับและตอนนี้เองก็ยังมีท้ายยาวอยู่เนาะโดยเฉพาะด้านขาออกนะครับ
1: ครับท้ายยาวช่วงนี้สะสมมาถึงแถวๆบริเวณทางเข้าสุวรรณภูมิครับ
0: ทางเข้าสนามบินนะครับตรงนี้แต่ขาออกก็เริ่มดีขึ้นไหมครับผู้ช่วยล่าสุด
1: ขาออก
0: ขาเข้าขาเข้าตอนนี
1: ้ปิดครับ
0: ขาเข้า
1: ขาเข้าเริ่มดีขึ้นครับ
0: ขาเข้าเริ่มดีขึ้นเนาะอ
1: ย่างที่เรียนนะถ้าสมมติว่าออกจากท้องส่งน้ำมาแล้วมีช่องทางเข้าทางหลักได้ถ้าเข้าทางหลักได้มันก็จะโปนะครับ
0: ติด
1: บริเวณคู่ขนาน
0: คู่ขนานที่ลงจากสะพานกลับรถเกิกม้ามาเนี่ยเนาะถ้าเข้าช่องทางหลักได้ก็จะคล่องตัวได้ครับยังไงเดี๋ยวอาจจะได้คืบหน้ากันนะครับเรื่องของแผนในการปรับหรือว่าเรื่องของการทำงานต่อเนื่องกันผลกระทบในวันต่อๆไปด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากเลยครับผู้ช่วยครับ
1: คร
0: ับครับสวัสดีครับขอบคุณคุณอาทิตย์นะครับผู้ช่วยในช่างโครงการก่อสร้างทางตอน2กรมทางหลวงนะครับก็เป็นการทำงานนะในการสร้างสะพานบริเวณกิโลเมตรที่20+200นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เลยมีผลกระทบนะครับเพราะว่าเขาต้องทำการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับในช่องทางหลักขาเข้ากิโลเมตรที่19+700ถึงกิโลเมตรที่20+500จริงๆเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่24นะ24สิงหาคมแล้วนะครับจนถึงนู่น24พฤษภาคมปีหน้าเลยนะครับก็มีผลกระทบเลยนะครับทำให้จุดกลับรถนะ2ตัวเกิกม้าเนี่ยรถติดนะครับโดยเฉพาะจากฝั่งขาออกมาขาเข้าคือต้องหาช่องที่เบี่ยงเข้าช่องทางหลักให้ได้นะครับเพราะว่าคู่ขนานนี่ติดหนักเลยพอลงจากสะพานเกือกม้านี่ก็เจอท้ายเลยนะครับของขาเข้านะฮะก็เรียกว่าตอนนี้ขาออกยังมีผลกระทบนะครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยท้ายยังเลยทางเข้าสนามบินนะก็ยังมีชะลอตัวอยู่นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับเรามีโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกตอบคำถามในเดือนของวันแม่นะครับนะมาเลือกเทคนิคการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานและปลอดภัยคุณเลือกข้อไหนระหว่างข้อ A ครับเหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้ก็แซงเพราะว่าแม่รออยู่ส่วนข้อ B ครับขับอย่างมีสติและดูจังหวะคุณผู้ฟังคิดว่าข้อไหนน่าจะสมควรถูกที่สุดเพียงเลือกคำตอบนะครับด้วยการเข้าไปที่ Facebook JS Roy Radio เราปักหมุดโพสต์กิจกรรมนี้ด้านบนสุดตามลิงก์ในโพสต์ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังกดตามลิงก์เข้าไปลงทะเบียนก่อนแล้วค่อยตอบคำถามนะหรือใครที่ติดตามชมไลฟ์สดตอนนี้นะครับทาง YouTube ก็เข้ามาสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยลงทะเบียนแล้วค่อยตอบคำถามนะครับนะผู้โชคดีนะครับก็จะได้รับบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ป5รางวัลนะครับสนับสนุนโดย Toyota ถนนสีขาวการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับกิจกรรมนี้นะครับวันนี้อีกวันเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก่อนเที่ยงคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังรีบเข้าไปที่ Facebook JS Roy Radio นะครับไปตอบคำถามได้มีสิทธิ์ได้รับบัตรกำนันจาก Central Group นะครับ5รางวัลนะประกาศผลวันที่8กันยายนนี้ทาง Facebook JS Roy Radio นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเองที่สถานีวิทยุจสร้อยอาคารตึกไทยเขตคลองเตยหรือจะให้ผู้มารับมอบมารับแทนให้ก็ได้นะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแบบทางเจ้าหน้าที่ครับขอบคุณโตโยต้าถนนสีขาวด้วยนะครับย้ำนะวันนี้อีกวันเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับโจทย์ของเดือนสิงหาคมครับสวัสดีทักทายคุณธีรนนท์ด้วยนะครับดอนเมืองยังมีฝนไปปล่อยครับผมคุณเจรทีพนะบอกว่าผมใช้อิสรภาพมาจากโพสามต้นถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวามาวงเวียนใหญ่เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับติดตามสัญญาณไฟนะตรงวงเวียนใหญ่นิดนึงพอเข้าวงเวียนมาก็จะโล่งครับขอบคุณนะครับเทพรักษ์สุนทรประการมีฝนตกนะครับเมื่อช่วง3:05จากคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจทักทายคุณปลั๊กด้วยบอกว่าตอนนี้สนามบินสุวรรณภูมิทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาถึงแล้วนะครับก็รอต้อนรับกันด้วยเนาะฮีโร่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกันมาทาง YouTube JS100 Radio นะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับปวารีสาวรศรีประภาค่ะเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับคาดเอี่ยวเหตุการณ์บูเกะซามีและตำรวจทางหลวงสกัดรถตู้ขน5ชาวจีนลอบเข้าเมืองโยงกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาต่อครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมน.ภาค4ส่วนหน้ารายงานการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับและตรวจยึดอาวุธปืนพร้อมกระสุนเพียบคาดเหยียบเหตุการณ์บุเกซามีคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: โดยชุดปฏิบัติการข่าวสำนักอำนวยการข่าวกองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้นำกำลังเข้าติดตามจับกุมนายมหามะอายุ29ปีบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสจำนวน2หมายหลังพบความเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลบงอำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสก่อนที่เจ้าที่ตรวจพบผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์บนถนนหมายเลข4026บริเวณบ้านยะหอหมู่ที่10ตำบลบงเมื่อแสดงตัวเข้าตรวจค้นผู้ต้องหาได้วิ่งหลบหนีแต่เจ้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้ทันจากการตรวจสอบพบอาวุธปืนขนาด9มม.จำนวน1กระบอกพร้อมกระสุนและกระเป๋ากันน้ำบรรจุอุปกรณ์เดินป่าเบื้องต้นคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รอบยิงจุดตรวจบุเกะชามีเมื่อวันที่12กรกฎาคมเจ้าที่จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปวิริยะจันทรารายงาน
3: ตำรวจทางหลวงชุมพรตรวจบนทางหลวงหมายเลข41กระทั่งพบรถตู้ขับผ่านบริเวณตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยติดม่านทึบปิดบังภายในรถอย่างมิดชิดจึงส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อตรวจสอบภายในรถพบชายไทย2รายและชายชาวจีนอีก5รายโดยชาวจีนทั้งหมดไม่มีเอกสารอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมตรวจยึดรถตู้และโทรศัพท์มือถือ8เครื่องไว้ตรวจสอบพบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงไปยังกลุ่ม call center ในกัมพูชาโดยทั้งหมดลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านเพื่อเดินทางต่อไปยังมาเลเซียโดยมีคนไทยรับหน้าที่ขนส่งเป็นช่วงๆส่วนชายไทยทั้ง2รายยอมรับว่าได้รับค่าจ้างเบื้องต้น 20,000 บาทให้ไปรับชาวจีนจากพื้นที่ภาคกลางแล้วผลัดกันขับรถมุ่งหน้าลงใต้เพื่อส่งต่อที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับพรบ.ตรวจคนเข้าเมืองและอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับความผิดในลักษณะของการช่อโกงออนไลน์กับชาวจีนทั้งหมดต่อไปด่านศุลกากรแม่สอดสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มรถตู้เมียนมาหลังโซเชียลแชร์พฤติกรรมดัดแปลงถังน้ำมันขนาดใหญ่ลักลอบขนน้ำมันดีเซลข้ามแดนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: วันนี้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจำด่านตรวจเพื่อความมั่นคงบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาที่1บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีการเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบโดยเฉพาะรถตู้ชาวเมียนมาที่เดินทางข้ามฝั่งมาจากจังหวัดเมวดีเพื่อตรวจสอบการดัดแปลงถังน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดมีการคุมเข้มสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่เพื่อวางมาตรการจำกัดการเติมน้ำมันของรถตู้ชาวเมียนมาไม่ให้เกินคันละ 1,000 บาทเนื่องจากไม่กี่วันมีกระแสโซเชียลร้องเรียนตรวจสอบรถตู้ชาวเมียนมามีการดัดแปลงถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อต้องการเติมน้ำมันครั้งละมากๆบางคันเติมสูงกว่า 8,000 บาทซึ่งวันอาจมีการลักลอบนำน้ำมันไปจำหน่ายในฝั่งเมียนมาเนื่องจากมีราคาน้ำมันดีเซลสูงกว่า100บาทนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทำให้ราษฎรชาวไทยในพื้นที่ที่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ต้องรอคิวเติมน้ำมันเป็นเวลานานดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการเพิ่มมาตรการเข้มงวดต่อไปไปดูสุขแม่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
6: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จุนน้ำ
1: มาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งนั้นหมายถึงมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิ้นน้ำกัน
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 4:13 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปคุยกับคุณวิรัตนะอยู่ทางด้านของพระราม2นะครับคุณวิรัตสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: คุณวิรัตเป็นยังไงบ้างพระราม2ช่วงต่างระดับบางขุนเทียนเน
2: า
1: ะพระราม2เนี่ย
2: ใช่ครับติดก็ตอนจะถึงปากทางเข้าบางกะดีนะครับตรงป้ายรถเมล์พอดีเลยจะมีกลัวอยู่2อันเนี่ยไม่รู้เขากั้นมาทำเพื่ออะไร
1: ช่องคู่ขนานไหม
2: คู่ขนานครับเขาวิ่งได้ช่องทางเดียวครับคู่ขนานช่องทางเดียวเลยตอนนี้เพราะเลนนอกก็จะปิดทุกวันอยู่แล้ว
1: เพราะช่องทางหลังนี่เขาวิ่งไม่ได้อยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: แล้วคู่ขนานนี่เหลือกี่ช่องเนี่ยตอนนี้ที่วิ่งได
2: ้เหลือจากทีแรก3ลงจากสะพานมา3แล้วจะเหลือ2พอ2ปุ๊บก่อนถึงในทางที่มีกลวยเนี่ยมันเหลือ2ใช่มั้ยถ้าเกิดรถเมล์หรือ2แถวจอดก็จะเหลือช่องทางเดียวแล้วก็ติดกลวยอันนี้แหละครับไปสาเหตุที่ติดหนักวันนี้
1: กลวยเขาวางกี่ตัวช่องทางไหนบ้าง
2: อยู่แค่ช่องทางคู่ขนานที่วิ่งเนี่ยครับ2อัน
1: ครับ
2: ไม่รู้เขาปิดเอาวางไว้ทำไมวางไว้ตรงกลางพอดีเลยแล้วก็หักหลบกัน
1: หักหลบเข้าซ้ายใช่ไหม
2: ซ้ายมั่งขวามั่ง
1: ขวามั่ง
2: มีแค่2ทางเอง
1: ก็แสดงว่าเหลือแค่ช่องขวาช่องเดียวช่องซ้ายช่องเดียวอย่างนี้หรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับคือเบี่ยงหลบแล้วก็วิ่งได้คือไว้ตรงกลางพอดีตรงเส้นพอดีครับพี่
1: แสดงว่า
2: เป็นใช่ครับ
1: มันเหลือไม่เต็มช่องใช่ไหมขวาซ้ายเนี่ย
2: ไม่ใช่ครับไม่เต็มช่องไม่เข้าใจว่าเขาปิดไว้ทำไม
1: แล้วมีเจ้าหน้าที่ไหมครับมีเจ้าหน้าที่มาทำงาน
2: ไม่มีเลยครับฝนตกเป็นโปรยตลอดทาง
1: ระยะทางที่เขาปิดนี่ประมาณกี่เมตรอ่ะ
2: มันนิดเดียวครับคือมี2อันเองอ่ะตรงนั้นอ่ะแค่ตรงนั้นที่เดียวเลยปิดวางเอาไว้อ
1: ่
2: ะ
1: เป็นกลวยยางแค่2ตัวเนี่ยเหรอ
2: ใช่ครับใช่ไม่รู้ว่าปิดไว้ทำไม
1: ก่อนถึงปาก
2: รถติด
1: ก่อนถึงปากทางบางกระดี่ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ดูว่าเขาวางไว้ทำเพื่ออะไรเพราะปกติผมผ่านทุกวันจะไม่มีติดเยอะขนาดนี้แต่วันนี้คือหนักจริง
1: ๆคุณวิรัตเดินทางมาทางไหนครับมาจากกาญจนาไหมหรือว่าก
2: าญจนาครับตรงซอยดีเคแล้วก็ติดยาวมาเลยยาวมาจนผมขึ้นสะพานไม่ได้ต้องยองวิ่งอ้อมไปลงทางในทางเรียบด่วนแล้วกลับรถมาเพื่อจะได้ไม่ขึ้นสะพานก็ติดอีกคือติดทุกช่องทางนี้คือพันกันแล้วอะอยู่แล้วติดหนักมันติดหนักมากครับ
1: ก็แปลกใจเนาะว่าเขาวาง
2: ใช
1: ่วางไว้ทำอะไรตรงนี้
2: ผมวิ่งทุกวันปกติไม่เคยเยอะขนาดนี้ไงคือวันนี้ผิดปกติเลยโทรถามเจ้าหน้าที่ว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าก็วิ่งมาไม่มีนะครับ
1: คือ
2: ก็คือกลวย2อันนี้แหละ
1: คือมีแค่กลวย2อันไม่ได้มีป้ายไม่ได้มีอะไรวางไว้ใช่ไหม
2: ไม่มีเลยครับ
1: เออ
2: ก็เลยทำให้พอเลยจากนี้ไปปุ๊บโล่งเลยเห็นเขาหักหลบกันไงเมื่อกี้รถพ่วงเขาหักหลบนะเอ้าเขาหลบอะไรนึกว่าอุบัติเหตุพอผมผ่านไปเอ้าไม่มีก็คือหลบไปหลบมาเนี่ยแต่ไม่ติด
1: ทีเนี้ยตรงใต้ต่างระดับที่มีการทำงานในช่องทางหลักมีเจ้าหน้าที่ไหมตรงนั้น
2: ไม่มีนะครับวันนี้ฝนตกผมผ่านมามองไม่มีอะไรเลยไม่รู้เขากั้นไว้ทำไม
1: เ
2: ขาผ่านมาก็เลยงงว่าเขากั้นไว้ทำไม
1: ถนนก็ยังปกติใช่ไหมตรงที่เขาปิดด้วยกลวยยาง
2: ใช่ครับวางไว้คือวางไว้เฉยๆสองอัน
1: ครับ
2: ก็เลยงงว่าเขาวางไว้ทำไม
1: ใช้เวลานานไหมครับมาจากซอยดีเคกว่าจะมาถึงตรงนี
2: ้ชั่วโมงกว่าพี่วันนี
1: ้โอ้โห
2: แต่คันหลังนี่หลังจะออกจากผมเนี่ยน่าจะนานเพราะว่ามันนานมาก
1: เพราะตอน
2: แบบนิ่งๆเลยนานมากตอนนี้นิ่งๆเลย
1: ตอนนี้กาญจนาด้านขาเข้านี่เลยซอยดีเคไปแล้วนะ
2: ใช่เพราะตอนที่ผมมาเนี่ยมันแค่ลงจากสะพานออกจากดีเคมาข้ามสะพานลงมาก็ติด
1: ครับ
2: ตอนนี้คือหนักแล้วแล้วจากที่ทางโลตัสเมื่อกี้โทรเช็คน้องผมก็ยาวเลยถึงหัวกระบือแล้วคือยาวเลยผมบอกก็ติดแค่ตรงนี้ว่าเอ้ามันติดอะไรผมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวโทรเช็คจอสอร้อยให
1: ้
2: ติดกันยาวเลยวันนี้คือกลับบ้านยังมากันไม่ครบเลย
1: ครับ
2: ปกติไม่เยอะขนาดนี้ไง
1: ได้เดี๋ยวเราลงประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้นะครับเพราะว่า
2: ครับผม
1: ไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะหนักกว่านี้ด้วย
2: หนักใช่ครับผม
1: ครับนี่ก็4ทุ่มแล้วนะปกติก็คลี่คลายแล้วนะ
2: ปกติผมมาไม่เคยนานขนาดนี้ไงเต็มที่25นาทีก็จะถึงบ้านแล้วนี่มันหนักเลยปกติผมก็ติดแค่นิดหน่อยเลยปากทางเข้าบางกะดีมาแป๊บเดียวก็ถึงบรรทายแล้วนี่มันหนักเลย
1: ครับไอ้จุดที่เขาวางกลวยนี่คือก่อนถึงบางกะดีสักกี่เมตรได้หรือว่าใกล้เคียงขนาด
2: ก่อนใกล้ๆกันละตรงแถวป้ายรถเมล์บางกะดีพอดีเลยตรงแถวหน้าเซเว่นนี่แหละ
1: อ๋อตรงหน้าเซเว่นตรงพระราม2บางกะดีตรงนี้เลย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อครับ
2: เพราะปกติไม่มีไง
1: อืม ได้ได้โอ้ขอบคุณมากที่ช่วยกันเพิ่มเติมนะครับ
2: ครับผมครับ
1: ถึงบ้านหรือยังครับเนี่ย
2: ถึงแล้วครับเพิ่งถึงเนี่ยหน้าบ้าน
1: เอาฝากพอร์ตครับขอบคุณมากครับคุณวิ
2: ร
1: ั
2: ต
1: สวัสดี
2: คร
1: ับ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ท้ายแถวของพระราม2ก็อยู่โลตัสนะครับโลตัสพระราม2ส่วนกาญจนาขาเข้าเลยซอยหมู่บ้านดีเคไปแล้วนะครับอยู่ข้ามคลองบางบอนกระทบหนักเลยนะครับทางด้านกาญจนาที่จะวนเข้ามาเนี่ยแล้วก็ลงจากทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์หน้าด่านบางขุนเทียนรถมากนะครับซ้ายออกมาทางพระราม2ด้านขาออกมีกลวยยางวางกั้นนะครับ2กลวยช่องกลางก่อนถึงปากทางเข้าบางกระดี่แถวๆหน้าร้านสะดวกซื้อ7ก็เลยเป็นผลกระทบทำให้พระราม2ด้านขาออกรถติดหนักด้วยจริงๆดูเหมือนท้ายแถวไม่ยาวแต่ว่ามันสะสมแล้วก็มีผลกระทบไปทางด้านของกาญจนาด้านขาเข้าด้วยนะครับคือพระราม2ขาออกเนี่ยท้ายอยู่ประมาณ3กิโลครับไม่เบานะถือว่าหนักนะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเลยล่ะส่วนจุดอื่นไม่มีปัญหาแล้วนะครับจุดอื่นไม่มีปัญหานะฝนก็ยังตกอยู่หรือเปล่าทางด้านนี้บอกมีปล่อยๆเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ทางด้านของเทพรัตน์ยังมีผลกระทบนะครับกรณีที่มีการทำงานนะอันนี้ย้ำหน่อยนะครับคุณผู้ฟังแขวงทางหลวงสมุทรปราการเขาแจ้งนะครับเรื่องของการดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างนะครับในช่องทางหลักขาเข้าบนถนนเทพรัตน์นะตอนทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิบางวัวเนี่ยนะครับดำเนินงานช่วงกิโลเมตรที่19บวก700ถึงกิโลเมตรที่20บวก500นะครับทางหลักขาเข้าตั้งแต่สะพานข้ามคลองโอ่งแตกถึงสะพานข้ามคลองเสาระหงมีการปิดเบี่ยงระยะทาง800เมตรช่องทางหลักขาเข้านะครับโดยให้รถวิ่งสวนทางในช่องทางหลักด้านขาออกนะแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ช่องทางหลักฝั่งขาออก2ช่องจราจรนะครับก็ทำให้มีผลกระทบด้านการเดินทางด้วยล่าสุดเนี่ยดูการเคลื่อนตัวของทางเทพรัตน์ในฝั่งขาออกท้ายก็อยู่บริเวณปากทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับส่วนฝั่งกลับกันด้านขาเข้าเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับขาเข้านี่ตอนนี้หมดปัญหาแล้วจะเหลือสะสมด้านฝั่งขาออกท้ายยังอยู่บริเวณทางเข้าสุวรรณภูมิเคลื่อนตัวช้านะครับก็น่าจะเป็น2จุดใหญ่ๆนะครับที่มีผลกระทบด้านการจราจรนะครับเนื่องจากมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะส่วนรอบในเนี่ยพระราม1ปทุมวันราชประสงค์ตอนนี้ก็เริ่มคลายตัวบ้างแล้วนะครับแต่รถออกจากห้างยังมีรถเยอะอยู่นะเซ็นทรัลเวิลด์สยามพารากอนราชดำริบิ๊กซีมาทางราชประสงค์เพลินจิตชิดลมใต้ทางด่วนยังมีปริมาณรถอยู่นะครับนานาเข้ามาจากอโศกรถเยอะนะครับท้ายสะสมบริเวณ BTS สถานีอโศกหัวแถวก็อยู่ซอยนานานะครับกลับการจากนานามาทางอโศกเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับไปพร้อมพงไปทองหล่อดีครับเพชรบุรีตอนนี้ก็เริ่มที่จะหมดปัญหานะเหลือช่วงเข้าแยกราชเทวีมีสะสมเบี่ยงการจราจรตรงนี้แยกประตูน้ำนิดหน่อยแล้วก็ช่วงใต้ทางด่วนเพชรบุรีทั้งสองด้านยังมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าเล็กน้อยจุดอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับสีลมสาทรหมดปัญหาครับสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าวงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่จะเหลือนิดเดียวเท่านั้นนะครับช่วงจากแยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่มีปริมาณรถสะสมช่วงก่อนเข้าวงเวียนใหญ่เล็กน้อยส่วนด้านอื่นอินทรพิทักษ์ลาดย่าไม่มีปัญหาสมเด็จพระเจ้าตักสินคล่องตัวครับ ราชพฤกษ์กาญจนาตะวันตกก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับงามวงวานหมดปัญหาแล้วนะครับโดยรอบแยกเกษตรเคลื่อนตัวได้โดยรอบแยกรัชโยธิน5แยกลาดพร้าวไม่มีปัญหานะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เหลือรอบในผ่านศูนย์การค้าพระราม1นะราชประสงค์แล้วก็พระราม2นี่แหละรวมถึงทางเทพรัตน์ด้วยนะครับตอนนี้เท่าที่ดูการเคลื่อนตัวจากทางกาญจนาเข้ามาทางต่างระดับพระราม2เนี่ยสลับหยุดนิ่งซะส่วนใหญ่นะครับค่อนข้างติดหนักเลยอ่ะให้กำลังใจทุกท่านเลยนะครับที่ใช้เส้นทางอยู่ณตอนนี้นะเพิ่มเติมเรื่องของฝนมาได้นะครับว่ายังตกอยู่หรือเปล่านะแล้วก็ทางเทพรัตน์บางนาตราดด้วยยังมีฝนไหมตรงนั้นใครใช้เส้นทางรายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จอสร้อยดอกจัน1808นะครับหรือ1137ส่วนช่วงนี้นะครับผมเพิ่มเติมกิจกรรมในโครงการการฝึกอบรมผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยทางด้านของสถานีวิทยุจอสร้อยของเราร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเราจัดกิจกรรมอบรมผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับในวันพุธนี้แล้วครับ2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับ8:30 น.ถึง16:30 น.วันเดียวเท่านั้นภายในงานครับผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมคืออะไรมีการสาธิตกิจกรรมการกระตุ้นการรู้คิดและความจำรวมถึงปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับเทคนิคการแก้ไขปัญหาต่างๆการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมว่าเราจะดูแลกันอย่างไรให้ไม่เป็นทุกข์นะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถรับชมไลฟ์สดก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและที่เพจศิริราช PR นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:00 น.ครับก็สามารถเข้ามาชมไลฟ์สดเป็นประโยชน์นะครับในการที่เราจะเอาความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของเราหลายคนยังไม่เข้าใจภาวะสมองเสื่อมยังไม่เข้าใจอารมณ์ของผู้ป่วยนะครับเราจะต้องดูแลอย่างไรทั้งหมดนี้นะครับมีคำตอบให้กับคุณแน่นอนย้ำนะครับวันที่2กันยายนเข้ามาชมไลฟ์สดกันได้นะครับ Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและที่เพจศิริราช PR นะครับ 8:30 ถึง 15:00 ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยครับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้22:28 น.ครับจส100วิทยุข่าวสารและการจราจรการจราจรทุกช่วงแหววันนี้นี่ถือว่ามีผลกระทบในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรนะทางด้านของพระราม2แล้วก็ทางเทพรัตน์ยังมีปริมาณรถตกค้างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ยังไงรายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ติดอยู่ทั้ง พระราม2กาญจนาภิเษกนะทางพิเศษยกระดับ M82ในด้านขาออกเชิงทางขึ้นนะครับเนี่ยตั้งแต่ต่างระดับพระราม2รถยังเยอะนะครับมีการนำกลวยยางมาวางนะครับบริเวณก่อนถึงปากซอยบางกระดี่ทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีสะสมนะครับกระทบกาญจนาขาเข้าแต่ตอนนี้ดูเหมือนด้านหน้าเนี่ยเขาเริ่มเคลื่อนตัวตามได้นะครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการแก้ไขปัญหายังไงบ้างหรือเปล่านะแต่เอาล่ะท้ายก็ยังมีสะสมพระราม2นะครับด้านขาออกท้ายยังอยู่บริเวณเลยโลตัสพระราม2มานะครับส่วนทางเทพรัตน์ณเวลานี้ก็จะเหลือด้านขาออกนะครับท้ายก็ยังอยู่บริเวณปากทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิใครจะไปสนามบินสุวรรณภูมิถ้าจะใช้เทพรัตน์ให้เผื่อเวลาด้วยนะครับแต่มอเตอร์เวย์ไม่ติดนะครับเดินทางไปทางด้านของมอเตอร์เวย์ได้นะครับถ้าจะเข้าสุวรรณภูมินะก็มีเรื่องของโครงการในส่วนของการทำงานนะครับของทางหลวงแขวงทางหลวงสมุทรปราการนั่นเองนะเดี๋ยวจะต้องประเมินในวันต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผลกระทบหนักเหมือนกันนะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการทำงานอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้ลดผลกระทบด้านการจราจรคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามานะครับถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าช่วงระหว่างข้ามคลองทับช้างบนถึงถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกจุดเกิดเหตุบริเวณหน้าร้านธรรมชาติอีสานมีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์นะครับขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับที่เกิดเหตุมีคนเจ็บบาดเจ็บเล็กน้อยนะไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลนะครับก็อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ประกันการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับศรีนครินทร์ร่มเกล้าด้านขาเข้านะครับจากข้ามคลองทับช้างบนมุ่งหน้ามาทางวงแหวนตะวันออกมีอุบัติเหตุหน้าร้านธรรมชาติอีสานนะครับคุณปานทิพย์โอ้เป็นอีกท่านหนึ่งที่ก็ใช้เส้นทางกาญจนาขาเข้าจากต่างระดับเอกชัยต่อเนื่องต่างระดับพระราม2บอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะครับเพิ่มเติมมาให้บอกว่าขาออกปากซอยบางกระดี่มีการทำงานของการไฟฟ้านะครับมีรถบรรทุกเสาเข็มจอดอยู่ช่องทางซ้ายทำให้รถชะลอตัวตรงจุดเกิดเหตุนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณปานที่เพิ่มเติมมาให้นะส่วนที่คุณวิวัฒน์คุณวิรัตนะครับเมื่อสักครู่ที่คุยกันก็บอกว่าก่อนถึงแยกปากทางบางกระดี่มีกลวยยางมาวางกั้นไว้2อันช่องทางกลางก็ไม่เข้าใจว่าเขาวางเพื่ออะไรรถติดนะครับก็ยังมีผลกระทบอยู่นะเวลานี้นะครับทางด้านของพระราม2แล้วก็ทางกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในด้านขาเข้าท้ายเนี่ยก็ยังสะสมอยู่ข้ามคลองบางบอนนะเบี่ยงลงมาทางคู่ขนานก็จะติดตรงแถวๆหมู่บ้าน DK นะครับยังชะลอเคลื่อนตัวช้าอยู่ยังมีผลกระทบหนักเหมือนกันนะทางด้านของพระราม2ก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยเพิ่มเติมกันนะครับใครที่ใช้เส้นทางตรงจุดอื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้างสามารถที่จะช่วยกันรายงานข้อมูลกันได้นะครับเพราะว่าดูแต่ละจุดก็ดีขึ้นแล้วนะณตอนนี้นะครับสุขุมวิทช่วงลาซานตรงนี้เนี่ยก็มีขาออกนะครับมีสะสมเหมือนกันท้ายอยู่หน้ากรมอุตุนะตรงนี้จะมีการเบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับซึ่งก็จะทำงานกันน่าจะแทบทุกคืนด้วยนะสุขุมวิทด้านขาออกนะครับช่วงปากทางลาซานมีชะลอตัวท้ายอยู่หน้ากรมอุตุกลับกันขาเข้าไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้บางจุดอาจจะมีการลงพื้นที่ทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับ เดี๋ยวขอดูรอบในนิดนึงนะจุดไหนที่มีการลงพื้นที่ทำงานแล้วคุณผู้ฟังก็ช่วยกันเพิ่มเติมรายงานกันได้นะครับทางด้านของยกระดับพระราม9วันนี้ไม่ติดนะตรงดินแดงเดี๋ยวขอดูล่าสุดนิดนึงนะบริเวณทางด้านของดินแดงเข้ามาเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังทั้งเข้าทั้งออกเลยพระราม9นะครับช่วงแยก92ก็ไม่ติดแล้วนะขาเข้านี่บทปัญหาขาออกก็คล่องตัวดีแล้วนะครับด้านบนยกระดับข้ามแยกรามก็ถือว่าใช้การได้ดีทั้งสองด้านเลยนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของพื้นที่แสมดำกันหน่อยพระราม2นะฮะกับทางร้อยตำรวจโทสันเศษทัพโพนะครับรองสารวัตรจราจรสน.แสมดำก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุด้วยนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับรองสารวัตรก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุตรงไหนครับ
3: ปากทางบางกะดีครับผม
1: โอ้เป็นเหตุยังไงครับ
3: คือรถเก๋งเขาออกจากซอยครับแต่ที่รถสิบล้อเขาวิ่งตรงไปนั่นแหละครับแต่ที่รถเก๋งน่าจะพุ่งไปชนบริเวณข้างนะ
1: โอ
3: ้ข้างรถนะครับตรงถังน้ำมันครับ
1: ครับ
3: ตอนนี้พ้นกินฝางแล้วครับพ้นกินฝางได้สักสิบนาทีแล้ว
1: ก็ถือว่าย้ายเร็วใช่ไหมครับก็ย้ายเร็วไหม
3: ก็ไม่เร็วเท่าไหร่ครับ
1: อ๋อก็เลยทำให้
3: ฝางประมาณสักสิบยี่สิบนาทีได้ครับ
1: ก็เลยทำให้มีผลกระทบด้วยแล้วก็ถ้ามองว่าวันนี้มีการทำงานด้วยใช่ไหมครับเห็นมีการร้
3: อ
1: ยสายไฟ
3: สองทุ่มนะครับเขาจะต้องปิดถนนนะครับมันจะวิ่งได้เลนเดียวตรงนั้นมันแคบอยู่แล้วเหลืออยู่สองเลนมันก็จะช้าหน่อยตรงนั้น
1: ตรงจุดที่ทำงานที่ตรงไหนฮะให้รองสารวัตรเพิ่มเติมให้หน่อย
3: ตรงปากทางมันก็ดีครับ
1: ปากทางเลยนะ
3: แล้วก็ตู้ครับวอคือตัวเนี้ย
1: ครับ
3: วอต่อคุณตัว
1: ครับก็คือตรงนั้นจะผ่านได้กี่ช่องทางนะครับรองสารวัตรตรงนั้นผ่านได้กี่ช่องทางนะครับรองสารวัตรรองสารวัตรครับ
3: ตอนมาดามรู้ศูนย์20นาทีที่ผ่านมามีว40รถ10ล้อกับรถเก๋งตอนนี้แยกคนกิดหวังแล้วกัน
1: ครับรองสารวัตรครับรองสารวัตรครับน่าจะประสานงานอยู่นะนะครับก็มีการทำงานนะครับคุณฟังของทางการไฟฟ้านะครับบริเวณปากทางบางกะดีด้วย
3: ติดล้อรถนั่งส่วนบุคคล
4: ตอนนี้มีวอลติดต่างกันกระดีตรงนี้รับระดับรับลังยางเป็นปลายสุด
1: เลยกำลังประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่อยู่นะครับตรงนี้นะก็รองสารวัตรครับ
3: ครับ
1: ตอนนี้ผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างครับทางด้านของพระรามสองด้วยแล้วก็ทางกาญจนาที่จะเข้ามาด้วยฮะ
3: ช่วงนี้ก็มีท้ายหน่อยแต่ไม่ยุบนะครับจากดูในที่แผนที่นะใน Google เนี่ยมาท้ายยุบแล้ว
1: อ๋อครับด้านหน้า
3: บริเวณตัวได้ปกติแล้ว
1: บริเวณปากทางบางกะดีนี่ผ่านได้กี่ช่องทางครับ
3: ตอนเลี้ยวมันจะมีสักหนึ่งช่องทางก็ต้องทางซ้ายจะมีกล้วยตั้งกระทำไปเลือกอะไรสายร้อยท่อ
1: ร้อย
3: ไปร้อยอะไรทุกอย่างเนี่ย
1: ร้อยลงดินครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นไหมครับดูจากสถานการณ
3: ์แล้วตอนนี้วิ่งได้ปกติแล้วครับผมวัวติดอยู่ตรงนี้แหละครับมันก็ติดเร่งระบายอยู
1: ่โอ้โ
3: หแล้ววิ่งได้ปกติแล้วครับ
1: ครับครับได้ครับขอบคุณมากครับรองสารวัตร
3: ครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับก็ดีขึ้นนะดีขึ้นคุณผู้ฟังค่อยๆละค่อยๆขยับกันได้แล้วนะครับเพราะทางเจ้าหน้าที่เขาก็มาอำนวยการจราจรด้วยนะครับตรงจุดดังกล่าวนะมีการทำงานร้อยสายไฟลงดินด้วยนะครับบริเวณจุดนั้นปากทางบางกระดีแต่ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุนะครับรถบรรทุกชนกับรถเก๋งปากทางบางกระดีเช่นเดียวกันย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับให้ได้ใจชื้นนะคุณผู้ฟังใครตามหลังมาใช้การจนาพิเศษขาเข้าพระราม2ขาเข้าตอนนี้พระราม2ขาเข้าท้ายแถวอู้ดีขึ้นนะครับเคลื่อนตัวตามได้แล้วนะครับท้ายนี้ตอนนี้อยู่สแกนงาม7นะครับก็ดีขึ้นนะเดี๋ยวน่าจะใกล้หมดปัญหาแล้วเหมือนกันอ่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวขอพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัว แต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ฮัลโหลพี่ป๋อง
6: ว่าไง
5: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
6: เออเอาดิ
5: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
6: ได
5: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
6: เออดี
5: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
7: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจ .100 ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application JS100 พร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

คุณฟังล่าสุดเนี่ยถนนเทพรัตน์นะครับตอนนี้การเคลื่อนตัวด้านขาออกเริ่มดีขึ้นนะครับช่องทางคู่ขนานเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับแนะนำคุณฟังถ้าจะกลับรถจากขาออกมาขาเข้าเนี่ยให้ไปใช้สะพานกลับรถกิโลเมตรที่21ตอนนี้ดีกว่านะครับไม่ติดนะเพราะว่าจุดกลับรถบริเวณด้านในช่องทางหลักเนี่ยที่จะกลับรถด้านล่างเนี่ยยังมีสะสมอยู่นะครับผ่านหน้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเนี่ยในช่องทางหลักยังมีปริมาณรถสะสมเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับท้ายแถวอยู่ประมาณกิโลเมตรที่15นะครับท้ายแถวนะก็แนะนำให้ออกคู่ขนานนะครับแล้วก็ใช้คู่ขนานไปวิ่งกลับรถนะครับบริเวณกิโลเมตรที่21สะพานกลับรถเกือกม้าจะได้รับความสะดวกมากกว่าเพราะวนลงมาทางด้านของขาเข้าเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับแต่อาจจะมีปริมาณรถเยอะหน่อยช่วงบริเวณที่ลงมาจากสะพานกลับรถแต่ก็เคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางด้านของถนนถนนพระราม2และกาญจนาภิเษกตะวันตกนะช่วงที่ผ่านทางพื้นที่สน.แสมดำปากทางบางกระดีเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับพระราม2ท้ายก็อยู่บริเวณช่วงใต้ต่างระดับพระราม2บางขุนเทียนนะส่วนกาญจนาวงแหวนตะวันตกนะครับยังมีเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับช่วงหน้าซอย DKแต่ว่าด้านหน้านี่เขาเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับปากทางบางกระดีเนี่ยนะฮะอุบัติเหตุเคลื่อนย้ายแล้วก็เหลือแค่เรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ดำเนินงานร้อยสายไฟลงดินนะครับเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะเพราะว่าทางพื้นที่ก็กำลังเร่งระบายรถให้อยู่ด้วยใครที่กำลังเดินทางก็ให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับนะตอนนี้ดีขึ้นค่อนข้างเยอะคุณฟ้ามีรับแจ้งไฟฟ้าลัดวงจรนะครับซอยพระราม3 77รับแจ้งจากสายด่วน199นะครับเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟนะครับพระราม3ซอย77แยก2นะครับแขวงช่องนนทรีเขตยานนาวาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับก็ตอนนี้ถึงที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยมีเหตุเพลิงไหม้กองขยะรับแจ้งจากสายด่วน199นะครับมีเหตุเพลิงไหม้กองขยะกรุงเทพกรีฑา21เจ้าหน้าที่กู้ภัยดับเพลิงหัวหมากเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุก็มีการสอบถามผู้แจ้งนะบอกว่าเพลิงสงบแล้วนะครับก็ช่วง 21:50 นที่มีเพิ่มเติมมาเพลิงสงบไปแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เพลิงสงบไปแล้วนะครับกรณีของเหตุเพลิงไหม้ที่ซอยพหลโยธิน40อันนี้รับแจ้งมาเมื่อช่วง 19:09 นนะครับพหลโยธิน40แยก2แขวงเสนานิคมเขตจตุจักรนะเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเรือนประชาชนเพลิงสงบแล้วนะครับก็บอกว่ายกเลิกนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ต้องระวังนะสำหรับเหตุเพลิงไหม้นี่มีแจ้งเข้ามาเป็นรายวันบางทีบางช่วงนี่เป็นรายชั่วโมงเหมือนกันส่วนความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยตอนนี้ก็มีการเตรียมแผนใช้รถแบ็คโฮหรือซากอาคารเพื่อจะเปิดทางให้พิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้นะครับก็มีทีมงานเอกชนพร้อมด้วยอุปกรณ์พิเศษที่เขาใช้อุปกรณ์นะครับในการเข้าไปรื้อถอนนะบริเวณจุดเกิดเหตุขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็บอกว่ายังคงปฏิบัติงานบริเวณด้านในอาคารอย่างต่อเนื่องนะครับมีการฉีดน้ำใช้สายยางดับความร้อนเป็นระยะสังเกตได้จากปล่องน้ำก็บอกว่าถ้าหากมีน้ำพ่นออกมาแต่หากไม่มีน้ำเนี่ยก็จะยุบตัวลงว่าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้อุปกรณ์ในการสังเกตนะพฤติการของที่เกิดเหตุด้วยนะครับก็จะมีทีมงานที่มาจากบริษัทเอกชนเข้าดำเนินงานรื้อถอนโดยใช้รถแบ็คโฮสำหรับการรื้อเศษสิ่งกีดขวางบริเวณจุดที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบนะครับเพื่อจะหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ก็บอกว่ามุ่งเน้นไปที่จุด C ซึ่งมีการ
เข้าไปในพื้นที่นะครับจากการสอบถามก็มีการเปิดเผยบอกว่าสำหรับการขั้นตอนของการรื้อถอนเกิดเพลิงไหม้ก็บอกว่ามุ่งเน้นไปที่จุด C ซึ่งมีการเข้าไปในพื้นที่นะครับจากการสอบถาม

ไปในพื้นที่นะครับเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการตรวจสอบและการค้นหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เบื้องต้นเมื่อช่วงเวลา 14:10 นทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุบริเวณจุด C เพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นะครับใช้เวลาประมาณ15 นาทีก่อนจะออกมาภายหลังจากเจ้าหน้าที่พอถออกมาเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้จุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมโยธาและปภ.เข้ารื้อถอนและส่งทีมชุดพอถอเข้ามาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุต้นเพลิงนั่นเองก็เรียกว่ายังไม่สามารถสรุปได้นะครับถึงสาเหตุก็ต้องมีการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นที่ตั้งสูงสุดส่วนทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะครับก็มีความห่วงใยนะครับในส่วนของเหตุเพลิงไหม้เพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุเราจะได้ติดตามเหตุการณ์เนี่ยมีทั้งควันแล้วก็ก๊าซพิษนะครับแล้วก็บริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีน้ำเสียจากการดับเพลิงกากของเสียเท่าที่ปนเปื้อนสารเคมีทางกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าถ้าหากจัดการไม่เหมาะสมอาจจะไหลลงสู่แหล่งน้ำและเกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างก็มีการสั่งการให้ทางด้านของคอพอประสานกรุงเทพมหานครนะครับติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดมีเพิ่มเติมนะครับบอกว่าหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วขณะที่สำนักอนามัยกทม.ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมใกล้กับโรงพยาบาลกลางพบสารเบนซีนและโทลูอีนรวมถึงก๊าซจากการเผาไหม้ในระดับต่ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหลังจากเคลียร์จุดความร้อนแล้วเสร็จกทม.ก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบโดยกรมควบคุมมลพิษนะครับพร้อมสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพอากาศชุมชนโดยรอบตรวจสอบน้ำเสียกากของเสียจากเหตุเพลิงไหม้ให้ได้รับการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องรวมถึงประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ที่อาจจะปนเปื้อนต่อไปด้วยก็เป็นการทำงานนะครับที่ก็ยังคงเดินหน้าต่อนะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับได้เห็นคราบน้ำตาของผู้ประกอบการหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบนะก็น่าเห็นใจนะครับหลายๆคนบอกว่าทุกอย่างหมดแล้วไม่เหลือแล้วก็เรียกได้ว่าความหวังทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเผาไหม้ไปกับเหตุการณ์นี้หมดเลยก็เป็นการสะท้อนนะครับให้เราได้แหมคือรู้สึกเห็นใจเลยนะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบยังไงแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเดินทางเข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยาได้นะครับที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะก็เรียกได้ว่ามีเข้าไปลงทะเบียนกันนะครับมากมายทีเดียวนะสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ในส่วนของมูลค่าความเสียหายนี่คงจะต้องประเมินกันต่อไปนะครับก็ให้กำลังใจทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์นี้ 22:56 นครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 5:13 นะครับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในชั่วโมงสุดท้ายนะครับยังอยู่ด้วยกันกับผมนะครับพัฒน์อภิธนาการด้วยนะครับคุณผู้ฟังการจราจรบริเวณต่างระดับพระราม2ตอนนี้เริ่มที่จะคลี่คลายใกล้จะหมดปัญหาแล้วนะครับยังมีตกค้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับช่วงก่อนถึงปากทางบางกระดีนะครับที่มีการทำงานนะครับของทางการไฟฟ้าร้อยสายลงใต้ดินนะตอนนี้ทางด้านของการจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกหมดปัญหาแล้วนะครับจะเหลือช่วงที่จะวนขึ้นต่างระดับพระราม2นะวนลงทางด้านของพระราม2ขาออกนะครับเหลือตกครั้งเล็กน้อยเท่านั้นนะครับส่วนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับมีสะสมประมาณช่วงกิโลเมตรที่17เข้ามาทางกิโลเมตรที่19นะครับท้ายแถวก็ไม่ถึง2กิโลนะครับในช่องทางหลักนะคู่ขนานเนี่ยหมดปัญหาไปตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วกับการขาเข้าดีแล้วนะครับก็ยังย้ำนะฮะเรื่องของการทำงานนะครับของแขวงทางหลวงสมุทรปราการแจ้งดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนช่องทางหลักขาเข้าบนทางหลวงหมายเลข34นะครับหรือว่าถนนเทพรัตน์บางนาตราดตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบางวัวนะครับมีการดำเนินการระหว่างกิโลเมตรที่19บวก700ถึงกิโลเมตรที่20บวก500นะครับช่องทางหลักขาเข้าตั้งแต่สะพานข้ามคลองโอ่งแตกต่อเนื่องสะพานข้ามคลองเสาระหงนะครับดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่24สิงหาคมวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึงวันที่24พฤษภาคมปีหน้านะครับก็เส้นทางนี้ของการปิดเบี่ยงการจราจรคือจะมีการปิดเบี่ยงระยะทาง800เมตรในช่องทางหลักขาเข้าโดยให้รถวิ่งสวนทางกันในช่องทางหลักด้านขาออกนะครับเบี่ยงไปใช้ช่องทางหลักด้านขาออก2ช่องจราจรนะครับแล้วก็ช่องทางหลักขาออกเป็น2ช่องจราจรนะครับจาก3ช่องก็เรียกได้ว่าทำให้รถเข้ามาสะสมนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีการประชุมวางแผนเรื่องของการจัดการจราจรเพิ่มเติมนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวเราอาจจะได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังผู้ใช้เส้นทางได้ทราบต่อไปด้วยคุณผู้ฟังครับมีทางด้านของคุณอุเทนแสงเพชรแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับตามหาคนขับแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.คควาย4229กรุงเทพนะครับคนขับชื่อว่านายวรโชติเอี่ยมธีรกุลนะครับเนื่องจากรปภ.ที่หมู่บ้านกัสโก้ในซอยเพชรเกษม69เนี่ยเขาให้ใบขับขี่ผิดไปคือสลับใบขับขี่ของคุณอุเทนนะก็คือได้สลับกันไปนะครับเมื่อเวลาประมาณ 21:15 นเพราะฉะนั้นถ้าคุณวรโชติฟังอยู่นะครับยังไงแจ้งมาที่จอสร้อยก่อนได้นะเดี๋ยวเราจะได้นัดหมายว่าจะต้องสลับคืนกันยังไงที่ไหนนะครับคุณวรโชติเอี่ยมธีรกุลไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวเนี่ยดูบัตรหรือยังได้บัตรสลับกันไปนะครับของคุณอุเทนแสงเพชรนั่นเองนะก็ยังไงแจ้งจอสร้อยก่อนนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะเดี๋ยวอาจจะนัดหมายเรื่องของการสลับบัตรคืนอย่างไรก็น่าจะภายหลังนะฮะยังไงถ้าเจ้าตัวฟังอยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้ช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเส้นทางการจราจรก็ไม่น่าจะมีจุดไหนที่มีปัญหาแล้วนะรอบในผ่านศูนย์การค้าก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ห้างก็ปิดอาจจะอยู่ระหว่างการทยอยกลับกันอยู่นะครับเพราะว่าดูจากการเคลื่อนตัวรอบในก็ดีขึ้นตามลำดับเลยนะครับพระราม1ราชประสงค์นะตอนนี้ก็เหมือนจะไม่มีตกค้างแล้วนะครับปทุมวันพระราม1ราชประสงค์ราชดำริก็ดีขึ้นนะครับราชปรบก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับณเวลานี้พระราม4คล่องตัวทุกด้านนะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางด้วยนะครับใครเดินทางกันอยู่ในเวลานี้อย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะฝนยังตกอยู่ไหมดูจากเรดาร์นะครับช่วงเวลานี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับอาจจะมีโดยรอบนะที่ยังมีฝนอยู่สมุทรปราการนะครับมีตกบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ด้านบนปทุมธานีนะแ างด้านของพระนครศรีอยุธยานะครับแต่ว่าดูภาพรวมก็เรียกได้ว่าแนวโน้มลดลงนะยังไงเดินทางด้วยความระมัดระวังเพราะว่าอาจจะมีถนนที่ยังเปียกลื่นกันอยู่ด้วยครูแฟนครับมีกรณีของน้ำล้นเขื่อนปองลองนะครับที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พม่านะครับต้องมีการเปิดสปรินเวย์เพื่อเป็นการระบายนะครับก็เขื่อนปองลองนี่เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด110เมกะวัตต์ที่กรุงเนปิดอร์มีน้ำล้นอ่างจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านสปรินเวย์2050ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวันนี้มีรายงานนะครับว่าเขื่อนผลิตไฟฟ้าปองลองตอนล่างในกรุงเนปิดอร์จำเป็นต้องเปิดทางระบายน้ำล้นสปรินเวย์เพื่อปล่อยน้ำเนี่ยออกจากอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนตั้งแต่เวลา 7:00 น.ที่ผ่านมาเนื่องจากระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเต็มความจุของอ่างนะครับตามรายงานของกรมชลประทานและบริหารจัดการน้ำระบุว่าณเวลา 8:45 น.ปริมาณน้ำที่ออกมาจากทางระบายน้ำล้นของเขื่อนปองลองอยู่ที่2050ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอย่างไรก็ตามครับปริมาณน้ำดังกล่าวในบอกว่ายังคงต่ำกว่าสถิติที่เคยบันทึกไว้ได้เมื่อปี2567ที่เขื่อนแห่งนี้นะครับเคยระบายน้ำออกสูงสุดเป็นปรากฏการณ์ถึง 56,681 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับนอกจากนี้ครับบอกว่าสภาพเขื่อนปองลองและทางระบายน้ำล้นยังอยู่ในสภาพที่แข็งแรงเนื่องจากมีการปล่อยน้ำออกไปอย่างเป็นระบบตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้าจึงไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ำหลากด้านท้ายเขื่อนบริเวณใกล้กับเขื่อนปองลองเนี่ยบอกกำลังถูกคาดหมายว่าจะถูกใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาด110เมกะวัตต์นะครับตามข้อมูลที่บันทึกของกรมชลประทานและบริหารจัดการน้ำบอกว่าเป็นปีที่19นะครับในรอบ22ปีที่อายุของเขื่อนปองลองด้านล่างที่มีเขื่อนดังกล่าวเนี่ยมีการระบายน้ำนะครับออกมาก็เรียกได้ว่ายังคงสถานการณ์ได้นะครับนะก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่มีปัญหาเรื่องของน้ำล้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบนะครับมากมายเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับทางคุณแป๊ะพระประแดงกันหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่แป๊ะ
1: สวัสดีครับคุณพันรอบดึกครับ
0: สุขสวัสดิ์เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้แถวๆบ้านพี่แป๊ะ
1: สุขสวัสดิ์ตอนนี้ก็มีฝนอยู่ปล่อยๆนะครับแต่มีไฟแดง3แยกพระสมุทรเจดีย์ไม่ติดทั้ง3ด้านเลยครับ
0: อ๋อเหรอไฟดับสัญญาณไฟใช่ไหม
1: ใช่ครับเมื่อเช้ามันติดครับพี่แต่วันนี้แต่เวลานี้ไม่ติดเลยเงียบหายไปเลยครับ
0: สามแยกพระประแดงนะ
1: ไม่สามแยกพระสมุทรเจดีย์ครับ
0: พระสมุทรเจดีย์อ๋อ
1: ถ้าเมื่อเช้าคุณแป๊ะก็รายงานไปแล้วนึกว่าจะมาทำแต่วันนี้เงียบหายไปเลยแต่เวลานี้
0: ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ช่วงเย็นไหมพี่แป๊ะพอทราบไหม
1: ไม่รู้ว่าอะไรครับ
0: เพิ่งเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เพิ่งเห็นใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่ามันดับไป2-3 วันแล้วครับที่ไม่ติดอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ก่อนหน้านะมันติดกระพริบครับแต่วันนี้ช่วงเวลานี้มันดับหายไปเลยครับถ้า 3-4 วันแล้วที่คุณแป๊ะเห็นแต่คุณแป๊ะไม่อยากรายงาน
0: อ๋อแล้วแต่ละด้านที่มานี่ก็ต้องชะลอหยุดดูกัน
1: มืดไปหมดเลยครับแต่ทีนี้ส่วนนี้มันทางถนนมันตันนะครับรถน้อยแล้วครับ
0: ครับ
1: ถนนมันสุดแม่น้ำแล้วรถก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับ
0: ครับ
1: การจราจรไม่มีปัญหาครับแต่มีละอองฝนปล่อยอยู่ครับ
0: อย่างช่วงเช้านี้ก็น่าจะยังมีปัญหาไหมพี่แป๊ะ
1: ช่วงเช้าก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นถนนทางตันแล้วครับ
0: ครับ
1: ตอนถนนไปกันไปท่าเรือก็แค่มันเป็นทางตันแล้วอ่ะ
0: อืม
1: ส่วนมากพวกออกจากป้อมมาก็จะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด
0: ตรงนั้นแยกขอนาฬิกาใช่ไหมพระสุจริตใช่
1: ไหมใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้ตรงสามแยกตรงนั้น
1: เพราะว่าตรงมันเป็นทางตันแล้วไม่รถไม่มากหรอกครับ
0: อืม
1: ส่วนมากคนออกมาจากป้อมก็จะเลี้ยวซ้ายไม่ต้องรอสัญญาณไฟครับ
0: อ๋อครับก็เหมือนกับซ้ายผ่านตลอดอะเนาะ
1: ใช่ครับเพราะว่าซ้ายผ่านตลอดมันกว้างครับถนนมันกว้างครับ
0: ครับแต่ก็ให้เราระมัดระวังด้วยนะ
1: ใช่ครับเมื่อเช้าคุณแป๊ะก็รายงานไปแล้วก็คิดว่าเขามาทำแล้วก็ยังเงียบหายแต่เวลานี้ไฟดับทั้งสามด้านเลยครับ
0: ครับรถน้อยแล้วเนาะโอเคเข้าบ้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแต่ก็ยังมีฝนปล่อยนะครับตอนนี้ครับ
0: ครับถนนยังเปียกอยู่ไหมพี่แป๊ะ
1: ยังเปียกอยู่ครับ
0: ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยขอบคุณครับพี่แป๊ะครับ
1: ครับขอฝากขอบคุณแค่นี้เลยครับ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณที่ช่วยกันเพิ่มเติมนะก็จะได้ให้ทุกท่านที่เข้ามาตรงสามแยกหอนาฬิกาพระสมุทรเจดีย์เนี่ยเรามาระวังกันด้วยนะครับนะสัญญาณไฟดับทุกด้านเลยนะครับขอบคุณทางพี่แป๊ะพระประแดงด้วยมีคุณพักเคอินนะครับก็เข้ามาทักทายเพิ่มเติมนะบอกว่าพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมนี้เบอร์5ทัดดาวเก่งแถมน่ารักด้วยใช่เก่งมากยิ้มย้ามตลอดเลยนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นท็อปิกในการพูดคุยเลยนะครับสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าไปแข่งขันโอลิมปิกที่ LA สหรัฐอเมริกาได้นะครับคุณผู้ฟังบทสรุปของการกลับมาของโค้ชออสเกียรติพลรัชตะเกรียงไกรเดว่าจากกุนซือผู้ที่เคยได้รับบาดแผลดราม่าในโอลิมปิกจำได้ใช่ไหมครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงต้นถึงผลงานของทีมที่อาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร้างเท่าไหร่แต่พอมาถึงวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นบทพิสูจน์อย่างชัดเจนนะครับถึงการกลับมาของโค้ชออสอีกครั้งแล้วสร้างประวัติศาสตร์พาทีมสาวไทยเข้าไปแข่งโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้ก็เลยเรียกว่าปลดล็อกตั๋วโอลิมปิกปี2028ได้สำเร็จนะครับถือเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์วงการลูกยางประเทศไทยนะครับได้สำเร็จถ้าย้อนกลับไปในวันที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตัดสินใจดึงโค้ชออสกลับมารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนอีกครั้งนะครับหลังจากที่โค้ชออสเนี่ยหายไปนานถึง8ปีครับ8ปีที่โค้ชออสหายไปก็ผลงานของทีมชาติไทยก็หลุดเป้าหมายรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ทุกครั้งเสียงตอบรับจากแฟนวอลเลย์บอลซึ่งแตกออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเขามีการทำผลสำรวจด้วยนะว่าแฟนกีฬาส่วนใหญ่บอกอยากเห็นสมาคมฟุตบอลจะวอลเลย์บอลสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยจ้างโค้ชต่างชาติเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเขาบอกว่ามีถึง 80% เลยนะในขณะที่บางส่วนก็บอกว่าระบบเดิมๆของโค้ชออสน่าจะยังได้ผลนะครับก็เสียงก็แตกออกเป็น2ฝ่ายนะครับแต่ท้ายที่สุดคุณผู้ฟังทางสมาคมก็ดึงโค้ชออสกลับมานะครับเป็นไพ่ใบสุดท้ายพร้อมกับดึงตัวเฝิงคุณซึ่งก็ไม่ใช่ใครครับเป็นอดีตมือเซตเหรียญทองโอลิมปิกปี2004ทีมชาติจีนซึ่งเป็นภรรยาของโค้ชออสมาร่วมในทีมสตาฟครั้งนี้ด้วยก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินะครับหรือว่า FIVB การกลับมาครั้งนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าแหมคือหลายคนเซอร์ไพรส์มากนะครับกับการที่โค้ชออสได้กลับมาก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะกลับมาแล้วก็โอ้โหเป็นอะไรที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับวงการวอลเลย์บอลบ้านเรามากๆต้องแบกรับทั้งความหวังแรงกดดันบาดแผลที่เคยเกิดขึ้นซึ่งถ้าครั้งนี้การกลับมาลองคิดดูว่าถ้าโค้ชออสไม่สามารถพาทีมชิงตั๋วไปโอลิมปิกได้มันจะยิ่งเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากขนาดไหนด้วยแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแหมการพาทีมวอลเลย์บอลสาวไทยคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างสุดยอดเอาชนะเหนือทีมชาติญี่ปุ่นเหนือทีมชาติเกาหลีใต้เหนือทีมชาติจีนในนัดชิงเป็นการลบข้อกังขาทั้งหมดที่เคยมีเกิดขึ้นก็เรียกได้ว่าเหตุการณ์ที่เคยเป็นแมตช์ความทรงจำเกิดดราม่ามากมาย ถ้าเราย้อนกลับไปปี2016แมตช์ที่เราเจอกับญี่ปุ่นกรณีดราม่าระบบแท็บเล็ตขัดข้องจนโค้ชออสโดนใบแดงจำได้ใช่ไหมครับแล้วทีมไทยครั้งนั้นก็พ่ายไป2-3เซตอย่างชนิดที่ว่าหน้ากังขาเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยแฟนวอลเลย์บอลหลายคนเรียกว่าเป็นเกมแห่งความอัปยศกลายเป็นชนวนเหตุทำให้โค้ชออสตัดสินใจอำลาทีมชาติไทยนะครับหลังจากคุมทีมมานานถึง18ปีโดยที่ตั๋วโอลิมปิกก็ยังคงเป็นภารกิจที่ค้างคาอยู่ในใจเจ้าตัวเสมอมา แต่แล้วก็การกลับมารับหน้าที่นะครับในการคุมทีมชาติวอลเลย์บอลในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมศักยภาพนะครับแกนหลักของทีมชุดเดิมที่เป็นชุด7เซียนปิยนุชแป้นน้อยริเบโร่ตัวรับอิสระอัจฉรพรคงยศพิมพ์พิชยากกรำรวมถึงวิภาวีสีทองนะมาประสานกับรุ่นใหม่ๆพร้อมดึงเอาจุดเด่นเรื่องของความเร็วสปีดบอลการผสมผสานบอลสูตรอัตลักษณ์ของวอลเลย์บอลไทยก็กลับมาเหมือนกับเป็นการเจรไนให้เจ็บขมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สรุปผลงานก็ออกมาในสนามนะครับชัยชนะของเราก็เรียกได้ว่าเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4ยิ่งไปกว่านั้นคือการที่เราจะได้ไปโอลิมปิกการที่เราจะได้เป็นแชมป์เอเชียเราจะต้องเอาชนะทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนซึ่งมันยากมากแต่เราก็ทำได้นะครับสุดท้ายก็เป็นการปิดฉากมหากาพย์นะครับแห่งการรอคอยมา20ปีนะครับคุณผู้ฟังพิสูจน์ได้เห็นว่าการตัดสินใจของสมาคมวอลเลย์บอลในการมีความเชื่อมั่นในโค้ชออสคือแนวทางที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็เรียกได้ว่าทำให้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์นะครับได้เข้ารอบชิงตั๋วไปโอลิมปิกเกมปี2028ที่ LA สหรัฐอเมริกาได้สำเร็จนะครับจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2008นะครับที่ปักกิ่งซึ่งทีมไทยเริ่มต้นสร้างชื่อในระดับโลกแต่ยังไม่ดีพอที่จะคว้าตั๋วประวัติศาสตร์ได้หลังจากนั้นปี2012ที่ลอนดอนนะครับเป็นแมตช์แห่งความทรงจำที่ญี่ปุ่นแพ้เซอร์เบีย 2-3ทำให้ผลต่างเซตของไทยตกเป็นรองนะครับส่งผลให้ทีมสาวไทยต้องพลาดตั๋วไปลอนดอนอย่างน่าเสียดายทั้งที่เก็บชัยชนะได้ถึง4เกมใน7เกม4นัดจาก7นัดในรอบคัดเลือกก็ตามปี2016ที่ริโอดราม่าก็เปิดฉากนะครับอีกครั้งเมื่อนัดพบเจ้าภาพในรอบคัดเลือกอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะนัดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์ที่เรียกได้ว่าหลายคนยังจดจำมาได้ถึงปัจจุบันนะครับซึ่งครั้งนั้นมีปัญหาทั้งเรื่องของระบบเปลี่ยนตัวและใบแดงสุดท้ายไทยก็พ่ายไป2-3เซตจบอันดับที่5คว้าตั๋วโอลิมปิกไม่สำเร็จครั้งต่อมาปี2020ที่โตเกียวด่านสุดท้ายนะครับของ7เซียนในรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่โคราชแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่ก็พ่ายความแกร่งของเกาหลีใต้จริงๆนัดนี้หลายคนตั้งความหวังนะครับถ้าเราเอาชนะเกาหลีใต้ได้ก็จะคว้าตั๋วโอลิมปิกได้แต่สุดท้ายก็พ่ายไป0-3เซตครั้งต่อมาโอลิมปิกที่ปารีสแม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยการแพ้ทีมใหญ่ติดต่อกันแต่สาวไทยก็ยังโชว์หัวใจสู้นะครับไล่ตบเอาชนะทั้งโปแลนด์เจ้าภาพสนามรอบคัดเลือกสโลวาเกียโคลอมเบียจบอันดับ5ส่วนจีนและญี่ปุ่นได้10จากการพิจารณาอันดับโลกตามเกณฑ์ของ FIVBก็เรียกได้ว่าอกหักมาหลายครั้งมากๆจนมาถึงครั้งนี้นะครับนะเราสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในโอลิมปิกเกมซึ่งจะเกิดขึ้นปี2028ที่ LA หลังจากผงาดคว้าแชมป์เอเชีย2026นะครับนี่คือผลงานชิงโบแดงนะครับของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยยอดเยี่ยมมากๆทุกวงการพูดถึงผลงานของวอลเลย์บอลสาวไทยทุกคนรู้ว่าดราม่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นทุกคนให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลสาวไทยมากๆล่าสุดกกต.เตรียมเสนอให้รางวัลพิเศษนักตบลูกยางสาวไทยซึ่งตีตั๋วไปลุยมหกรรมโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้สำเร็จทางด้านของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกต.เปิดเผยนะครับว่ากกต.ทำงานร่วมกับสมาคมในการเตรียมทีมมาโดยตลอดนะฮะโดยเฉพาะศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการ NTC ที่สนับสนุนวิทยาศาสตร์ด้านการกีฬาจิตวิทยานะฮะทำให้ร่างกายของนักกีฬามีความพร้อมเล่นได้ถึง5เซตส่วนในช่วง2ปีนี้ก็บอกว่าพร้อมสนับสนุนการเตรียมตัวไปแข่งนะแล้วก็เก็บตัวอย่างเต็มที่นะครับทั้งนี้ครับการได้แชมป์เอเชียกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีเงินรางวัลให้ตามหลักเกณฑ์อยู่แล้วนะครับแต่กับการที่วอลเลย์บอลสร้างประวัติศาสตร์ได้ไปเล่นมหกรรมกีฬาโอลิมปิกได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยว่าควรจะมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมให้หรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่จะนำเสนอให้กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติพิจารณาต่อไปส่วนรุ่นพี่เจ็ดเซียนนะครับก็ออกมาโพสต์ชื่นชมรุ่นน้องนะครับอย่างทางด้านของปลื้มจิตถิ่นขาวอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหนึ่งในผู้เล่นตำนานยุค7เซียนก็โพสต์แสดงความยินดีกับทีมสาวไทยที่ป้องกันแชมป์เอเชียพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าตั๋วโอลิมปิกได้สำเร็จโดยปลื้มจิตได้โพสต์คลิปที่นั่งเชียร์นักตบรุ่นน้องพร้อมกับเสียงกรี๊ดหลังจากที่ทีมลูกยางสาวไทยสามารถป้องกันแชมป์เอเชียพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกได้สำเร็จพร้อมระบุแคปชั่นนะครับก็มีคำว่ากรี๊ดดอเด็กประมาณ 6-7 ตัวบอกเก่งมากๆทุกคนปลื้มปริ่มตื้นตันใจมากๆนะครับขณะที่อัมพรย่าผาก็เป็นหนึ่งในผู้เล่น7เซียนในยุคตำนานนะครับก็กล่าวขอบคุณน้องๆที่พาวอลเลย์บอลไทยไปโอลิมปิกและพาทีมไทยไปโอลิมปิกเกมส์ได้สำเร็จระบุโพสต์ว่าอยากขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับตัวพี่จริงๆอยากจะมีโอกาสตรงนั้นจังแต่ทำไม่สำเร็จแต่ไม่เป็นไรค่ะต้องขอบคุณน้องๆที่สานฝันให้พวกพี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่คือ2รุ่นพี่นะครับในยุค7เซียนในตำนานที่โพสต์ถึงรุ่นน้องด้วยความภาคภูมิใจนอกเหนือจากวงการวอลเลย์บอลแล้วเนี่ยก็ยังมีวงการกีฬาอื่นๆนะครับอย่างเช่นวงการลูกขนไก่ไทยครับนะทั้งเมย์แล้วก็หมิวนะครับก็เรียกได้ว่าเมย์รัชนกและหมิวพรประวี2นักแบดมินตันทีมชาติไทยได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะทีมชาติจีนป้องกันแชมป์เอเชียสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ได้สำเร็จหลังจบเกมน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวเบอร์อันดับ6ของโลกชาวไทยโพสต์ข้อความถึงทีมวอลเลย์บอลไทยระบุว่าเก่งมากดีใจด้วยนะคะทีมวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก LA 2028และอีกโพสต์หนึ่งของน้องเมย์บอกว่าขนลุกมากหนูจะพยายามไปด้วยนะคะน้องเมย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะตามไปส่วนทางด้านของหมิวพรประวีช่อชูวงนักกีฬาแบดมินตันหญิงประเภทเดี่ยวมืออันดับ8ของโลกก็โพสต์แสดงความยินดีเช่นกันนะครับระบุว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ไปโอลิมปิก LA แล้วค่ะยินดีด้วยมากๆหมิวจะพยายามตามไปนะคะวงเล็บบอกตัวเองอยู่นี่นะฮะก็เรียกได้ว่าทุกคนชื่นชมหรือแม้กระทั่งวงการบันเทิงก็เรียกได้ว่าเราเห็นทางภาพข่าวทางหน้าฟีดของสื่อโซเชียลมีเดียทุกคนปลื้มแล้วก็มีความสุขกับผลงานของทัพวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าแรกนะครับที่พวกเธอจะได้จดบันทึกบนทัวร์นาเมนต์ของกีฬาโอลิมปิกในอีก2ปีข้างหน้าลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยกันต่อไปด้วยแล้วก็ผลงานในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะก็คงจะมีมาให้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับก็เป็นควันหลงก็แล้วกันเนาะกับบรรยากาศต่างๆที่เอามาฝากทุกคนด้วย23:38 นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชั่นใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยมหาอุทกภัยนะครับที่เนปาลนะฮะซึ่งเกิดขึ้นบริเวณชายแดนประเทศเนปาลกับทิเบตตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตนะครับพุ่งทะลุ900ศพไปแล้วนะครับขณะที่ผู้สูญหายก็เพิ่มขึ้นจนเฉียดใกล้ 5,000 คนนะครับโดยทางด้านของสำนักงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับ903ศพขณะที่จำนวนผู้สูญหายในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,247 รายส่วนทางการจีนรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตในทิเบตแล้ว16ศพและมีผู้สูญหายอีก546คนขณะที่อินเดียพบร่างผู้เสียชีวิต17รายลอยมาตามแม่น้ำที่เชื่อมต่อจากประเทศเนปาลสาเหตุของหายนะครั้งนี้ก็เกิดจากทานน้ำแข็งขนาดใหญ่ถล่มลงจากภูเขาก่อให้เกิดมวลน้ำแข็งดินโคลนและเศษซากต่างๆทะลักเข้าใส่หมู่บ้านต่างๆโดยเฉพาะฝั่งในประเทศเนปาลทำให้หมู่บ้านโรงไฟฟ้าถนนและสะพานถูกทำลายเป็นจำนวนมากค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูคาดว่าจะสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐทีมกู้ภัยจากเนปาลจีนอินเดียและเกาหลีใต้กำลังเร่งขุดเจาะอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Upper Trisuli A3 ในเนปาลนะครับเพื่อช่วยเหลือแรงงานที่คาดว่าติดค้างอยู่ราวๆ100คนจากแรงงานที่ยังคงสูญหายทั้งหมด933คนโดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการเจาะเข้าไปในพื้นที่ส่วนบนของอุโมงค์ได้แล้วและกำลังอัดอากาศเข้าไปด้านในฉะนั้นของนายบาเรนทราซานายกรัฐมนตรีเนปาลได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ใช้เชือกโรยตัวลงไปแล้วร้องเรียกหาผู้สูญหายแต่ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาอย่างไรก็ตามปฏิบัติการค้นหายังคงดำเนินต่อไปส่วนปฏิบัติการกู้ภัยที่ทิเบตมีสื่อท้องถิ่นรายงานนะครับบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการกว่า 2,000 นายแต่ความพยายามเข้าถึงจุดศูนย์กลางภัยพิบัติที่ด่านจีหลงดำเนินไปเพียงแค่285เมตรในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่ามกลางความเสี่ยงที่ทะเลสาบซึ่งก่อตัวขึ้นใหม่จะถล่มลงมาขณะที่เนปาลกำลังเผชิญกับปัญหาอื่นก็คือห้องเก็บศพหนาแน่นเกินความจุนะครับจนรัฐบาลต้องตัดสินใจเก็บตัวอย่าง DNA เอาไว้ก่อนจะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปฝังหลุมศพหมู่เพื่อให้ญาติมาติดต่อรับภายหลังพร้อมทั้งร้องขอตู้แช่ศพจากนานาชาติมากกว่า 1,000 ตู้แต่ท่ามกลางความโศกเศร้าก็ยังมีความหวังนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ในเนปาลสามารถนำตัวเด็กหญิงวัย6ขวบขึ้นมาจากใต้โคลนได้สำเร็จ4วันหลังจากเกิดหายนะและเด็กคนนี้ก็กลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยแล้วด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากส่วนทางการจีนลงโทษประชาชน10คนนะครับฐานเผยแพร่ข่าวลือและข้อมูลที่เป็นเท็จที่เกี่ยวข้องกับเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ที่บริเวณด่านจีหลงในเขตปกครองตนเองทิเบตซึ่งติดกับชายแดนเนปาลทางการจีนเผยแพร่ข้อมูลนะครับบอกว่าตำรวจได้ดำเนินการกับประชาชน10คนในคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข่าวลือและข้อมูลอันเป็นเท็จทางออนไลน์เกี่ยวกับเหตุโคลนถล่มรุนแรงที่ด่านจีหลงเขตปกครองตนเองที่ทิเบตด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกรมความมั่นคงทางไซเบอร์กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนระบุผ่านบัญชี WeApp WeChatอย่างเป็นทางการนะครับว่าตำรวจทั่วประเทศกำลังเดินหน้าปราบปรามการเผยแพร่ข่าวลือบนโลกออนไลน์โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับข้อมูลเท็จที่เกี่ยวข้องกับเหตุภัยพิบัติครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่าบุคคลส่วนใหญ่10คดีดังกล่าวเนี่ยมีพฤติกรรมสร้างหรือว่าเผยแพร่ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ไม่เป็นความจริงและถูกลงโทษโดยทางการให้เหตุผลนะครับว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนโลกออนไลน์และไม่ให้ข้อมูลเท็จส่งผลกระทบต่อภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนึ่งในกรณีดังกล่าวนะครับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนามสกุลว่าหลิว
ถูกตำรวจในนครลาซาเมืองหลวงของทิเบตลงโทษทางปกครองหลังจากเผยแพร่ข้อความอ้างว่าผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติมากกว่า 3,000 คนอีกหนึ่งรายผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนามสกุลโจจากมณฑลหูหนานถูกลงโทษหลังเผยแพร่วิดีโอสั้นที่กล่าวอ้างอย่างไม่ถูกต้องว่าเหตุโคลนถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนทางด้านของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนระบุว่าตามกฎหมายจีนผู้ที่จงใจเผยแพร่ข่าวลือหรือข้อมูลเท็จที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินโรคระบาดภัยพิบัติหรือความปลอดภัยสาธารณะจนก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคมอาจถูกควบคุมตัวทางปกครองเป็นเวลา 5-10 วันและปรับสูงสุด 1,000 หยวนหรือราวๆ 4,930 บาทและหากการเผยแพร่ข่าวลือก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมผู้กระทำผิดอาจถูกดำเนินคดีทางอาญาและมีโทษจำคุกด้วยเช่นเดียวกันสื่อต่างชาติเผยนะครับเนปาลและจีนเคยหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงจากน้ำท่วมและทานน้ำแข็งเมื่อ3เดือนก่อนเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเมื่อวันที่27พฤษภาคมเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากเนปาลและจีนได้หารือกันที่กรุงกาฐมันดุเพื่อหารือแนวทางเพิ่มความร่วมมือในการติดตามการรับมือกับเหตุน้ำท่วมสภาพอากาศและภัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธารน้ำแข็งซึ่งการประชุมดังกล่าวในมีเจ้าหน้าที่ของเนปาลประมาณ10คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนราว12คนได้เข้าร่วมรวมถึงผู้แทนจากเขตทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติครั้งล่าสุดด้วยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติร่วมกันโดยหนึ่งในข้อเสนอสำคัญคือการจัดทำฐานข้อมูลทะเลสาบธารน้ำแข็งและแผนที่ที่เสี่ยงภัยเพื่อช่วยให้สามารถติดตามและประเมินความเสี่ยงได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เนปาล2รายให้ข้อมูลกับรอยเตอร์นะครับว่าหลังจากการประชุมเนปาลยังไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากธารน้ำแข็งและระดับน้ำจากจีนมากเท่าที่ต้องการทำให้เกิดความกังวลว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่เพียงพออาจเป็นอุปสรรคต่อการคาดการณ์และการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญฝ่ายใดกล่าวโทษจีนหรือเนปาลว่าเป็นต้นเหตุของภัยพิบัติครั้งนี้และผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่าความล่าช้าในการแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุรุนแรงดังกล่าวทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำเนปาลออกแถลงการณ์นะครับว่าจีนและเนปาลยังคงติดต่อและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในประเด็นดังกล่าวและระบุว่าการประชุมเมื่อเดือนพฤษภาคมมีความคืบหน้าดังกล่าวทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำเนปาลออกแถลงการณ์นะครับว่าจีนและเนปาลยังคงติดต่อและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในประเด็นดังกล่าว

0: างจีนยืนยันว่านักวิทยาศาสตร์และทีมผู้เชี่ยวชาญของจีนได้แบ่งปันข้อมูลสำคัญแก่เนปาลอย่างทันท่วงทีทางด้านเจ้าหน้าที่เนปาลระบุว่าจีนมีการส่งข้อมูลพยากรณ์ฝนตกหนักในทิเบตผ่านแอป WeChat และอีเมลแต่การแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องอื่นๆเช่นหิมะถล่มระดับน้ำดินถล่มและเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วยังไม่ครอบคลุมเท่าที่เนปาลต้องการก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่ยังคงถูกพูดถึงการเดินหน้าหาผู้รอดชีวิตรวมไปถึงผู้ที่สูญหายก็ยังคงเดินหน้าต่อไปท่ามกลางความอันตรายของสภาพภูมิประเทศด้วยนะครับก็เป็นสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับที่เรียกได้ว่ายังคงต้องติดตามนะครับสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นสำหรับมหาอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับสำหรับทุกการติดตามในวันนี้ด้วยนะก็แวะมาส่งกันหลายคนเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่จุกระเบียบคุณระพีคุณพักเคอินนะครับคุณปลั๊กนะครับคุณตู่ระยองนะคุณจิรทีพคุณธีรนนท์คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณพันนะคุณปรมินนะครับพี่หนุพินด้วยนะคุณเอเอนะครับขอบคุณทุกท่านเลยคุณวิชัยคุณวิชัยวิเศษศักดิ์ด้วยนะครับนะเอาละนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันกันหน่อยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: มีรับแจ้งอุบัติเหตุในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังทั้งหมด34รายนะครับมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดนะครับจอสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: หลังเที่ยงคืนเราเข้าสู่วันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวติดตามอัปเดตข่าวสารกับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลได้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: ที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่

เมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาพุทธศาสนิกชนมีประเพณีสำคัญเนื่องในการบำเพ็ญกุศลทั้งของหลวงและของราชตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12รวม1เดือนเรียกว่าประเพณีทอดกฐินพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงต่างๆทั้งในพระนครและในหัวเมืองเรียกว่าพระกฐินหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายเองบ้างทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐินแทนบ้างและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการคณะบุคคลหรือบุคคลที่สมควรรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดตามพระอารามหลวงทั่วพระราชอาณาจักรเรียกว่ากฐินพระราชทานหากเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์เรียกว่าพระกฐินต้นในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในเทศกาลออกพรรษาณพระอารามหลวง16พระอารามตามราชประเพณีหากเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชจะทรงถวายราชสการะพระบรมราชสรีรางคารพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระรูปสมเด็จพระสังฆราชซึ่งประดิษฐานณพระอารามนั้นๆด้วยเช่นวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามทรงถวายราชสการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นต้นนอกจากนี้ยังโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์โดยการถวายพระกฐินต้นณวัดในท้องถิ่นต่างๆตามพระราชอัธยาศัยที่สำคัญยิ่งคือการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคซึ่งนอกจากเป็นการฟื้นฟูขนบประเพณีแต่ครั้งโบราณแล้วเรือพระราชพิธีที่เป็นงานศิลปกรรมล้ำค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาอย่างได้รับการบูรณะซ่อมแซมจัดเข้าในริ้วกระบวนพยุหยาตราที่สวยงามเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งชาติการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในเทศกาลออกพรรษาในรัชกาลปัจจุบันนับเป็นการสืบทอดราชประเพณีที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณได้อย่างครบถ้วนอันเป็นการเจริญรุ่งพระพุทธศาสนาและเป็นสวัสดิมงคลยิ่งแก่บ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร์

โขนละครนาฏศิลป์ที่มีรูปแบบเฉพาะซึ่งได้รับการสืบทอดต่อเนื่องกันมาแต่โบราณจึงย่อมมีครูเป็นผู้ฝึกหัดสั่งสอนแก่ศิษย์ทีละขั้นทีละตอนนับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงตามลำดับผู้ที่ฝึกหัดเล่าเรียนวิชาโขนละครจึงเคารพและมีธรรมเนียมปฏิบัติเนื่องด้วยการคารวะครูในอดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงพระเป็นเจ้าสูงสุดของพราหมณ์ซึ่งถือว่าเป็นใหญ่ในทางนาฏศิลป์และดนตรีและครูปัทยาคือหัวโขนต่างๆที่ใช้ในการแสดงพิธีไหว้ครูโขนละครถือว่าพิธีครอบเป็นพิธีที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการครอบเพื่อเคารพครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและรับเข้าเป็นผู้มีอาชีพอย่างเดียวกันตลอดจนครอบเพื่อรับสืบทอดเป็นครูให้นำวิชาไปสั่งสอนศิษย์และเป็นครูผู้ทำพิธีครอบสืบต่อไปโดยเฉพาะผู้ที่จะทำพิธีครอบและประกอบพิธีไหว้ครูแก่ผู้ศึกษาวิชานาฏศิลป์ตามประเพณีไทยแต่ครั้งโบราณได้นั้นต้องเป็นผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงครอบพระราชทานเพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพทรงเป็นบรมครูแห่งศิลปศาสตร์ทั้งปวงหากผู้ที่ได้รับพระราชทานครอบเป็นประธานครอบไหว้ครูโขนละครมีน้อยลงและยังไม่ได้มอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ใดต้องขอรับพระมหากรุณาธิคุณให้ทรงแต่งตั้งและพระราชทานครอบขึ้นในวาระอันควรในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณทรงประกอบพระราชพิธีพระราชทานครอบประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2506เมื่อถึงปี2525คงเหลือครูผู้เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครเพียงคนเดียวเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมศิลปากรคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติพร้อมเมื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพระราชพิธีพระราชทานครอบประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครพร้อมกับพระราชทานครอบองค์พระพิราบในคราวเดียวกันณศาลาดุสิตดาลัยเมื่อวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคมพุทธศักราช2527การนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานครอบประธานไหว้ครูโขนละครจำนวน5คนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ศิลปิน7คนรับมอบการต่อท่ารำหน้าพาดองค์พระพิราบจากนั้นผู้รับมอบพระราชทานครอบและศิลปินผู้รับมอบการต่อท่ารำหน้าพาดองค์พระพิราบรวม12คนรำถวายมือตามประเพณีแล้วจึงโปรยข้าวตอกดอกไม้ณที่บูชาซึ่งตั้งหัวโขนตามลำดับได้แก่พระมหาเทพทั้ง3คือพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมพระฤาษีหัวโขนที่ใช้ในการแสดงรวมทั้งเครื่องประดับศีรษะละครและอาวุธของละครแล้วกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนับแต่นี้ผู้ที่ได้รับพระราชทานครอบประธานไหว้ครูโขนละครมีสิทธิ์ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครและทำพิธีครอบได้ตามประเพณีของนาฏศิลป์ไทยและยังมีสิทธิ์ที่จะประสิทธิ์ประสาทให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นมีความรู้ความสามารถในการแสดงมีความประพฤติดีอยู่ในศีลในธรรมและเป็นที่นับถือของศิษย์ทั้งหลายสามารถเป็นผู้สืบทอดการประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครต่อไปได้ด้วย

เมื่อรัตนโกสินทร์ศก127ตรงกับพุทธศักราช2451ประเทศไทยได้มีการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ในอดีตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพระราชพิธีนี้ว่าพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในครั้งนั้นมหาชนชาวไทยได้พร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเฉลิมพระขวัญขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระบรมรูปขึ้นไว้เป็นอนุสาวรีย์แห่งความจงรักภักดีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นพระบรมรูปทรงม้าอย่างเช่นที่นิยมสร้างกันในยุโรปสมัยนั้นประดิษฐานณพระลานพระราชวังดุสิตที่แท่นฐานด้านหน้าจารึกข้อความส่วนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยมหาราชเนื่องจากพระบรมราชานุสรณ์สร้างเป็นพระบรมรูปประทับบนม้าทรงชนทั่วไปจึงเรียกกันว่าพระบรมรูปทรงม้าและนับแต่เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระบรมรูปทรงม้าได้เป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งความผูกพันที่ประสบนิกรชาวไทยมีต่อสมเด็จพระปิยมหาราชสืบมาในส่วนที่เป็นพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมชนกนาถและถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชสืบเนื่องในพระราชพิธีชัตรมงคลชื่อว่าการพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้ถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าณพระลานพระราชวังดุสิตเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2454ปีต่อมาโปรดให้เปลี่ยนเป็นจัดการพระราชพิธีในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคมและถวายราชสักการะพระบรมรูปทรงม้าณพระลานพระราชวังดุสิตมีแบบแผนการพระราชพิธีต่างกันบ้างในแต่ละรัชสมัยเช่นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชื่อพระราชพิธีนี้ว่าการพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตหลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงดอกไม้และถวายสักการะพระบรมรูปณพระลานพระราชวังดุสิตแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในสมัยรัชกาลที่8คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ปฏิบัติการพระราชพิธีในพระปรมาภิไธยเรียกชื่อว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันที่ระลึกรัชกาลที่5แล้วเรียกพระบรมรูปทรงม้าว่าพระบรมรูปปัญจมราชานุสรณ์ในรัชกาลปัจจุบันเรียกว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาพระบรมราชานุสรณ์ที่พระลานพระราชวังดุสิตแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระบรมมหาราชวังพวงมาลาหลากหลายที่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเชิญมาถวายราชสักการะในวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระปิยมหาราชอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอดขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสร้อยค่ะวันนี้วันที่1กันยายน2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์วันนี้เราอยู่กับคุณเก๋เจติยานะคะแล้วก็ทีมสารคดีของคุณบ้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราคุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะวันนี้เราอยู่กับคุณยอดแล้วก็คุณเก๋คุณบ้วยนะคะวันนี้เรามีแจ้งของหายนะคะเมื่อสักครู่คุณพิชญานันท์นะคะแจ้งว่าเมื่อเวลา 17:10 นะคะของวันที่31แม่ของแฟนนะคะเขาลืมโน้ตบุ๊กใส่ไว้ในกระเป๋าเป้สีแดงนะคะลืมไว้ในรถแท็กซี่สีเขียวขึ้นจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาถนนบรมราชชนนีจะไปเทเวศนะแต่ว่าก็คุยกับรถแท็กซี่ไม่รู้เรื่องก็เลยลงจากรถแต่ว่าลืมกระเป๋าไว้นะคะเป็นรถแท็กซี่สีเขียวนะคะผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาถนนบรมราชชนนีแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นชาวเยอรมันก็คุยกับแท็กซี่ไม่รู้เรื่องก็เลยลงจากรถไปแต่ว่าลืมกระเป๋าไว้ข้างในกระเป๋าก็มีโน้ตบุ๊กอยู่ด้วยนะคะถ้าแท็กซี่เก็บกระเป๋าแล้วก็โน้ตบุ๊กไว้รบกวนติดต่อกลับจอสร้อยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะได้นำส่งคืนนะคะสำหรับรายงานข่าวในช่วงนี้นะคะมีรายงานของทางกอรมน.ภาคภายในภาค4ส่วนหน้านะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวสำนักอำนวยการข่าวกรองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าควบคุมตัวชายอายุ29ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดราชบุรีว่า2หมายจับในคดีความมั่นคงในพื้นที่ตำบลบองงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งจากการตรวจค้นพบอาวุธปืนพกขนาด9มม.พร้อมกระสุนแล้วก็มีกระเป๋ากันน้ำด้วยนะคะภายในก็มีเปลและอุปกรณ์สำหรับการเดินป่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเหตุลอบยิงจุดตรวจบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสนะคะเมื่อเหตุเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะส่วนทางพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงการปราบปรามสแกมเมอร์ในปัจจุบันบอกว่าตอนนี้ฐานสแกมเมอร์เขามีการเคลื่อนย้ายไปในหลายๆประเทศแล้วก็ยังมีการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาปลอมแปลงเป็นบุคคลที่ผู้เสียหายรู้จักส่วนการใช้บัญชีม้าพบการปรับเปลี่ยนลดลงมาเหลือแค่แถวหนึ่งเขาจะไม่ใช้วิธีการโอนต่อๆกันไปแล้วนะแต่จะใช้วิธีเบิกเงินสดเลยแล้วก็เปลี่ยนไปซื้อทองรูปพรรณเพื่อที่จะซ่อนเส้นทางการเงินนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุก็จะลดลงแต่มาเพิ่มขึ้นในกลุ่มใบเรียนแล้วก็นักศึกษาที่มักจะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเขาใช้วิธีการหลอกลวงว่านักศึกษาเนี่ยได้ทุนจากต่างประเทศแล้วก็จะหลอกลวงให้ทำภารกิจอะไรต่างๆนะคะก็ในส่วนของนายกมลสิทธิ์วงศ์บุตรน้อยรองเลขาธิการปปง.บอกว่าในรอบปีที่ผ่านมาปปง.มีการอายัดทรัพย์ความผิดช่อโกงประชาชนมากกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วนะคะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจริงๆเขาก็ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเพราะว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในโซเชียลเป็นหลักพอเวลาที่ บอกว่าได้รับทุนหรือบางคนก็จะบอกว่าข่มขู่ว่ามีคดีก็จะตกใจนะแล้วก็บางทีเขาก็จะใช้วิธีบังคับว่าให้ไปทำภารกิจบางอย่างแล้วก็ให้ไปอยู่ในห้องคนเดียวไม่ได้ให้ติดต่อกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆรู้ตัวอีกทีก็คือโอนไปหมดแล้วนะคะก็ต้องป้องกันกันตั้งแต่แรกว่าอย่าไปหลงเชื่อเรื่องของการให้ทุนหรือการเงินที่จะได้มาง่ายๆหรือใครที่เขาจะข่มขู่ง่ายๆนะอย่าเพิ่งรีบเชื่อต้องตรวจสอบกันก่อนนะคะส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเปิดเผยกรณีที่มีการใช้คนไทยเข้าถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือที่เรียกว่านอมินีตอนนี้พบว่าลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในช่วงวันที่1ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมามีนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงเป็นนอมินีอยู่141บริษัทเทียบกับช่วงเดียวกันของในปี68ตอนนั้นมีอยู่561บริษัทนะคะก็คือลดลงไปประมาณร้อยละ75เลยนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการป้องกันปัญหานอมินี2แนวทางควบคู่กันโดยเพิ่มการตรวจสอบตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีอำนาจควบคุมกิจการมีการนำหลักฐานข้อมูลมาใช้ตรวจสอบเทียบกับนิติบุคคลประมาณ1ล้านรายขณะเดียวกันยังตรวจสอบย้อนหลังบริษัทจดทะเบียนแล้วโดยทำงานร่วมกับ23หน่วยงานพันธมิตรกระทรวงพาณิชย์จะส่งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะร่วมกันตรวจสอบต่อแล้วกว่า 50,000 รายพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบ46พื้นที่ใน13จังหวัดและก็ใช้4คำสั่ง2ประกาศเพื่อป้องกันนอมินีและบัญชีม้านิติบุคคลดูแลให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตเนี่ยสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมนะคะในส่วนของกรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแถลงความร่วมมือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการใช้น้ำมัน E20 สร้างความมั่นคงทางพลังงานภายในประเทศแล้วก็ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยเรามีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตเอทานอลได้อย่างเพียงพอต่อการส่งเสริมการใช้น้ำมัน E20 ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ในประเทศมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากที่ก็สามารถรองรับการใช้น้ำมัน E20 ได้แล้วแต่ว่าเลือกใช้ก็ยังไม่ได้สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพการรองรับนะคะคือมีรถยนต์กว่า4ล้านคันรถจักรยานยนต์อีกประมาณ 80% ที่ใช้ E20 ได้ขณะที่ปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน E20ปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.88 ล้านลิตรต่อวันหรือคิดเป็นร้อยละ18ของปริมาณการใช้น้ำมันในกลุ่มเบนซินนะคะนายอดิศักดิ์ชูสุขรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง28แห่งมีกำลังการผลิตรวมประมาณ7ล้านลิตรต่อวันขณะที่มีการใช้จริงประมาณ 3-4 ล้านลิตรต่อวันขณะที่มีการใช้จริงอยู่ประมาณ 3-4 ล้านลิตรก็คิดเป็นประมาณ 50-60% ของการผลิตนะคะสะท้อนว่าเรายังมีศักยภาพในการรองรับความต้องการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3-4 ล้านลิตรต่อวันนะคะส่วนสถานการณ์การกู้ภัยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งช่วยเหลือคนงานประมาณ350คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่หลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มบริเวณชายแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมกองทัพเนปาลมีการลำเลียงเครื่องจักรหนักพร้อมทหารประมาณ 10,000 นายเข้าสนับสนุนภารกิจร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากจีนแล้วก็อินเดียแต่ว่าการทำงานก็เป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่ามีเศษซากความเสียหาย ีดขวางแล้วก็ไม่สามารถใช้ระเบิดเปิดเส้นทางเข้าไปได้ขณะที่ในฝั่งทิเบตนะคะทีมกู้ภัยจีนก็มีการระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลาเดินเท้าผ่านเส้นทางภูเขานานถึง10ชั่วโมงจึงเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยใกล้ด่านจีหลงขณะเดียวกันบริเวณห่างจากหุบเขาประมาณ100เมตรนะพบแนวลาดหินที่ถูกเปิดออกซึ่งเป็นเส้นทางที่กระแสน้ำไหลผ่านเจ้าหน้าที่ประเมินว่าระดับน้ำในช่วงเกิดเหตุเนี่ยสูงกว่า60เมตรหรือเทียบเท่าอาคารสูงประมาณ20ชั้นสะท้อนเห็นถึงความรุนแรงของกระแสน้ำและดินโคลนที่ซัดเข้าถล่มพื้นที่นะคะแล้วก็มีรายงานของเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนในแอริโซนาของสหรัฐนะเขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์มีเหตุน้ำท่วมฉับพลันในหุบเขาไบรท์แองเจลและก็พื้นที่แฟนทอมเรนส์นะคะมีผู้สูญหายมากกว่า20รายแล้วก็ขอให้ผู้ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักปีนเขาในพื้นที่ชั้นในตามแนวลำธารไบรท์แองเจิลคลีกรวมถึงผู้ที่จองพื้นที่ตั้งแคมป์ในบริเวณที่รับผลกระทบเนี่ยให้ข้อมูลต่อหน่วยงานสืบสวนของอุทยานด้วยนะคะจนถึงวันอาทิตย์นะคะก็มีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้ว62คนเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานตลอดพื้นที่เจ้าหน้าที่ปิดพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนรวมถึงเส้นทางสัญจรทางน้ำในแม่น้ำโคโลราโดจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมเนื่องจากมีโครงสร้างโลหะและเศษซากที่ไหลลงสู่แม่น้ำแล้วก็เตือนว่าอาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเพิ่มในวันอาทิตย์และวันจันทร์ซึ่งอาจจะก่อเกิดน้ำท่วมฉับพลันหินถล่มรวมถึงสภาพเส้นทางแล้วก็แม่น้ำที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของภาวะโลกร้อนนะทำให้มีเหตุน้ำป่าไหลหลากในลักษณะนี้นะคะส่วนของกระทรวงการคลังสหรัฐนะคะสกอตต์เมสเซนบอกว่าเขามีแผนที่จะเรียกร้องให้สมาชิกกลุ่ม G20 ทบทวนเงื่อนไขทางการค้ากับจีนคือเขาบอกว่าโลกไม่สามารถปล่อยให้จีนเกินดุลการค้าเป็นมูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์ได้แล้วก็ต้องมีความร่วมมือกันตรวจสอบเงื่อนไขทางการค้าของตนที่มีกับจีนด้วยนะคะเขาบอกว่าผู้กำหนดนโยบายของจีนกำลังพยายามผลักดันเรื่องการส่งออกสินค้าเพื่อที่จะหาทางรอดจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวประเทศต่างๆต้องร่วมกันกดดันให้จีนหันมาเสริมสร้างความต้องการใช้สินค้าต่างๆภายในประเทศแทนที่จะพึ่งพาการส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นหลักนะคะสำหรับการแสดงเห็นของเบสเซนมีขึ้นก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 ที่เมืองแอชวิลล์ในรัฐรอสแคโนนาซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันนี้นะคะในส่วนของ Toyota กับ Honda 2ค่ายรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นอาจจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มหากว่าประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากแคนาดาจาก 25% เป็น 50% เริ่มมีผล1มกราคมปี70นะคะเพราะว่าทั้ง2ค่ายเนี่ยเขามีฐานการผลิตใหญ่อยู่ในแคนาดาผลิตรถยนต์รวมกันมากกว่า 75% ของการผลิตทั้งหมดในประเทศและนักวิเคราะห์ก็ประเมินว่าหากภาษีมีคนบังคับใช้ทั้ง2บริษัทอาจต้องลดกำลังการผลิตหรืออาจจะต้องหยุดเดินสายการผลิตบางส่วนในแคนาดาเลยนะคะต้นทุนภาษีสหรัฐจะทำให้แค่ Toyota เนี่ยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 8,800 ล้านดอลลาร์ในปีงบการเงินที่ผ่านมาและบริษัทก็กำลังเร่งขยายการผลิตในสหรัฐวางแผนลงทุนสูงถึง10,000ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีเพื่อที่จะเพิ่มการผลิตไปในประเทศนะคะภายใต้รายงานของสายการบินรัฐวิสาหกิจใหญ่ที่สุด3แห่งของจีนนะคะก็คือ Air China China Eastern Airlines แล้วก็ China Southern Airlines นะคะสักขาดทุนสุทธิ 8,200 ล้านหยวนในช่วงครึ่งแรกของปี69เป็นการขาดทุนต่อเนื่องเป็นปีที่7หลักๆของปีนี้นะคะที่ขาดทุนหนักๆเนี่ยเพราะว่าราคาของน้ำมันเครื่องบินที่แพงขึ้นมากนะคะรายงานบอกว่า Air China ขาดทุนสุทธิ 2,000 300ล้านหยวนเพิ่มขึ้นจาก 1,810 ล้านหยวนในช่วงเดียวกันของปีก่อนไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ขาดทุน 2,200 ล้านหยวนเพิ่มขึ้นจาก 1,430 ล้านหยวนส่วนไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ขาดทุน 3,700 ล้านหยวนเพิ่มขึ้นจาก 1,530 ล้านหยวนตัวเลขขาดทุนครึ่งแรกปีนี้นะคะก็พลิกจากไตรมาสแรกซึ่งเขาเนี่ยมีกำไรรวม 4,820 ล้านหยวนเพราะว่ามีความต้องการในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะแล้วผลกำไรเนี่ยปรากฏว่ามาถูกกดดันเพราะว่าเส้นทางการบินระหว่างประเทศหยุดชะงักต้นทุนน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้น 35-38% ในช่วงครึ่งแรกของปีท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้สายการบินจีนยังทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันในสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆในเอเชียแล้วก็ยุโรปส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับแรงกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันมากกว่านะคะขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจและคุณละพีนะคะที่ทักทายผ่านทาง YouTube ในคืนนี้นะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟก็สมมติเรากันไฟไว้นานๆนะในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นพอดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได
0: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่าเช่นนี้เอาไว้หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อยู่อย่างนั้นซ้ำซากทุกๆปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่ก็เผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเขาไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเขาเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เห็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยจะค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดุลมูลอย่างทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวนะครับนี่ไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวเนี่ยมันจะกวาดเอาไว้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป3-30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากเกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับนี่มีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรลงไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มาตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอันนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ย จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะฮะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาศก์เมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
2: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วทั้งๆไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าร่มป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตา

0: จากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้คุณลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3

0: มป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปี
1: ช่วยงานในหน่วยผมมีอะไรก
0: ็จนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลาจะไป

่อนเราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมคะ

0: ับในวันนี้
1: แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: พราะการดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้มันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
2: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
3: ศูนย์เหนือพี่จะรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็มิได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: ออเดียนไลฟ์ DC Power
2: เช็ค
1: ไลฟ
2: ์ออน
1: ออเดียนไลฟ
2: ์ออน
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: ีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นแล้วมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไฟให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนเถอะลมตรงนี้เอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ย
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

0: ลูกหลานเหล่านั้นก็บ่มีโอกาสได้หันเพราะได้ถูกทำ
1: การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนำมาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1: นอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆ เหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: มันไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้มันทำอาหาร
0: ยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลองไฟข้างหน้า
3: เอาน้ำไปตะปูนน้ำมาตะปูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าก ำลังคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

ว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร
1: ดงพญาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพญาเย็นตอนล่างคือดงพญาเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจนใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่

0: ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายอยู่มากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เวียนถ้าเดินเท้าทางนั้นทางอื่นไม่มีเลยพระผินก้าวได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ว่าชื่อดงพญาไฟนี่เป็นที่ขั้นคล้ามของชาวบ้านขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญายมนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่พื้นป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรัชสมัยของรัชกาลที่5โดยตัดผ่านใจกลางป่าดงพญาเย็นงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆนานาว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ไม่มีใครมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุทธรณ์ของผืนป่าที่ฟ้องออกมาด้วยโรคภัยและสัตว์ร้ายนานาประการเมื่อคนงานล้มตายจึงเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของผืนดินทั้งหมดทรงประทับตราแผ่นดินไว้เสมือนเป็นการตัดไม้ข่มน้ำเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาคนงานการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จไปด้วยดีหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟสายต่างๆก็ได้สร้างผ่านป่าดงพญาเย็นเพิ่มอีกหลายสายขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้าไป

และในที่สุดพื้นป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ำกรายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ค่ายป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็น

พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลังถูกแผ่วถางทำลายอย่างหนักบนเขาใหญ่ก็มีราษฎรจากจังหวัดนครนายกอพยพขึ้นมาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ถางป่าทำไร่จนสภาพป่าถูกทำลายไปจำนวนมากข่าวคราวที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่ฆ่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18กันยายนพุทธศักราช2505เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำเนินงานโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมของป่าดิบชื้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางและอีสานและให้บริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

หลังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

ระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

ัศนียภาพอันงดงามประกอบกับมีบริเวณป่าเขาที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจนเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาใหญ่น่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

หากแต่ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำผืนป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ผืนป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: าจะเสนอกลับขึ้นใหม่ก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอ้โครงการที่เคยพูดมาในอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้น เราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงเรื่องการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปนั่นก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดสามสิบเอ็ดมกราคมพุทธศักราช2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
2: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กลางป่าใหญ่โป่งคือที่หากินอันสำคัญของสัตว์นานาชนิดรอยเท้าของสัตว์ป่าจำนวนมากนี้จะพบอยู่ตามบริเวณที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ

พราะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

แม่ช้างจะพาลูกๆที่ยังเล็กออกหาอาหารและคอยสอนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจนกว่าลูกช้างจะโตเต็มที่

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วย

ดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าในหนึ่งวันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ำ200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมากออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

ก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นในพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental Impact Assessmentหมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งทำให้การดำรงชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง11โมงครึ่งนี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่1ที่ตกลงไปนะครับแล้วก็เจออีกตัวนึงซึ่งยังไม่ตายนะครับมีช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินหินนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู่
2: จนกระทั่งบ่าย2โมงกว่านะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปซะแล้ว

พื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

เหวนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศ

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปราจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดถนนในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

บริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วหนทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

เพราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำ

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: กิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: เป็นผงเลยเนี่ยนะ

เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วย

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวควิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์แบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

ายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ปลีกดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาร์เชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

0: วลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้
1: จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
1: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอดแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมหรือว่าผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วเมื่อผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%จากจุดนี้เองที่เป็นแรงผลักดันของการเริ่มต้นงานค้นคว้าวิจัยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนก

0: ือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออัตสุโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรพ์จากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางอาจถึง150เซนติเมตรจุดเด่นคือส่วนปากและหัวที่มีขนาดใหญ่เกินตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลือง

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมใช้เครื่องเนี่ยนะทีนี้เราก็มาเดี๋ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคตรังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

ใกล้ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่คู่แหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารัง

ตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้ไว้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเนี่ยเยอะจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัดสุโอกสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะฮะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะฮะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทั้งนั้นนะถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เนี่ยเอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุก

นกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

จัยในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำโดยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะ

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก

0: คือตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
1: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

0: ข้าทางด้านนู้น
1: การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกกูกีเมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้เปลี่ยนมือ

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

กเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

ากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะทั้งนั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะนี่เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไหมถ้าหากว่าประกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการอนุรักษ์

ู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกคงจะไม่เป็นการทุ่มแรงกายและแรงใจอย่างศูนย์เปล่า

ับในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ทุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ภายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผีเสื้อ

เมื่อหนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

ส่วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆ เรียกว่าสปินเนอร์เรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้นไ

หนอนหายใจผ่านทางรูหายใจข้างลำตัวเมื่อตัวหนอนข้างในเติบโตขึ้นและขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบออก

ก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอเร็ตทำสายใยเกี่ยว

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บนกิ่งไม้บางชนิดอย่างดักแด้ของผีเสื้อหนอนมะนาวจะทาบตัวไปกับลำต้น

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผีเสื้อ

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถ

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยด์ในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัยจาก

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวกยามเช้าผีเสื้อต้องอาศัยไออุ่นจากแสงแดดเพื่อปรับร่างกายให้เป็นปกติเช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็น

แต่ละปล้องมีขาติดอยู่หนึ่งคู่ปีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่าแอนโดรโครเนียหรือแถบเพศทำหน้าที่กระตุ้นความ

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามคันลอง

ีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัวเมีย

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: ทางนี้คงไม่มีนะเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่มันคงไม่อยู่ไม่ได้
1: เราไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ไนยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันใหม่นี้ว่า Pricotelpusa sirinthon nayaneth 1989ชื่อสามัญ Panda Crabและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลาสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งกั้งปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดีห ลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าด้วยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธ
1: ุ์เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะครับเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งนี่แหละชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปู

0: ในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลออบันโลกออบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลถล่มโล
2: โล
1: โลคือทะเลออบันออบันคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำหรือล่ะมันอาจใส่อะไรมันอาจใส่ทำหน้าเนาะหน้าเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเรื่อยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงหลาลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะซิปปนเลยลองกินแล้วเลยอายุมันได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: นกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่มสามคืนสามวันแกมันระเทือนอยู่ตายเนาะบุมบุมบุมบุมบุมบุมบุมเดี๋ยวต้องลงบุญให้แกว่านู้นนั่นก็เลยก็เอาประโยชน์ออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกก้อนนู้นแล้วก็ขอนหลายนู้นยังเลยบุกก้อนนู้นเขาหลาหลาเนี่ยยังเลยเนาะมึงจะเป็นบาดทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั่นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั่นทำมาอย่างได้โตแล้วโตหน้าถาป้าลงในเลยลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แลไม่โตในนั้นเดียว
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายธารใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระตอกกระไปดอกไม้กระไปเตียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชายกันนั้นไปกินกันโห่ห้าวห้าวอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงตอนนั้นได้ก็นู่นเวลานี้ไม่แล้วเนา
2: ะ
1: เวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรแล้วเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

ิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นที่พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
1: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัปมง

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริม

แม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุด9ภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งมีเวลานานครับพบว่าในช่วงนั้นมีนกมีประชากรนกยูงประมาณ300-400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่านะครับผมจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัว

การออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซ้ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

พาเกี้ยวพาราศีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ปัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ 40-50 ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งเราก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัว

0: รรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
1: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี้นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่า

0: ูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55วันที่จดไปแล้วนะฮะ55
1: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
2: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
3: มันใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
4: น่าใจ
3: มัน
5: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นคำถามอะไรที่น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่นะข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
1: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี้

0: ศึกษาที่ห้วยกระแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะก็หลักจะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียม
0: ใช่ค่ะดีเลยตอนที่เราจุดเอาความลาดดีๆด้วยนะ
2: เอา
0: จุดนี
2: ้เอาเคล็ดเล็กมาคร
0: ับ ค่ะประมาณ
1: การประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
0: ลองลาบอันนี้สเตตอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
0: ้แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1ของวันที่1เนี่ยนะคะ C1ให้ไปตัดท้ายคือป่าเรือนจะพัน
2: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดผม
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลและต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

มัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

ังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

ใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

เที่ยวนี้ได้เงินป่าหลากไม้หลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเท่านี้ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน3-4-5กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้อันนั้นที่ก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นทำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินน่ะพวกชาวบ้านก็อยากได้แต่ว่ามีนายทุนครับเอออันนี้ต้องทำทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับตอนนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอ้ยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่ก็ว่าโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยๆนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีกหนึ่งปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของจักรร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่เดินทางยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากพื้นที่หลังคาโลกไหลผ่านหล่อเลี้ยงผู้คนริมฝั่งแม่น้ำเรื่อยมาปลาบึกถือเป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากเมื่อยังตัวเล็กจะมีฟันขบเคี้ยวอาหารพอโตขึ้นฟันจะหลุดหายไปและหันไปกินแพลงต้อนสาหร่ายและพืชใต้น้ำแทนบ้านหาดใครมีชื่อเสียงเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนด้วยทำเลที่เอื้อต่อการจับปลาเพราะมีชายหาดที่ตื้นซึ่งปลาที่จับได้จะมีขนาดใหญ่น้ำหนักไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมโดยใช้มองอุปกรณ์ในการจับปลาบึกซึ่งเป็นตาข่ายใยแมงมุมที่มีขนาดใหญ่การบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดใครกระทำกันทุกปีก่อนออกจับปลาโดยเชื่อว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของแต่ปัจจุบันปลาบึกตามธรรมชาติกำลังหายไปเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขงทั้งการสร้างเขื่อนการระเบิดแก่งเพื่อสะดวกต่อการเดินเรือและปัญหาระบบนิเวศในแม่น้ำโขงที่ส่งผลต่อการขยายพันธุ์พลอยความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นจันทบุรีเป็นแหล่งกำเนิดของพลอยงดงามหลากสีเช่นพลอยแดงเรียกว่าทับทิมสยามพลอยน้ำเงินเรียกว่าไพลินบุษราคำชื่อของพลอยสีเหลืองจากแร่ธาตุใต้ดินสู่พลอยเม็ดงามผ่านการเจรนัยด้วยทักษะฝีมือช่างที่เป็นเอกลักษณ์สร้างกระแสการตื่นพลอยและขึ้นสู่จุดสูงสุดในราวพุทธศักราช2520พลอยดิบในธรรมชาติแม้จะมีความงามอยู่ในตัวแต่การตัดเหลี่ยมขัดมันและเจรนัยยิ่งจะช่วยให้เกิดความแวววาวสวยงามและเพิ่มคุณภาพให้กับพลอยมากขึ้นช่างเมืองจันทร์ยังมีเทคนิคพิเศษที่ช่วยเพิ่มคุณค่าพลอยเกรดต่ำให้กลายเป็นพลอยน้ำงามได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยการเผาพลอยซึ่งนับเป็นความชาญฉลาดของมนุษย์ที่เรียนรู้จากประสบการณ์จนล่วงรู้ความลับของธรรมชาติด้วยการใช้ความร้อนขจัดความขุ่นในเนื้อพลอยและทำให้พลอยมีสีเข้มสวยงามเมื่อทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาพลอยใต้พื้นแผ่นดินจันทร์แทบจะไม่มีหลงเหลือและหาได้ยากแต่ตลาดอัญมณีเมืองจันทร์ก็ยังคงคึกคักและได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสำคัญแห่งหนึ่งของโลกวันอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วซึ่งจะจัดขึ้นหลังวันวิสาขบูชาในวันแรม8ค่ำเดือน6ในพุทธประวัติกล่าวว่าพระสรีระของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญขึ้นสู่พระเมรุมาตรพระเจ้ามัลละแห่งกรุงกุสินาราพร้อมด้วยคณะสงฆ์ขึ้นถวายเครื่องสักการะและจุดเพลิงถวายพระบรมศพเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงจุดไม่ติดอยู่3ครั้งด้วยเหตุที่ว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยสาวกและบริวารยังไม่มาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกไหม้ไม่ได้ครั้นเมื่อพระมหากัสสปะเถระและเหล่าสาวกได้พบพราหมณ์คนหนึ่งถือดอกมณฑารพผ่านมาจึงทราบทันทีว่าพระบรมศาสดาดับขันปรินิพานแล้วจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและเมื่อมาพร้อมณมกุฏพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงแล้วทันใดนั้นไฟจึงลุกโชนขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครจุดเพลิงเผาไหม้พระพุทธสรีระดับมอดลงแล้วจึงเหลือเพียงแต่พระบรมสารีริกธาตุให้สาธุชนได้กราบไหว้บูชาและเมื่อวันอัฐมีบูชาเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้อยู่คู่ถิ่นลับแลสืบไปจากหอยทั่วโลกนับพันนับหมื่นชนิด
มีเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถสร้างไข่มุกได้

ไข่มุกจึงเป็นของหายากและกลายเป็นเครื่องประดับที่สูงค่าธรรมชาติของหอยจะเปิดปากให้มวลน้ำภายนอกเข้าสู่ภายในเพื่อกรองและจับแพลงก์ตอนกินเป็นอาหารหากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปจะเกิดการระคายเคืองหอยจึงสร้างน้ำมุกเคลือบเพื่อลดการระคายเคืองเมื่อเวลาผ่านไปสารนี้จะแข็งตัวและหนาขึ้นเรียกว่าไข่มุกเมื่อความต้องการที่มีมากเกินกว่ามุกธรรมชาติการเพาะเลี้ยงหอยมุกจึงเกิดขึ้นสำเร็จเป็นครั้งแรกในโลกโดยชาวญี่ปุ่นเมื่อปี1893ด้วยการนำนิวเคลียสฝังเข้าไปในกล้ามเนื้อภายในช่องท้องของหอยแล้วนำไปร้อยเชือกหย่อนหอยทิ้งไว้ในน้ำเป็นเวลาประมาณ 12-15 เดือนน้ำมุกจะค่อยๆปล่อยออกมาเคลือบนิวเคลียสจนกลายเป็นไข่มุกที่สวยงามหอยมุกจะอาศัยอยู่ในน้ำที่มีระดับความลึกค่อนข้างมากการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยจึงจะทำให้ไข่มุกสวยและมีคุณภาพดีปัจจุบันเราสามารถเพาะเลี้ยงไข่มุกได้ทั้งในน้ำเค็มและน้ำจืดนานกว่า90ปีแล้วที่ชาวจีนในราชบุรีทำเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่พบว่าดินเหนียวราชบุรีมีคุณภาพเหมือนกับเมืองจีนที่ใช้ปั้นโอ่งมังกรซึ่งเป็นดินเหนียวชนิดบอลเคลที่มีเม็ดดินละเอียดราวกับผงแป้งส่งผลให้ภาชนะดินเผาอย่างโอ่งมังกรมีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศกว่าจะมาเป็นโอ่งมังกร1ใบต้องผ่านการเคลือบน้ำขี้เถ้าผสมโคลนเพื่อให้เกิดสีสันเป็นมันวาวแล้วนำไปผ่านความร้อนยาวนานกว่า36ชั่วโมงในยุคแรกๆโอ่งจะไม่มีลวดลายเรียกว่าโอ่งเลี่ยนแต่ต่อมามีการวาดลวดลายมังกรบนโอ่งด้วยการวาดมือโดยไม่มีแบบร่างบ่งบอกถึงประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานและด้วยความเชื่อที่ว่ามังกรเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและความรุ่งเรืองที่สำคัญเมื่อใส่น้ำแล้วจะมีน้ำซึมออกมาบ้างเล็กน้อยเกิดการระเหยรอบๆโอ่งช่วยถ่ายเทความร้อนทำให้น้ำในโอ่งเย็นกว่าใส่ภาชนะอื่นโอ่งมังกรราชบุรีจึงได้รับความนิยมและกลายเป็นภาชนะประจำบ้านทั่วทุกครัวเรือนแม้ปัจจุบันการผลิตโอ่งมังกรจะลดน้อยลงแต่อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาราชบุรีก็ได้พัฒนารูปทรงและลวดลายให้มีความทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นมหรสพหนังใหญ่มรดกแห่งศิลปะชั้นสูงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินสยามมาหลายร้อยปีโดยเฉพาะที่วัดขนอนในจังหวัดราชบุรีด้วยความคิดริเริ่มในการสร้างหนังใหญ่ของท่านพระครูศรัทธาสุนทรเจ้าอาวาสช่างฝีมือเอกในสมัยรัชกาลที่5ส่งผลให้วัดขนอนกลายเป็นศูนย์รวมศาสตร์และศิลปะชั้นสูงที่ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังหนังใหญ่นับเป็นการรวบรวมศิลปะชั้นสูงหลายแขนงนับตั้งแต่ลวดลายจิตรกรรมผสมผสานกับฝีมือการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนและการแสดงที่เคลื่อนไหวไปตามลีลาอ่อนช้อยของนาฏศิลป์ชั้นสูงทุกครั้งก่อนแสดงจะมีการไหว้ครูโดยครูหนังทำพิธีอัญเชิญหนังเจ้าหรือหนังครูคือพระอิศวรพระฤาษีและพระนารายณ์มาปักไว้หน้าจอเพื่อทำพิธีเบิกหน้าพระโดยเรื่องที่นำมาแสดงคือเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งคล้ายกับการแสดงโขน

0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมทั้งการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ตลอดจนการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้สืบไปประเพณีผีตาโขนจะเกิดขึ้นในงานบุญหลวงบุญใหญ่ของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน7ของทุกปีโดยจะรวมเอางานบุญพระเวทบุญบั้งไฟและการละเล่นผีตาโขนเข้าไว้ด้วยกันและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือหน้ากากผีตาโขนที่ส่วนใหญ่ทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและหาได้ในท้องถิ่นโดยนำโคนกาบมะพร้าวมาเย็บติดกับหวดนึ่งข้าวเหนียวตกแต่งด้วยเศษผ้าแล้วนำมาประกอบกับจมูกและใบหูที่สลักสลาจากไม้อย่างสวยงามลวดลายและสีสันที่ปรากฏบนหน้ากากนั้นบ่งบอกถึงศิลปะอันวิจิตรประณีตสะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับผีและธรรมชาติตามแต่จินตนาการของผู้วาดนอกจากผีตาโขนน้อยแล้วยังมีผีตาโขนใหญ่ที่ถูกทำขึ้นเพื่อถวายดวงวิญญาณของผีบรรพบุรุษโดยจะใช้ตอกไม้ไผ่ทำเป็นโพรงขนาดใหญ่นำมุ้งหรือกระดาษมาห่มคลุมพร้อมแต่งแต้มสีสันเชื่อกันว่าหากปีใดไม่ปฏิบัติตามปีนั้นจะเกิดอาเพศและนำภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านได้เมื่อถึงวันงานผีตาโขนน้อยใหญ่จะมาร่วมขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่รายรำโยกย้ายพร้อมกับกระแหงที่ห้อยอยู่รอบเอวสนุกสนานรื่นเริงไปตามจังหวะดนตรีนับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการแสดงนี้ศิลปะผีตาโขนจึงเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและยังคงอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนจนถึงปัจจุบันจากจุดเริ่มต้นการค้นพบรอยเท้าของสัตว์ดึกดำบรรพ์ในดินแดนอีสานจำนวนมากกว่า15รอยและขนาดของรอยแตกต่างกันนักธรณีวิทยาสันนิษฐานได้ว่าเป็นของไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดคาโนซอลเมื่อปี2519มีการขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลังจากส่งไปวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสปรากฏว่าเป็นกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายของโซโรพอดไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่คาดว่ามีความยาวกว่า15เมตรหลังจากการพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยกรมทรัพยากรธรณีจึงได้ทำการสำรวจไปทั่วภาคอีสานเพื่อเก็บฟอสซิลเพิ่มเติมจนได้พบโครงกระดูกอีกหลายท่อนในปี2534ได้ค้นพบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์โซโรพอดส่วนต่างๆราว28ชิ้นที่บริเวณภูผางูอำเภอกุสินารายและยังมีการค้นพบที่ภูเวียงอีกครั้งซึ่งเป็นโครงกระดูกส่วนต่างๆของไดโนเสาร์ตระกูลโซโรพอดชนิดกินพืชเป็นอาหารและมีขนาดใหญ่มากคอยาวหางอยู่ในยุคปลายจุลสิกทำให้นักธรณีวิทยาจินตนาการสภาพแวดล้อมเมื่อ150ล้านปีได้ว่าที่นี่เคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่มีเต่าจระเข้และปลาอาศัยอยู่รวมกันเมื่อโครงกระดูกถูกทับถมด้วยตะกอนเป็นเวลานานจนกลายเป็นหินหรือที่เรียกว่าฟอสซิลและด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเมื่อชั้นหินถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายจึงทำให้เราได้รับรู้ร่องรอยของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งซึ่งฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์พบว่าเป็นฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณ220ล้านปีจากการค้นพบซากปะการังที่แทรกเป็นเนื้อเดียวกับหินปูนที่บริเวณภูเขาหมู่บ้านชมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนักธรณีวิทยาคำนวณอายุได้ราว400ล้านปีบอกให้รู้ว่าแผ่นดินอีสานเคยจมอยู่ใต้ทะเลมาก่อนต่อมาเมื่อประมาณ240ล้านปีน้ำทะเลได้ลดลงจนกลายเป็นแผ่นดินและจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินฉานไทยเคลื่อนมาชนกับแผ่นดินอินโดจีนทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขาตะกอนที่เกิดจากการทับถมผุพังจนกลายเป็นชั้นหินที่หนากว่า 4,000 เมตรที่เรียกกันว่ากลุ่มหินโคราชจึงเกิดขึ้นบริเวณนี้ ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานครองโลกหรือที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอิกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้นและเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์นักธรณีวิทยาทั่วโลกได้ตั้งสมมติฐานถึงเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้2ทฤษฎีคือมีอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศอย่างกระทันหันอีกทฤษฎีเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศ
1: ชมพูภูคาพันไม้ป่ายืนต้นขนาดใหญ่และเป็นพันไม้หายากใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่งของโลกซึ่งแต่ละปีจะออกดอกเป็นช่อสีชมพูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นถิ่นกำเนิดของพันไม้ชนิดนี้จะอยู่ตามป่าดิบเขาที่มีต้นไม้ใหญ่แน่นทึบที่มีความสูงตั้งแต่ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปในสภาพอากาศหนาวเย็นมีความชื้นสูงและมีหมอกปกคลุมตลอดปีจึงทำให้ระบบนิเวศของชมพูภูคาเปราะบางง่ายที่จะสูญพันธุ์จนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2532นักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจพันไม้ในผืนป่าดอยภูคาอย่างจริงจังจนในที่สุดได้พบต้นชมพูภูคาออกดอกสีชมพูโดดเด่นอยู่เพียงต้นเดียวเท่านั้นจึงได้ตรวจสอบและทำรายงานเผยแพร่ไปสู่วงการพฤกษศาสตร์โลกและบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์และทำการทดลองขยายพันธุ์ชมพูภูคาจากเมล็ดได้สำเร็จปัจจุบันต้นอ่อนของชมพูภูคาได้กลับมาหยั่งรากบนดอยภูคาอีกครั้งความอยู่รอดของชมพูภูคาราชินีแห่งลุ่มน้ำน่านย่อมหมายถึงความอยู่รอดของป่าต้นน้ำน่านสายธารสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยเช่นกัน
0: ทุกๆปีในฤดูหนาวของกิ่วแม่ปานดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเติบโตได้บนเทือกเขาสูงชันและเย็นจัดพร้อมเบ่งบานต้อนรับลมหนาวชาวล้านนาจึงเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่าดอกคำแดงจะพบเห็นบนยอดดอยอินทนนท์ที่มีอากาศหนาวตลอดปีและมีความสูงมากกว่า 2,000 เมตรยากจะมีพันธุ์ไม้ชนิดใดเติบโตอยู่ได้ยกเว้นดอกไม้ในตระกูลกุหลาบป่าหรือกุหลาบดอยโดยเป็นพันไม้โบราณที่แวดล้อมไปด้วยพื้นป่าดึกดำบรรดอกคำแดงจึงมีชื่อเรียกที่คุ้นเคยกันว่ากุหลาบพันปีเป็นพันเดียวกับที่พบในป่าหิมพานต์บนเทือกเขาหิมาลัยณดินแดนชมพูทวีปเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีอายุยืนยาวหลายร้อยปีดอกมีลักษณะคล้ายกุหลาบช่วงเดือนมกราคมกุหลาบพันปีจะเริ่มแย้มกลีบบานสะพรั่งไปจนถึงเดือนมีนาคมยอดดอยอินทนนท์จึงกลายเป็นแหล่งนัดพบของนักเดินทางที่อยากชื่นชมความงามของพืชเฉพาะถิ่นชนิดนี้ปัจจุบันมีการค้นพบกุหลาบพันปีพันสีแดง2สายพันธุ์และสีขาว4สายพันธุ์กุหลาบพันปีไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งความงดงามของธรรมชาติแต่ยังสะท้อนถึงความเปราะบางของระบบนิเวศที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อีกด้วยชายฝั่งทะเลตะวันตกที่ทอดยาวจากระนองไปจนถึงสตูลทะเลอันดามันอันกว้างไกลมีลักษณะเป็นไหลทวีปท้องทะเลเป็นพื้นทรายละเอียดและได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดบนแผ่นดินค่อนข้างน้อยน้ำทะเลบริเวณนี้จึงมีความเค็มสูงและใสเป็นพิเศษหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะเล็กๆที่เปรียบเสมือนสวรรค์ของนักดำน้ำประกอบด้วยเกาะ9เกาะคำว่าซิมิลันมาจากภาษายาวีแปลว่า9ซึ่งหมายถึงจำนวนเกาะนั่นเองมีน้ำทะเลใสราวกระจกหาดทรายขาวราวกับแป้งหินเรือใบที่โดดเด่นเป็นสง่าปะการังใต้น้ำที่สวยงามและฝูงปลาที่ชุกชุมหมู่เกาะซิมิลันจึงได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่1กันยายน2525จากความลึกราว40เมตรใต้ผิวน้ำทะเลซิมิลันจึงมีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับการยกย่องว่ามีธรรมชาติใต้น้ำที่สวยงามติดอันดับของโลกและมีจุดดำน้ำที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงหลายแห่งเช่น Christmas Point Fantasy Reef East of Eden หินหัวช้างเกาะบอนหากโชคดี เราอาจได้เห็นฉลามวาฬแหวกว่ายในกองหินหรือเชลิวก็เป็นได้ความหลากหลายของชีวิตในแนวปะการังนอกจากปะการังชนิดต่างๆยังมีพืชและสัตว์ทะเลมากมายอาศัยอยู่ร่วมกันเปรียบเสมือนชุมชนใหญ่ใต้ท้องทะเลซิมิลันความงดงามที่เหมือนสวรรค์กลางทะเลอันดามันจะเปิดให้ท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนและปิดทำการในเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปีดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ตำนานแห่งนักผจญภัยที่ต้องฝ่าฟันธรรมชาติรอบด้านผ่านเส้นทางยากลำบากกว่าจะถึงยอดเขาที่สูงที่สุดแห่งนี้ในยุคน้ำแข็งเมื่อหลายหมื่นปีก่อนสิ่งมีชีวิตบริเวณตอนเหนือของไทยมีลักษณะสังคมพืชและสัตว์อยู่ในกลุ่มป่าดิบเขาชุ่มชื้นในระดับความสูงกว่า 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลของดอยอินทนนท์ทำให้มีสภาพอากาศเย็นจัดตลอดทั้งปีเสมือนมีก้อนน้ำแข็งที่ห่อหุ้มพันธุ์พืชและสัตว์จากยุคอดีตไว้จวบจนปัจจุบันโครงสร้างทางธรณีวิทยาของดอยอินทนนท์มีต้นกำเนิดเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยโดยเกิดจากการยกตัวของหินปูนที่แปรสภาพมาจากตะกอนทับถมบริเวณท้องทะเลเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนจากสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีบวกกับปริมาณฝนที่ตกลงมาทำให้ป่าดึกดำบรรพ์บนยอดดอยแห่งนี้มีสภาพไม่ต่างไปจากอดีตกาลลำต้นของไม้ใหญ่จะถูกปกคลุมด้วยมอสเฟิร์นและพืชเล็กๆแลเห็นเป็นสีเขียวสดไปทั่วทั้งผืนป่าทำให้ป่าดิบเขาตามเส้นทางเดินป่าดอยกิ่วแม่ปานของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นตัวแทนในการศึกษาระบบนิเวศของพื้นป่าได้เป็นอย่างดีไม้เรือนยอดแข่งกันแผ่กิ่งก้านทำให้มีแสงแดดตกลงมาน้อยพันไม้ที่เห็นด้านล่างซึ่งมักเป็นไม้พุ่มที่ต้องการแสงน้อยสภาพดินที่ร่วนซุยจะคอยดูดซับน้ำเอาไว้ก่อกำเนิดเป็นสายน้ำขนาดใหญ่มากมายที่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนโดยรอบเรื่อยมาและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในหมู่นักเดินทางยามฤดูหนาวมาเยือนหมู่เกาะสุรินทร์อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าทำให้สถานที่แห่งนี้มีความงดงามและโดดเด่นท่ามกลางทะเลอันดามันมาจนปัจจุบันชาวมอร์แกนหรือชาวเลที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะสุรินทร์มานานนับศตวรรษนับเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่ยังคงความเป็นอยู่ของคนทะเลแบบดั้งเดิมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีความเชื่อพิธีกรรมและอาศัยพึ่งพาธรรมชาติเพื่อการยังชีพมีความเชี่ยวชาญในการเดินเรือและดูทิศทางจากดวงดาวซึ่งชาวเลในเมืองไทยแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่อุรักละโวยมอแกลและมอแกนชาวมอแกนส่วนหนึ่งจะสร้างบ้านอยู่บนฝั่งอีกส่วนหนึ่งจะใช้เรือในการอยู่อาศัยหาเลี้ยงชีพด้วยการงมหอยแทงปลาเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเยือนที่หมู่เกาะสุรินทร์เปลือกหอยที่งมมาได้จะถูกนำมาขายเป็นรายได้ที่สามารถนำมาจุนเจือครอบครัวชาวมอร์แกนนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณต่างๆในธรรมชาติเมื่อยามป่วยไข้ไม่สบายจะมีหมอพื้นบ้านที่รักษาโดยการเข้าทรงเพื่อทำพิธีขับไล่ผีร้ายออกจากตัวมอร์แกนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานเรื่องราวของวิถีชีวิตชาวเลหมู่เกาะสุรินทร์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของตำนานการเดินทางแห่งท้องทะเลไทยที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าความงดงามของธรรมชาติห้วยน้ำดังนับเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนในช่วงฤดูหนาวมาเยือนภาพทิวเขาสลับซับซ้อนสายหมอกที่เริ่มก่อตัวในยามค่ำคืนพอฟ้าสว่างจึงปรากฏเป็นทะเลหมอกผืนกว้างคลุมทับขุนเขาไกลสุดลูกหูลูกตาที่มาของชื่อห้วยน้ำดังเป็นเพราะในอดีตที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีลำห้วยน้อยใหญ่หลายสายไหลแรงตลอดทั้งปี และจะได้ยินเสียงน้ำไหลดังไกลไปทั่วทั้งป่าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมีเนื้อที่ประมาณ 1,252 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่แตงอำเภอเวียงแหงและอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอปายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงทอดตัวยาวตามแนวเหนือจรดใต้ในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวได้สภาพอากาศโดยทั่วไปเย็นสบายตลอดปีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ20องศาเซลเซียสและจะยิ่งหนาวเย็นขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์นักเดินทางท่องเที่ยวต่างบากบั่นข้ามภูเขาสูงหลายลูกเพื่อมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นและชมทะเลหมอกยามเช้าอันงดงามซึ่งกลายเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญของห้วยน้ำดังมีจุดชมทะเลหมอกณจุดชมวิวดอยกิ่วลมที่มีชื่อเสียงและสวยสดงดงามแห่งหนึ่งของไทยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือน้ำพุร้อนโป่งเดือดเพราะนอกจากจะได้แช่น้ำร้อนผ่อนคลายแล้วยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้นให้ได้ชื่นชมความงามของพื้นป่าห้วยน้ำดังอีกด้วย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์อย่างเป็นทางการอีกครั้งวันนี้และ1กันยายนร่วมรำลึกถึงสืบนาคเสถียรสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าวันที่1กันยายนนี้โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากว่าครึ่งเดือนจากเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนที่ผ่านมาโดยในช่วงเช้านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าเนื่องจากตนติดประชุมครม.นอกสถานที่จึงได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจดูความพร้อมเนื่องจากเป็นการกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์อีกครั้งส่วนสภาพจิตใจของครูและนักเรียนในขณะนี้ถือว่ายังมีขวัญและกำลังใจที่ดีแต่ยังจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีกหลายด้านเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถปรับตัวและกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้จากเสียงปืนที่ดังขึ้นกลางป่าห้วยขาแข้งเมื่อ3ทศวรรษก่อนกลายเป็นเสียงอุดมปลุกอุดมการอนุรักษ์ธรรมชาติ1กันยายนวันสืบนาคเสถียรร่วมรำลึกถึงนักอนุรักษ์ผู้ทุ่มเทชีวิตปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าไทยติดตามกับคุณธิตรีสายสว่างครับ
3: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่1กันยายน2533เสียงปืน1นัดได้คร่าชีวิตของสืบนาคเสถียรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งชายผู้เสียสละชีวิตตนเองเพื่อเป็นกระบอกเสียงส่งสัญญาณเตือนสังคมถึงวิกฤตป่าไม้และสัตว์ป่าเพราะว่าผ่านมาแล้วกว่า30ปีวิกฤตพื้นป่าไทยยังคงน่าเป็นห่วงในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติครั้งที่1ทับ2568ที่ทำเนียบรัฐบาลในการประชุมมีการรายงานสถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยในปี2566ที่เป็นเพียงร้อยละ31ของพื้นที่ในประเทศเท่านั้นซ้ำยังคงต้องเผชิญกับภัยคุกคามรอบด้านทั้งการบุกรุกพื้นที่สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและไฟป่าที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ที่ผลาญทั้งทรัพยากรป่าพืชพันธุ์และชีวิตสัตว์ป่าสำหรับสืบนาคเสถียรการทำงานครั้งสำคัญในช่วงสุดท้ายของชีวิตคือการผลักดันให้ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและในปี2534พื้นที่ดังกล่าวได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยวันสืบนาคเสถียรจึงไม่ใช่เพียงวันแห่งการรำลึกถึงบุคคลหนึ่งแต่คือวันที่คนไทยจะต้องย้ำเตือนว่าวันนี้เราได้ทำอะไรเพื่อรักษาผืนป่าที่เหลืออยู่เพื่อส่งต่อธรรมชาติให้กับคนรุ่นต่อไปสิตารีสายสว่างเรียบเรียง
2: ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่น 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
4: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.ถาปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวง จองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดมีสู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: 6:17 น.ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันในทุกช่องทางนะคะสำหรับในเช้านี้นะคะวันอังคารที่1กันยายนก้าวเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนะคะอีกไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็จะขึ้นปีใหม่ละผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆนะคะตอนนี้เดือน9แล้วนะคะแล้วก็ในเช้านี้ค่ะดิฉันวีนาเสรีอรุโนนะคะแล้วก็ทีมงานจสร้อยนะคะที่ตอนนี้ค่ะนะคะก็พร้อมรายงานเรื่องราวสภาพการจราจรนะคะเรื่องราวเหตุข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะให้ได้รับทราบกันนะคะติดตามได้ในทุกช่องทางนะคะทั้งทางวิทยุ FM 100 MHz นะคะหรือว่าในช่องทางของ YouTube ค่ะ JS Radio Official นะคะหรือว่าฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 นะคะก็เข้ามาในแอปพลิเคชัน JS100 ค่ะนะคะแล้วก็จะมีเป็นกรุ๊ปของหน้าโซเชียลนะคะทั้ง X ทั้ง Facebook นะคะแล้วก็ทั้ง YouTube นะคะก็สามารถติดตามฟังได้นะคะผ่านทางในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะเพราะว่าอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะคะไปไหนไปด้วยกันค่ะนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะคะขึ้นเหนือล่องใต้ค่ะทั่วประเทศไทยนะคะก็สามารถที่จะฟังได้นะคะผ่านทางช่องทางของโซเชียลทางออนไลน์ค่ะตามที่สะดวกได้เลยนะคะว่าสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามกันได้นะคะส่วนท่านที่นะคะขับรถอยู่นะคะก็รายงานการจราจรกันนะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะหมายเลขนี้ของจสร้อย24ชั่วโมงนะคะส่วนกรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะก็ใช้ SOS ใน JS Rail Application นะคะซึ่ง SOS อันนี้นะคะพอเข้ามาในแอปพลิเคชันปุ๊บนะคะก็เรียกว่าอยู่หน้าแรกเลยค่ะนะคะเป็นปุ่มโทรศัพท์นะคะที่ใหญ่นะคะชัดเจนค่ะนะคะใช้สะดวกค่ะปุ่มเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับ SOS ใน JSR Application ค่ะยามมีเหตุฉุกเฉินนะคะกดมาได้เลยนะคะซึ่ง SOS อันนี้นะคะเมื่อคุณโทรออกเนี่ยมันจะมีรหัส2หลักขึ้นที่หน้าจอแจ้งรหัส2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่จสร.ที่รับสายนะคะซึ่งรหัส2หลักอันนี้ก็จะแทนพิกัดแทนตำแหน่งว่าจุดที่คุณอยู่นั้นอยู่ตรงไหนนะคะของประเทศไทยค่ะนะคะพิกัดนั้นขึ้นมาแบบชัดเจนนะคะก็จะทำให้เราทราบว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นความรับผิดชอบนะคะเป็นการดูแลของหน่วยงานไหนนะคะที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะในยามที่แจ้งขอความช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินเข้ามานะคะผ่านทาง SOS ใน JSR Application ค่ะเช้านี้นะคะเดินทางกันนะคะมาที่คุณโจค่ะอยู่ที่อโศกดินแดงรถเยอะแล้วหรือยังคุณโจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวีนา
2: ค่ะ
3: ให้อโศกดินแดงขาเข้าจากแยกปอตูนมาโบสถ์แม่พักเข้าใต้ด่วนรถเริ่มมาแล้วคุณวีนาแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผม
2: ค่ะ
3: ต่อเนื่องจากใต้ด่วนเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์ชัย
2: เป็นไงคะ
3: โอ้ตรงนี้รถเยอะแล้วคุณวีนา
2: โ
3: อ้ชะลอตัวช้านะที่จะเข้าไปทางหน้าโรงพยาบาลราชวิถีนะครับผม
2: ค่ะ
3: ส่วนรถที่จะใต้พญาไทยยังใช้การได้แล้วคุณวีนายังโล่งๆอยู
2: ่อ๋อค่ะค่ะ
3: เมื่อเช้าเนี่ยผมผ่านไปเพชรบุรีขาเข้าคุณมีนามันเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนานาไม่ได้หรือว่าผมไปซอยสามไม่ได
2: ้อ๋อไม่มีเหตุไฟไหม้
3: ใช่ประมาณตีสองกว่ามีไฟไหม้ผมฟังวิทยุเมื่อเช้าเนี่ยครับผม
2: ใช่ใช่ไฟไหม้เป็นบ้าน
3: ผ่านไปตีห้ากว่ามันซ้ายไม่ได้เจ้าที่ปัดตรงไปทางชิดลมหมดเลยครับผม
2: อ๋อเพราะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้เสียชีวิตด้วย
3: รถมันจะมาออยตรงใต้ด่วนเนี่ยคุณมีนาเพชรบุรีขาเข้าอ่ะ
2: ค่ะค่ะ
3: เพราะว่าซ้ายเข้านานาไม่ได้เขาวางกลวยยาแล้วก็มีข้าวกล่องอะไรเต็มไปหมดเลยเมื่อเช้าผมผ่านมา
2: อืมค่ะ
3: สายสายอ่ะลองเช็คขาเข้าดูอ่ะจากอโศกเพชรมุ่งหน้ามาทางวิสัมพันธ์อ่ะคุณมีนา
2: ได้เลยได้เลย
3: เพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะกระทบไปทั้งหลังหรือเปล่าครับผม
2: ค่ะได้ค่ะ
3: ก็ฝากข้อมูลตรงโรงพยาบาลราชวิถีนะครับคุณมีนา
2: ขอบคุณมากนะคะคุณโจ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจุดที่คุณโจบอกนี่นะคะคือเมื่อตอนประมาณตีสอง35นาทีนะคะซึ่งทางสายด่วน199ทางดับเพลิงเนี่ยรับแจ้งว่ามีเหตุเป็นเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยสุขุมวิทซอย3นะคะถนนสุขุมวิทค่ะซึ่งทางด้านของดับเพลิงกู้ภัยพญาไทก็ไปช่วยกันระงับเหตุนะคะ ก็เรียกว่าไฟนั้นลามอย่างเร็วทีเดียวเลยนะคะลุกไหม้ไปประมาณ4หลังคาเรือนได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในจุดบ้านที่เกิดเพลิงไหม้นะคะก็มีเป็นผู้ที่ป่วยติดเตียงด้วยนะคะมีที่ผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือกันนะคะจนประมาณ 3:00 กว่านะคะที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ทราบว่าไหม้ไปทั้งหมดประมาณ15หลังคาเรือนในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะในจุดนี้1รายนะคะก็เรามาติดตามเพิ่มเติมกันนะคะจากทางท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีค่ะท่านผู้ช่วยสรรเสริญเรืองฤทธิ์ค่ะท่านผู้ช่วยคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณนาและท่านผู้ฟังสสทุกท่านครับผม
2: ค่ะ
4: เหตุการณ์ดึกอีกแล้วต่อเนื่องกันหลายวันแล้วเนี่ย
2: ค่ะไฟไหม้ค่ะแล้วก็ในที่ที่เกิดเหตุในซอยสุขุมวิทซอย3นะคะตรงนั้นเนี่ยบ้านเรือประชาชนลักษณะเป็นบ้านยังไงคะท่านผู้ช่วย
4: เป็นชุมชนที่อยู่ขนาดแน่นนะที ่ริมคลองแล้วอยู่ใกล้ๆแบบซอยสุขุมวิทซอย3ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยสันตอนนี้แล้วก็เป็นที่ของการรถไฟแต่ว่าเขาอยู่ขนาดแน่นแล้วก็เมื่อคืนก็ช่วงเหตุการณ์แบบที่ผ่านมาก็เพลิงหอมลุกไหม้ควบคุมได้ยากเพราะอยู่ติดกันแล้วก็บ้านเดินติดกันบ้านไม้ก็เป็นแหล่งเชื้อเพลิงอย่างดี
2: ค่ะ
4: นะแต่ก็เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมได้ประมาณครึ่งชั่วโมง
2: ค่ะค่ะ
4: ตอนนี้สถานการณ์ก็คือควบคุมได้เรียบร้อยแล้วดับเน่าถ่านแล้วลดอุณหภูมิแล้ว
2: ค่ะ
4: ตอนนี้ทางสำนักงานเขตราชทีวีเองก็พยายามให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบก็ตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับ
2: ค่ะ
4: ที่บริเวณวัดดิษฐ์ทองสารานหรือวัดมัคคสัน
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ก็ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมาลงทะเบียนบันทึกข้อมูลนิดนึงว่าได้รับผลกระทบยังไงบ้างเพื่อจะได้เยียวยาหาที่พักอาศัยหรือจะให้เยียวยาในระยะต่อไปนะครับ
2: ค่ะไหม้ไปทั้งหมดประมาณ15หลังคาเรือน
4: 15หลัง
2: 15
4: ครับแต่ก็ถ้านับเป็นครอบครัว
2: ค่ะ
4: 20กลมๆบวกแล้วกัน
2: ค่ะ
4: ก็จะมีคนที่อยู่แต่ละหลังอาจจะมากกว่า1คนอยู่แล้ว
2: ค่ะนะครับในที่เกิดเหตุคือว่ามันเป็นทางแคบด้วยไหมคะท่านผู้ช่วยที่จะเข้าไป
4: ถามว่าทางแคบไหมมันเป็นซอยเข้าชุมชนละรถแบบเพลิงเข้าไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ที่การกระบวนการที่ทำได้ก็คือรถใหญ่จอดที่บริเวณซอย3
2: ค่ะ
4: คุณมิสซอย3แล้วก็ลากสายเข้าไปแล้วก็โชคดีนิดนึงว่าอยู่ริมคลองแสนแสบพอดีก
2: ็
4: มีเครื่องดูดเครื่องดับเพลิงแบบชนิดหาผ่านก็สามารถต่อสายยางดูดน้ำในคลองมาช่วยดับได้อีกทางหนึ่ง
2: ค่ะ
4: นะครับ
2: ค่ะเอ๊ะปกติตามชุมชนเนี่ยเขาเหมือนก็จะมีเป็นพวกเครื่องดับเพลิงประจำอยู่
4: ถังดับเพลิงมีกระป๋าหัวแดงจุดใกล้เคียงต่างๆแต่ก็อย่างที่เรียนว่าก็คือบ้านที่หนาแน่นกันระดับเกิดเหตุปุ๊บเพลิงรุนแรงโหมรุนแรงเนี่ย
2: ค่ะ
4: มีถังดับเพลิงเบื้องต้นเนี่ยสู้ไม่ไหวต้องรอรถใหญ่ใส่น้ำขนาดใหญ่ฉีดเข้าไปช่วย
2: แล้วช่วง
4: ก็เลย
2: 2ครึ่งเป็นแบบคนกำลังหลับสนิทกันด้วยนะคะ
4: สนิทเลยใช่ๆ
2: มาก็ทราบว่าในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตด้วยไม่ทราบท่านผู้ช่วยมีรายละเอียดไหมคะ
4: มีผู้เสียชีวิตอยู่คนนึงก็เหมือนเป็นเจ้าของบ้านพักต้นเพลิงนะที่ดูเบื้องต้นซึ่งตอนนี้ก็รอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพ
2: ิ
4: สูจน์ทราบก่อนนะว่าเป็นยังไงไม่แน่ใจว่าจะวางเพลิงเองหรือว่าเป็นเกิดอุบัติเหตุยังไงก็เดี๋ยวรอพิสูจน์หลักฐานนั้นก่อน
2: ค่ะแล้วตอนนี้การจราจรบริเวณจุดที่เกิดเหตุมีการปิดการจราจรหรือว่าเบี่ยงการจราจรอะไรยังไงไหมคะ
4: ช่วงแยกไม่สัมพันธ์สุขุมวิทซอย3
2: ค่ะ
4: เมื่อกี้ช่วงประมาณ6โมง
2: ค่ะ
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มเปิดการจราจรนะคร
2: ับ อ๋อค่ะ
4: แต่ก็อาจจะมีการจราจรชะลอตัวอะไรแบบนั้น
2: ค่ะ
4: ส่งผลกระทบบ้างก็
2: ค่ะ
4: หลีกเลี่ยงก่อนก็ดีฮะถ้าใครไม่จำเป็นผ่านเส้นทางเช่นนี
2: ้ค่ะได้ค่ะก็ขอบพระคุณท่านผู้ช่วยมากค่ะนะคะที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะ
4: ครับยินดีครับมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีก
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ก็เผื่อว่าท่านใดที่ผ่านตรงจุดนี้เพิ่มเติมนะคะสุขุมวิทซอย3นะคะโดยเฉพาะทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อเรื่องของการจราจร มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะก็จ้างเพิ่มเติมกันได้นะคะกับจสร้อยที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีกับจสร้อยนะคะเมื่อช่วงก่อน6โมงนะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะที่รัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าช่วงของรัชโยธินมาที่ลาดพร้าวนะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่เลยรัชโยธิน50อยู่เลยแยกรัชโยธินมาประมาณ50เมตรค่ะก็มีเป็นรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งจุดนี้ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเป็นเหตุที่เมื่อช่วงตีห้ากว่านะคะซึ่งณตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็คงดำเนินการเคลื่อนย้ายกันเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนรายละเอียดอะไรอย่างไรว่าเป็นใครนะคะก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนต่อไปของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินนะคะแล้วก็กลับมากันต่อนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะทั้งสภาพอากาศแล้วก็สภาพการจราจรในเช้านี้นะคะคุณแม่น้องแชมป์ค่ะแจ้งบัติเหตุที่รามอินทราสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะเป็นฝั่งไหนคะคุณแม่น้องแชมป
5: ์พอดีกลับรถจากรามอินทราก็บอกมานะคะจะไปลาดพร้าวอะค่ะ
2: ค่ะ
5: วิ่งเส้นรามอินทรามาพอดีรถชะลอตัวหนักมากก็เลยมันเราวิ่งเราดู GPS นะคะมันขึ้นแดง
2: ค่ะ
5: ประดิษฐ์ไม่ได้แต่ว่าพอเลยจุดนั้นมาเนี่ยมันจะเป็นวิ่งโลว่างไงฮะคือสามเลนตรงนี้คือเลนขวาสุดอะฮะมันเป็นจุดจับรถได้จะจู่ช่วงมายาลาหรือเปล่าเนี่ยฮะ
2: อ๋อ
5: ตอนจอดเพ็งสถานีรถไฟฟ้ากม4อะฮะ
2: ค่ะไฟฟ้ารถไฟฟ้ามายาลาบนะคะจุดที
5: ่ตรงนี้พอมันเลยมา
2: ค่ะ
5: จะเป็นสถานีกม4อะค่ะร้านนี
2: ้กม4ค่ะ
5: ไม่แน่ใจว่าเป็นขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าเพราะว่าพอดีตอนที่มาเราพยายามจะรีบเพื่อให้คันอื่นเขาไปได้ด้วยเนาะเพราะเราวิ่งผ่านอ่ะแต่พอถ่ายนิดนึงน่าจะเป็นโตโยต้ามั้งฮะพอดีตลอดตัวน่าจะเป็นทะเบียน5ขอใครน้องหนูหรือ5624อ่ะค่ะเขาอัดเข้ากระสอบไฟฟ้าสองกลางอะค่ะ
2: โอ
5: ้
2: โห
5: แล้วก็ล้อในเสียหายหนักอะค่ะต้องแต่รถสไลด์มาแล้วนะคะ
2: โอ้น่าจะเกิดเหตุได้พักหนึ่งแล้วนะคะเพราะรถ
5: ใช่ค่ะเพราะว่าออกมาปกติมันจะวิ่งช่วงนี้มันยังวิ่งได้เนาะ
2: ค่ะ
5: แต่ว่าถ้าเกิดใครที่จะมาส่งลูกหรือใครจะกลับมาที่โซนทางนี้แนะนำว่าวิ่งไปเรียบด่วนดีกว่า
2: อ๋อค่ะ
5: น่าจะใช้เวลาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจอดสังเลนพอดีค่ะคนช
2: อ
5: บเหมือนกับว่าเลนขวาเนี่ยขวางทั้งลำทั้งเลนแล้วก็ชนอาจจะต่อไฟฟ้าค่ะเสามันจะเป็นเสาตรงกลางตรงสอบกลางเสีย
2: ค่ะค่ะไม่รู้ว่าหักหลบอะไรนะคะพุ่งเข้าไปชน
5: ตั้งใจแต่ว่าข้างหน้าคือคิดว่าไอ้ตัวเครื่องตัวน่าจะแตกอ่ะเพราะว่ามันอัดมันตรงกลางพอดี
2: น่าจะหม้อน้ำแตกไปต้องใช้รถสไลด์ขับต่อไม่ได้อ๋อค่ะ
5: แน่ใจว่าคนขับนี่จะเจ็บหนักหรือเปล่าอะค
2: ่
5: ะ
2: ค่ะยังไงเดี๋ยวเราสอบถามเพิ่มเติมต
5: ่อ
2: ค่ะ
5: ถ้าวิ่งมาแล้วเนี่ยแนะนำว่าเลนสองเลนซ้ายวิ่งแบบอย่าชะลออ่ะแล้วคนที่อยู่เลนขวาเขาไม่รู้เนี่ยเบี่ยงเลนก็แบ่งกันนิดนึงเพราะก่อนหน้านั้นน่าจะมีจุดล็อกกับรถจอด
2: ค่ะ
5: นะคะ
2: ค่ะ
5: มันสะสมกันนะคะแต่ว่าถ้าเพิ่งเลยมาจากสถานีรถไฟฟ้ากม4เนี่ยวิ่งยาวได้เลยค่ะสุดโล่ง
2: ค่ะเดี๋ยวเราสอบถามเพิ่มเติมต่อขอบคุณคุณแม่น้องแชมป์มากเลยนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เป็นอุบัติเหตุถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของวัชรพลมุ่งหน้ามาที่ลาดปลาเขานะคะจุดนั้นคือเลยรถไฟฟ้ามายาลาบมาตรงสถานีรถไฟฟ้ากม4นะคะที่มีอุบัติเหตุเป็นเก๋งไม่ทราบว่าหักหลบอะไรนะคะไปชนเสาไฟฟ้าที่เกาะกลางนะคะแล้วก็ในขณะนี้รถยกกำลังมาเพื่อเคลื่อนย้ายนะคะอุบัติเหตุนั้นอยู่ในช่องขวาค่ะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นชะลอตัวแล้วนะคะท้ายแถวนั้นเริ่มยาวแล้วนะคะคุณแม่น้องแชมป์ก็แนะนำว่าให้ไปใช้ทางด้านของเรียบด่วนลำอินทรานะคะก็จะสะดวกกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะคะที่รถใช้เส้นทางกันเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุในจุดนี้นะคะไม่มั่นใจว่าคนขับนั้นได้รับบาดเจ็บ หรือว่าอะไรอย่างไรนะคะเพราะว่าน่าจะเกิดเหตุได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะนะคะเนื่องจากว่ามีรถสไลด์กำลังมาเพื่อเคลื่อนย้ายรถคันที่เกิดอุบัติเหตุบนเส้นรามอินทราในจุดตรงนี้นะคะที่คุณแม่น้องแชมป์ได้เพิ่มเติมไปให้ทราบกันนะคะส่วนในขณะนี้นะคะเรื่องของอากาศนะคะเพราะว่าเช้ามาเนี่ยไม่ค่อยต่างจากเมื่อวานเท่าไหร่นะคะท้องฟ้านี่วันนี้จะค่อนข้างดูแล้วฉ่ำๆกว่านะคะยังเต็มไปด้วยนะคะเหมือนกับฝนก็กำลังจะตกนะคะท้องฟ้าฉ่ำทีเดียวค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจากทางเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะในขณะนี้นั้นไม่พบกลุ่มฝนนะคะคือจะมีเป็นกลุ่มฝนค่ะก็เซลล์ขนาดเล็กๆนะคะที่หลายเซลล์นะคะอยู่ทางด้านของบ้านโป่งนะคะทางด้านตะวันตกค่ะทางบ้านโป่งทางท่ามกาทางนครปฐมนะคะทางตะวันตกนะคะแล้วก็เคลื่อนมานะคะมาทางด้านลงอ่าวไทยนะคะยังไม่เฉียวกรุงเทพนะคะซึ่งวันนี้สภาพอากาศนั้นขนาดไหนนะคะฝนจะชุกขนาดไหนนะคะไปติดตามกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณเกวลีสารกิจพันธ์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะสภาพอากาศของประเทศไทยอะค่ะ
6: จริงๆแนวโน้มฝนวันนี้เนี่ยก็ยังให้อยู่ที่ประมาณ 60-70% นะคะเป็นในส่วนของตอนบนของประเทศไทยค่ะส่วนภาคใต้เนี่ยเรายังให้อยู่ที่ร้อยละ40นะคะแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้เนี่ยเราให้อยู่ที่ร้อยละ 70% แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะส่วนใหญ่แนวโน้มฝนเนี่ยถ้าจะเยอะเลยเนี่ยจะอยู่ในช่วงตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปจนถึงช่วงประมาณ4 ทุ่มเนี่ยก็ยังมีฝนได้อ่ะค่ะแต่ในช่วงเช้าเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยที่อาจจะก่อตัวเองได้เป็นบางพื้นที่อ่ะค่ะที่อาจจะเป็นแบบปล่อยๆแต่ว่าไม่ได้หนักมากอ่ะค่ะ
2: ค่ะก็ดูแล้วคล้ายๆกับเมื่อวานนะคะคุณเกลเลแต่ว่าวันนี้ท่าทางจะหนักกว่าไหมคะ
6: แนวโน้มฝนในช่วงนี้ถือว่าใกล้ๆกันนะคะ
2: ค่ะ
6: ก็คือเราเนี่ยยังให้ประมาณนี้เลยค่ะตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะที่ยังให้อยู่ที่ประมาณ 60-70% นะคะ
2: อืมค่ะก็มาจากอิทธิพลของตัวไหนบ้างอะคะที่ทำให้อากาศเป็นแบบนี้
6: ในช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวของเรื่องของมรสุมอะค่ะที่พัดผ่านทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ตัวของกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็ได้รับในเรื่องของอิทธิพลเรื่องของฝนกระทบฝนตกหนักด้วยอะค่ะก
2: ็
6: คือตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวมรสุมเลยค่ะที่พัดปกคลุมแล้วก็เป็นร่องมรสุมที่พาดผ่านค่ะที่ทำให้ประเทศไทยตอนบนเนี่ยภาพรวมก็คือมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ
2: ค่ะแล้วมันมีแบบว่าโซนพื้นที่กลุ่มจังหวัดไหนของทางเหนือทั้งอ่าวเชียงเหนือไหมคะที่ต้องระวังว่าแบบฝนจะหนักมากแล้วมันสะสมอาจจะเกิดเป็นดินสไลด์อะไรเกิดขึ้นอย่างที่ผ่านมาที่เราได้เจอกันนะคะ
6: จริงๆภาคเหนือเนี่ยก็เรายังให้ฝนตกหนักเนี่ยหลายพื้นที่เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเน้นเลยเนี่ยก็จะเป็นฝนตกหนักมากเนี่ยอาจจะเป็นบริเวณทางด้านตะวันตกก็คือแม่ฮ่องสอนตากช่วงนั้นนะคะที่อาจจะเน้นเลยในเรื่องของฝนตกหนักมากอะค่ะแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นทางด้านตะวันออกเลยก็จะเป็นฝั่งนครพนมอำนาจเจริญอุบลนะคะที่เราจะเน้นในเรื่องของฝนตกหนักมากค่ะแต่ว่าจริงๆในหลายจังหวัดเนี่ยเราก็ยังให้พื้นที่ที่เป็นฝนตกหนักอยู่อะค่ะโดยภาพรวมอะค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมีเป็นพายุอะไรยังไงบ้างไหมคะในภูมิภาคหรือว่าใกล้เคียงกับประเทศไทยที่เราต้องเฝ้าระวังกัน
6: ใกล้เคียงเลยเนี่ยตอนนี้เป็นพายุโซนร้อนนะคะเป็นตัวโซเดียวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทยนะคะก็จะเคลื่อนที่ตอนนี้เนี่ยก็คือใกล้ทางของเกาะไต้หวันก็คือในช่วงวันที่3วันที่4แต่ว่าถ้าอย่างที่เข้าใกล้ประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะยังค่ะแล้วก็ถ้าประเทศไทยเตือนอีกเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวคลื่นลมค่ะในช่วงนี้ก็คือบริเวณอันดามันเนี่ยคลื่นลมเนี่ยเราให้ได้มากถึง 2-3 เมตรแล้วว่าบริเวณที่ฝนตกหนักเนี่ยก็จะมากกว่า3เมตรได้ค่ะ
2: ค่ะก็ต้องตรวจสอบกันสำหรับใครที่จะเดินทางไปทะเลนะคะไปทางอันดามันนะคะเพราะตอนนี้คลื่นลมค่อนข้างแรงก็วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณเกวลีนะคะที่มาให้ข้อมูล
6: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค
2: ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะซึ่งอากาศแบบนี้ที่มีฝนเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเทียนติดตามในจอสอร้อยเรานะคะรู้สึกช่วงบ่ายใช่ไหมคะที่ จองูอ่ะตัวเบล่มเลยนะคะบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะโอ้เจ้าหน้าที่ทางด้านของดับเพลิงก็มาจับแบบตัวแบบยาวมากนะคะเพราะว่าพออากาศแบบนี้สังเกตว่าสิงสารสัตว์อะไรแปลกๆมันชอบออกมานะคะก็น่าจะมีฝนหนักก็เป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานให้เราได้ทราบกันค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อนะคะในเส้นทางนะคะท่ามกลางอากาศที่แบบฝนแบบเริ่มมีชุ่มฉ่ำในบางพื้นที่นะคะมาดูในเส้นทางนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะก็ไล่กันมาค่ะตั้งแต่ทางพัฒนาการเลยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางด้านของถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้านะคะเรียกว่ารถนั้นก็เริ่มเยอะค่ะตั้งแต่ซอยพัฒนาการ32เข้ามาเลยนะคะที่รถเริ่มเยอะนะคะแล้วก็มุ่งหน้านะคะผ่านทางใต้ด่วนฉลองรัฐค่ะนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาบนสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะนะคะที่รถก็จะเริ่มหนาแน่นเนี่ยแหละนะคะตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะเรียกว่ารถนั้นเต็มพื้นที่เลยนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางเอกมัยเหนือนะคะก็คงหนาแน่นค่ะยังคงหนาแน่นอยู่นะคะเคลื่อนตัวกันได้แบบค่อนข้างช้านะคะผ่านทางด้านของเอกมัยเหนือค่ะการจราจรก็ขยับได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางด้านของตัดกับกำแพงเพชร7ทางเพชรอุทัยนะคะที่ในตอนนี้การจราจรก็จะหนาแน่นนะคะจากทางกำแพงเพชร7เข้ามาด้วยนะคะทำให้ถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะที่ตอนนี้ก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะรวมทั้งนะคะรถที่มาจากทางด้านของซอยพร้อมพงด้วยนะคะที่เข้ามาเติมค่ะนะคะทำให้เพชรบุรีในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลาตรงนี้ก็จะสะดุดไปนะคะทีนี้ผ่านทางด้านของพร้อมพงมานะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาที่ทางด้านของตัดกับเพชรอุทัยนะคะที่ในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะการจราจรก็จะมีรถจากทางเพชรอุทัยนะคะที่กลับรถก็มาใช้ถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะเลยมาแล้วค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้แล้วก็เริ่มช้าอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่ช่วงของเลยทางเพชรอุทัยไปไม่ไกลเท่าไหร่นะคะมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีมุ่งหน้าเข้าทางอโศกมนตรีนะคะที่การจราจรนั้นก็จะชะลอตัวนะคะเลยทางอโศกเพชรบุรีไปแล้วนะคะการจราจรมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ด่วนประตูน้ำนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็เคลื่อนตัวได้นะคะส่วนทางด้านของถนนอโศกดินแดงนะคะที่รถนั้นเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงของทางแยกพระราม9เข้ามานะคะที่รถหนาแน่นกันนะคะบนอโศกดินแดงค่ะต่อเนื่องมาทางด้านของตัดกับกำแพงเพชร7ด้วยนะคะมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีนะคะซึ่งในขณะนี้การจราจรนั้นรถเต็มพื้นที่นะคะก็จะไปได้ตามรอบสัญญาณไฟก็รอกันค่อนข้างนานสักเล็กน้อยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะในช่วงนี้นะคะเราพักกันครู่เดียวค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาที่ทางด้านของมีคุณอมรรัตน์นะคะเรื่องของอุบัติเหตุบนทางด่วนค่ะคุณอมรรัตน์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณวีนา
2: ค่ะคุณอมรรัตน์ใช้ทางด่วนไหนอยู่คะ
7: พี่ใช้ทางด่วนขั้นที่หนึ่งอะค่ะพอดีพี่ขึ้นมาทางเพชรบุรี
2: ค่ะ
7: แล้วพี่ก็ขับมาทางเข้าเมืองอะนะคะขวามือพี่น่าจะเลยวันแบงคอกมาแล้วอะค่ะ
2: อ๋อรอบบ่อนไก่นะคะประมาณนี
7: ้ใช่ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
7: รถชนกัน 6-7 คันเลยค่ะช่องริมขวาเลยค่ะเลนขวา
2: ช่อง
7: เลนกลางนี่เสียไปเลยนะคะ
2: ช่องขวานะคะประมาณรอบบ่อนไก่นะคะที่ชนอยู
7: ่ใช่ถ้าเกิดจะมุ่งหน้าไปทางดินแดงนะคะ
2: ค่ะ
7: ตรงนี้เลยวันแบงคอกขึ้นไป
2: เลยอ๋ออุบัติเหตุนี่คืออยู่ฝั่งวันแบงคอก
7: ใช่ค่ะใช่
2: อ๋อที่ขึ้นมาจากตรงด่านอันนั้นก็เรียกอะไรนะด่านลุมพินี
7: พี่ขึ้นมาทางเพชรบุรีค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าอุบัติเหตุนั้นคือฝั่งมุ่งหน้าไปทางดินแดง
7: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
2: ค่ะชนกัน
7: ตอนนี้ท้ายแถวอ่ะกำลังจะไปถึงวันแบงคอกแล้วนะคะ
2: โอ้โหแล้วก็แต่ละคันเสียหายเยอะไหมคะ
7: เสียหายเยอะหนักเลยค่ะ
2: โอ้ไม่รู้ว่ามีอะไรนะทำไมถึงแบบ
7: หนักเลยบางคันแบบเปิดเลยอะค่ะแบบว่าฝากระโปรงหน้าเปิดเลย
2: โอ้คันที่อยู่ตรงกลางนี่คือเรียกว่าทั้งหน้าทั้งหลังเลยเสียหายเลย
7: ใช่ใช่ค่ะมันกินมาเลนกลางด้วยนะ
2: อือค่ะได้ๆเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมค่ะ
7: ใช่ตอนนี้รถกำลังแบบกองกันแล้วอะค่ะ
2: ใช่รถติดมาก
7: ใช่ค่ะใช่
2: ค่ะได้แต่ว่าฝั่งคุณอมรัตน์นี่ยังใช้การได้อยู่นะคะ
7: ใช้การได้แต่อย่าชะลอดูเลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์แล้ว
2: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
7: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็แจ้งอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องราวต่างๆได้เลยนะคะผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะจุดที่คุณอมรรัตน์แจ้งอุบัติเหตุบนทางด่วนนะคะเป็นฝั่งบางนามุ่งหน้ามาทางดินแดงนะคะจุดเกิดเหตุก็คือตรงราบบ่อนไก่นะคะชนกันกีดขวางไปประมาณ2ช่องขวานะคะซึ่งชนกัน 5-6 คันนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณกฤษดาได้เพิ่มเติมให้นะคะว่าในขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางด่วนนั้นถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะก็ในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็เริ่มมีท้ายแถวแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็คือเลยต่างระดับท่าเรือมาไม่ไกลเท่าไหร่นะคะรถที่ลงพระราม4ลงไปแล้วนะคะแล้วก็กำลังมุ่งหน้าจะมาทางด้านของเพลินจิตนะคะจุดนี้อุบัติเหตุที่การจราจรนั้นเริ่มชะลอตัวแล้วนะคะสำหรับบนทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้าตรงราบบดไก่นะคะเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามกันต่อค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
8: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสารวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
5: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
6: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
5: แล้วฤดูฝนเล่า
6: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
5: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
6: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
5: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
6: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
5: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะการจราจรบนทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรก็จะมีชะลอตัวเนื่องจากอุบัติเหตุจุดที่คุณอวรรัตน์ได้แจ้งเข้ามานะคะรวมทั้งคุณกฤษดาด้วยนะคะที่ผ่านในจุดนี้ค่ะจุดเหตุนั้นเป็นช่วงของราบบ่อนไก่นะคะฝั่งบางนามุ่งหน้ามาทางดินแดงค่ะชนกันประมาณ 5-6 คันขวางไป2ช่องขวานะคะในขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางด่วนอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะไม่มั่นใจว่าจะมีคนได้รับบาดเจ็บหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันจากคุณวิทยากรเศรษฐกิจกับศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวินาครับเรื่องของจอต้านครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงราบบ่อนไก่ฝั่งมุ่งหน้าดินแดงนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ถึงจุดเกิดเหตุแล้วครับกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายครับ
0: ค่ะ
1: เริ่มต้นจำนวน6คันครับผมไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: 6คันนะคะแล้วขวางนี่คือ2ช่องขวา
1: ช่องขวาหมดเลยครับ
0: ช่องขวาช่องเดียวนะคะ
1: ใช่ครับแล้วก็ใช้ได้2ช่องท้ายครับกลางกับท้าย
0: ค่ะแล้วตอนนี้การจราจรท้ายมันอยู่ประมาณไหนคะอุบัติเหตุในจุดนี้ค่ะ
1: ท้าย
0: ค่ะประมาณต่างระดับ
1: ตอนนี้อยู่
0: ท่าเรือหรือยัง
1: บริเวณแถวเหนือถนนพระราม4ครับ
0: อ๋อค่ะก็เริ่มช้าแล้วนะคะค่ะแล้วก็ภาพรวมตอนนี้นะคะทางด่วนขั้นที่1เป็นยังไงบ้างคะเชิญเลยค่ะ
1: ครับเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าสับท่าเรือไปรถมากอยู่ช่วงบริเวณโค้งบางกอกพาเลทครับต่อเนื่องมาถึงบริเวณทางลงพระจิตรเนี่ยครับส่วนรถทางตรงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นเพชรบุรีครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณเถาตมิทักครับรถมากขึ้นได้ช้าครับแล้วก็ผ่านพ้นเถาตมิทักแล้วเถาพระราม42ตอนนี้ท้ายแถวสะสมบริเวณก้างปลาครับทดทางตรงมุ่งหน้าออกบางนาก็ยังคล่องตัวครับ
0: ค่ะ
1: ท่านั้นฝั่งกับการคัดจากบางนาชำระค่าผ่านทางแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณท่าพงกันครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าดินแดงชะลอกลางช่วงบริเวณเหนือถนนพระราม4ครับต่อเนื่องมาจากอุบัติเหตุตรงช่วงบริเวณเนินเปิ้นผิดครับผ่านพ้นอุบัติเหตุเนินเปิ้นผิดแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนออกดินแดงครับมาทางด้านฝั่งดาวคณองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้หน้าด่านดาวคณองปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับท้ายแถวต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณถนนพระราม2ครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวและชะลอครั้งช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณกลางสะพานพระราม9ผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าเข้าท่าเรืออย่างคล่องตัวครับฝั่งกับการออกพระราม2ก็ยังใช้กันดีมาทางด้านฝั่งศรีรัตน์ครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นงามวงวานครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณหน้าด่านประชาชื่นครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วชะลอครั้งช่วงบริเวณทางร่มบางซื่อครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากขึ้นได้ช้าครับฝั่งกับการออกแจ้งวัฒนะก็ยังคล่องตัวทางด้านฝั่งบางโคเข้าพญาไทตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับการรถมากกี่ช่วงบริเวณเหนือเราพอละมาครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลมยมราช
0: ค่ะ
1: ยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ทางลงหัวลำโพงก็มีได้ท้ายแถวสะสมจนถึงบริเวณก้างปลาเช่นเดียวกันครับแล้วก็ลงตีลมยังไม่เป็นปัญหามุ่งหน้าออกต่างระบางโค้งยังคล่องตัวทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือต่างระดับลาวแหงครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงพระราม9ครับรถมากขึ้นได้ช้าครับทางตรงมุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับมุ่งหน้าเข้าไปพญาไทยังคล่องตัวฝั่งกับการออกมอเตอร์เวย์ก็ยังใช้การได้ดีครับทางด้านฝั่งฉลองรัฐหน้าด่านจะช่วยปริมาณรถมากครับท้ายแถวต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับลำลูกกาช่วงทางร่วมพอดีครับผ่านพ้นด่านตรวจโชนแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นโยธินครับต่อเนื่องทางลงลาดพร้าวครับรถมากขึ้นได้ช้าผ่านพ้นทางลงลาดพร้าวมุ่งหน้าเข้าอ่างนรงค์อย่าคล่องตัวฟังกับการออกตรวจโชนก็ยังใช้การได้ดีครับทางด้านด่วนบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้รถมากบริเวณเหนือสุวรรณภูมิจนถึงบริเวณด่านเมืองใหม่ครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับมุ่งหน้าออกชลบุรีอย่างคล่องตัวครับฝั่งกับกันก็ยังใช้การได้ดีครับทางด้านด่วนกาญจนาพิเศษครับบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนรถมาคล่องตัวครับฝั่งกับกันจากบางขุนเทียนเข้าลมผู้เจ้าลงปากน้ำบางเมืองแล้วก็เทพรักษ์อย่างคล่องตัวครับทางด้านด่วนประจิมรัตยาตอนนี้รถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณ ทางขึ้นบางกรวยครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางร่วมบางซื่อครับรถมากไปเคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกับกันออกฉินพีก็ยังคล่องตัวส่วนสายทางพิเศษอุดรรัตยาตอนนี้ทั้งสองฝั่งยังใช้คันได้ดีครับ
0: ค่ะ
1: การนำพิเศษของประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสอนได้ต่อ24ชั่วโมงเลยครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณวิชากรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: วันนี้1กันยายนนะคะก็เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะคะหลังจากที่เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่โรงเรียนเนี่ยก็ให้เรียนกันเป็นทางออนไลน์กันนะคะวันนี้ก็มาออนไซต์คือเปิดเรียนวันแรกค่ะนะคะที่โรงเรียนเทพศิรินจากที่เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่โรงเรียนเนี่ยก็ให้เรียนกันเป็นทางออนไลน์กันนะคะวันนี้ก็มาออนไซต์คือ

0: นะคะก็เป็นบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกนะคะถือว่าหลังจากที่เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของสภาพการจราจรนะคะบริเวณโดยรอบของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะสภาพการจราจรค่ะทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกนะคะในฝั่งขาเข้านะคะจากทางเซ็นทรัลเวสเกตเข้ามานะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะก็จะมาชะลอตัวนะคะเพราะว่าผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนกันนะคะช่วงแถวๆเลยทางเข้าวัดปรางหลวงไปนะคะที่รถจะเริ่มหนาแน่นนะคะเพราะว่ามาส่งนักเรียนกันนะคะพอเลยโรงเรียนมาแล้วนะคะการจราจรของกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้านะคะที่มุ่งหน้ามาทางบรมราชชนนีนะคะมาทางต่างระดับฉิมพลีการจราจรก็เรียกว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้ทั้งสองฝั่งค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณโบนะคะแจ้งบัติเหตุถนนร่มกล้าวในฝั่งขาออกนะคะช่วงของตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะคะแล้วก็มาทางเคหะร่มกล้าวค่ะจุดเกิดเหตุนี่อยู่ตรงปากซอยร่มกล้าวซอย9นะคะมีอุบัติเหตุเป็น10ล้อกับรถเก๋งค่ะชนกันกีดขวางช่องทางด้านซ้ายนะคะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้านะคะถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นก็เคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็ยังคงใช้การกันได้นะคะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวหลัง7โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับทปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหนุนสร้าง2สะพานใหญ่ภาคใต้เชื่อมสงขลาพัทลุงและเกาะลันตาย้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสักครู่กับมาติดตามครับ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษา